0: นิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะ
1: เจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเค
0: พี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะพี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนวะอยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างคู่กันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะ เรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากัน4ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรดน้ำของพี่โบสเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆอ่ะสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบนะคะจะทำเป็นใสค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูรดน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรดของเรานี่เองรดของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรดเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัด
1: ปยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมดสองด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยอันนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้าถ้าน้องคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้าน

แต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกลูกกันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนที่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันอันนี้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY นิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่า

เป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองเซาเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว้

0: าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
1: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกๆชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม
2: ้หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียววันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัม

มาทิฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้เกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: โผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได
5: ้แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หน่อยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย
5: ลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ

0: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
1: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่ย้อย
1: ศิลา
3: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
4: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
5: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
6: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
3: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
6: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
6: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
4: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
3: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
4: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
2: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ห้า
5: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
6: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
6: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
4: ์ได้เวลาต้องเดินทางไป

0: ยรีบไปเร็วๆเถอะ
1: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
2: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
3: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับ
4: ไปไป
5: น้อยเฮดจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
6: ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
3: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อก

ลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแท้นะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่

ากว่า 1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของ Peridot เองผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าPeridot ตัวไหนที่มีความแข็งแรงมาก Peridot จะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับ Peridot เช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึ Peridot มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของ Peridot ได้เช่นกันโดยเฉพาะ Peridot เด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบใน Peridot ที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือน Peridot ตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่า Peridot ตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจาก Peridot เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่ Peridot ของเรา Peridot มีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพา Peridot ไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

ย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หนูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบสุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่ตาแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: ใส่เรียบร้อยแล้ว
1: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
2: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
1: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
3: เคยค่ะ
1: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
2: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่า
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้น

0: ลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเต็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
1: จริงๆนะครับ
0: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
3: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLT
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
4: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
3: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
4: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
4: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
4: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
4: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทาง

0: ายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
6: ได้เลยครับ
7: ไปกันเลย
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและ

0: ผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunatrai Rengsak. You can call me Teacher Palm. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้พบกับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเช่นเคยครับพบกับครูคุณตระเริงศักดิ์นะครับแล้ววันนี้ครับเด็กๆดูบนหน้าจอได้เลยครับเด็กๆลองดูบนหน้าจอนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรเด็กๆเห็นไหมครับว่าทีเชอร์มีรูปอะไรมาบ้างทำไมถึงเป็นมอนสเตอร์ครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับมันเป็นสัตว์ประหลาดนั่นเองครับเด็กๆครับดูนะครับเรื่องของเราที่จะเรียนกันในวันนี้ก็คือ Monsters Body 1มีครั้งที่1และก็ต้องมีครั้งที่2นะครับเรื่องของเราเด็กๆดูนะครับว่า Monsters Body ในที่นี้มีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆคุ้นกับคำไหนบ้างครับแน่นอนครับเด็กๆรู้จักคำว่ามอนสเตอร์แล้วเนาะและเด็กๆยังจำคำนี้ได้ไหมครับบอดี้บอดี้นั่นก็คือร่างกายครับถูกต้องเป็นร่างกายของสัตว์ประหลาดของมอนสเตอร์นั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าครับเด็กๆครับว่าเด็กๆเรียนไปคาบนี้แล้วเด็กๆจะทราบอะไรเราจะทีเชอร์จะบอกหนูทุกคาบเลยใช่ไหมครับว่าทุกครั้งที่เด็กๆเรียนไปจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆจะทราบอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยเด็กๆจะสามารถออกเสียงและบอกความหมายได้นะครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับ adjective หรือคำคุณศัพท์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าคำคุณศัพท์นั้นจะบอกถึงอะไรในเรื่องนี้นะครับต่อไปครับเด็กๆจะสามารถถามและตอบได้ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นั้นมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและต่อไปนะครับเด็กๆสามารถพูดและก็เขียนบรรยายได้นะครับว่าลักษณะรูปร่างของตัวเราหรือตัวมอนสเตอร์นั้นจะบอกว่าอย่างไรและแน่นอนครับเด็กๆจะสามารถกล่าวถึงบุคคลอื่นในทางที่ดีได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะสอดแทรกคุณธรรมให้นักเรียนได้ทราบกันนะครับและสุดท้ายเลยเด็กๆจะยังไงครับจะสนุกสนานต่อการใช้ภาษาอังกฤษในวันนี้แน่นอนครับทีเชอร์สัญญาครับเรามาดูกันดีกว่าครับ Look at the picturewhat do you see in this picture เด็กๆ ดูนะครับว่าเด็กๆ เห็นอะไรบ้างในรูปนี้มีใครบ้างครับเด็กๆ เห็นผู้ชายเหล่านี้ไหมครับทีเชอร์จะให้นักเรียนลองเปรียบเทียบดูว่าเขามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรลองดูบุคลองดูครับว่าเขามีอะไรที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันบ้างไหมนักเรียนปลายทางครับช่วยกันดูนะครับว่ารูปบนหน้าจอตอนนี้นะครับมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับเด็กๆลองบอกทีเชอร์หน่อยครับใช้ไม้ได้เลยใครเห็นอะไรบนรูปนี้บอกได้เลยครับใช้ไม้ได้เลยครับ
0: คนแรกม้วนค่ะ
1: แล้วยังไงต่อครับมีอะไรอีก
0: คนที่สองผอมค่ะ
1: แล้วยังไงอีกครับ
0: คนที่สามตัวสูงค่ะ
1: แล้วยังไงอีกครับ
0: คนที่4ตัวเล็กค่ะ
1: เด็กๆเห็นอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมครับขอบคุณครับนั่งลงครับเด็กๆเห็นไหมครับว่ามีการอย่างที่เมทันบอกครับว่ามีการบอกถึงแต่ละคนว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไรใช่ไหมครับนี่แหละครับคือคำ adjective เด็กๆพอเคยได้ยินคำว่า adjective ไหมครับ adjective คือการบอกลักษณะรูปร่างของบุคคลแต่ในที่นี้กันนะครับเราจะบอกรูปร่างลักษณะของคนแล้วก็รวมถึงอะไรครับมอนสเตอร์นะเพราะว่าบทเรียนของเราค่อนข้างจะเกี่ยวกับมอนสเตอร์นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับเด็กๆ ดูบนหน้าจอคำนี้ก็คือ adjective ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองครับคำคุณศัพท์เรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับรูปแรกอย่างที่เพื่อนบอกไหมครับว่ารูปแรกเป็นรูปผู้ชายค่อนข้างตัวค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับคำว่าFat เด็กๆลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับ Spell it please F-A-T Fat ก็คืออ้วนนั่นเองครับต่อไปสะกดพร้อมกันครับ Spell it please thin thin thin เด็กๆเอาลิ้นออกมาข้างนอกครับ thin
2: thin
1: thin very good next tall
2: tall
1: เด็กๆลองสะกดให้ที่เชิญฟังหน่อยครับ
2: tall
1: tall tall สูง

0: อันนี้รูปร่างสูงนะครับต่อไปครับคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ย S H O R T ออกเสียงว่าอย่างไรครับ S H O R T short short ออกเสียงพร้อมกันครับ short ก็คือรูปร่างเตี้ยหรือว่าตัวเล็กนั่นเองครับเด็กๆดูนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องการบอกรูปร่างนะลองจำคำยาวไหมครับแต่ละคำลองออกเสียงตั้งแต่คำแรกให้ที่เชื่อฟังหน่อยครับเรียนปลายทางด้วยนะครับ 3, 2, 1ต่อเลยครับ thin thin ต่อเลยครับ tall next short fat fat thin thin tall
1: tall
0: short ตอนนี้ทีเชอร์ยังไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงทางบ้านยังดังกว่าทางเราเลยเอาใหม่ครับดังๆเลยนะ 3 2 1 fat
1: fat
0: ต่อเลยครับ thin
1: tall
0: short
1: short
0: very good ต่อไปเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นคำไหนดูรูปนี้ครับสวยไหมเป็นผู้หญิงที่สวยคำนี้นะครับเด็กๆลองออกเสียงให้ที่เชื่อฟังหน่อยมีคนบอกถูกคำว่าอะไรนะครับ
1: beautiful
0: ออกเสียงดังๆให้ถึงปลายทางเลย beautiful สองครั้งครับ
1: beautiful
0: อีกครั้งครับ
1: beautiful
0: เรามาสะกดพร้อมกันครับ spell it please t 2 1
1: B E A U T I F U L
0: beautiful
1: beautiful
0: มีความหมายว่าสวยนั่นเองนะเด็กๆครับคำว่า beautiful มีความหมายว่าอย่างไรครับสวยต่อไปดูรูปนี้นี่เป็นมอนสเตอร์ของเราแล้วเด็กๆเห็นรูปของมอนสเตอร์รูปนี้เด็กๆบอกหน่อยครับว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรหรือว่าเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรดูไม่สมส่วนแล้วอะไรอีกครับ
2: น
0: ่
2: ากล
0: ั
2: ว
0: โอเคเรามาเรียนรู้กันดีกว่าครับคำศัพท์คำนี้เด็กๆออกเสียงพร้อมเดี๋ยวทีเชื่อจะออกให้ฟังก่อนและเด็กๆลองออกตามนะ uglyUgly ตรงข้ามกับคำว่าสวยคือคำว่าอะไรนะน่าเกลียดคำนี้คือคำว่าน่าเกลียดนั่นเองสรุปแล้วคำว่า Ugly มีความหมายว่าอย่างไรครับตรงข้ามกับ Beautiful เลยนั่นก็คือคำว่า
1: Ugly
0: ออกเสียงพร้อมกัน2ครั้งครับ Two chanceโอเคลองมาสะกดครับ spell together 3 2 1
1: ugly
0: ugly ugly
1: beautiful
0: ugly
1: ugly
0: โอเคเรามาเรียนรู้กันต่อครับเด็กๆ ดูนะครับว่า Q&A คืออะไรเอ่ย question and answer นะครับถามตอบนะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะเรียนกันในประโยคว่าอย่างไร What does the monster look like? What does the monster look like? เด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันกับนักเรียนทางบ้านนะครับ 3 2 1 What does the monster look like?ลองกลุ่มนี้ก่อนดีกว่าทั้งกลุ่มออกเสียงคำถามนี้พร้อมกันครับ 3 2 1
1: What does
0: the
1: monster
0: look like เด็กๆใช้ไมค์ด้วยนะครับแล้วออกเสียงให้ดังๆนะเราจะมาแข่งกันนะครับว่ากลุ่มไหนออกเสียงคำถามนี้ได้ดังที่สุดใช้ไมค์ได้1คนครับแล้วตะโกนได้เลยพร้อมหรือยัง

0: two, one. พูดพร้อมกันนะครับทั้งกลุ่ม three, two, one.
1: What does the monster look like?
0: โอเคเรามาดูกลุ่มนี้กันดีกว่าครับ three, two, one.
1: What does the monster look like?
0: โอเค very good. ต่อไปกลุ่มนี้ครับ three, two, one.
1: What does the monster look like?
0: ต่อไปกลุ่มนั้นครับ Three, two, one.
1: What does the monster look like?
0: เอาทั้งกลุ่มครับช่วยกันตะโกน Three, two, one.
1: What does the monster look like?
0: Very good. ต่อไปกลุ่มนี้ครับ Three, two, one.
1: What does the monster look like?
0: Very good. ต่อไปครับนักเรียนปลายทางครับออกเสียงคำศัพท์นี้พร้อมกันนะครับ Three, two, one. เก่งมากๆเลยครับได้ยินมาถึงนักเรียนต้นทางเลยเด็กๆได้ยินเสียงไหมครับเก่งมากๆเลยครับเด็กๆมาดูพร้อมกันครับบนหน้าจอของเรา What does the monster look like? มีความหมายว่าอย่างไรนะถ้าเด็กๆยังไม่รู้ความหมายลองเดาดูว่าทีเชอร์มีมอนสเตอร์มาแบบนี้1 2 3 4 4ตัวแบบนี้แล้วถ้าทีเชอร์อยากถามว่า What does the monster look like? เอาที่ตัวนี้นะครับลองที่ตัวนี้ดู What does the monster look likeเด็กๆคิดว่าทีเชอร์ถามว่าอย่างไรช่วยกันตอบเลยลูกช่วยกันตอบเลยครับยังไม่ถูกครับยังไม่ใช่คำว่าชอบนะลองดู What does the monster look like เอาใหม่ทีเชอร์จะสมมติสถานการณ์ให้ทีเชอร์มีมอนสเตอร์มา4ตัวใช่ไหมครับแล้วทีเชอร์เลือกถามตัวนี้เด็กๆจะต้องดูความแตกต่างแล้วว่าแต่ละตัวมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมแล้วทีเชอร์ตั้งคำถามว่า What does the monster look like? นักเรียนคิดว่าทีเชอร์ถามว่าอย่างไรลองพูดดูครับลองใช้ไม้ดูเอาใช้ไม้ให้เพื่อนใช้ไม้หน่อยลองตอบดูครับทุกกลุ่มแต่ละกลุ่มถ้าตอบเลยครับ
2: Monster ตัวนี้อยู่ที่ไหน
0: ยังไม่ถูกต้องนะครับใกล้เคียงแล้วเด็กๆครับช่วยกันตอบถ้าผิดไม่เป็นไรเลยเพราะว่าทีเชอร์จะมาบอกความถูกต้องให้เด็กๆไม่ต้องกลัวเลยลองตอบดูครับ
1: มอนสเตอร์ตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไร
0: ถูกต้องเลยครับมอนสเตอร์ตัวนี้รูปร่างเขาเป็นอย่างไรนั่นเองครับเพราะเราเรียนกันในรูปร่างกันใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางตอบกันได้ไหมครับคิดว่าตอบกันได้อย่างแน่นอนเลยครับ What does the monster look like? มอนสเตอร์มีรูปร่างเป็นอย่างไรถูกต้องครับแล้วก็จะต้องตอบเกี่ยวกับจตีที่เราเรียนมาเด็กๆคิดว่าถ้าอ้วนก็บอกว่าเขาอ้วนหรือว่าเขาผอมหรือว่าเขาสูงแบบนี้เด็กๆสามารถตอบได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับมอนสเตอร์รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนั่นเองครับวิธีการตอบเด็กๆลองดูครับไม่ยากเลยเด็กๆ เขาถามถึงใครครับมอนสเตอร์เราก็ต้องตอบเกี่ยวกับมอนสเตอร์นั่นเองครับวิธีการตอบก็คือ the monster is แล้วก็ตามด้วย adjective เช่นเอารูปไหนดีเด็กๆตัวนี้เหรอครับโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะถามแต่ละกลุ่มละกันกลุ่มนี้เตรียมคำตอบนะครับวิธีการตอบก็คือ the monster is แล้วก็ตามด้วย adjective ที่เราเรียนกัน adjective ก็คือรูปร่างที่เราเรียนกันนะลองดูกันกลุ่มนี้ทีเชอร์จะถามว่าตัวนี้ what does the monster look like ใช้ใหม่ครับลองตอบดูถูกผิดไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยให้
1: Color orange
0: The monster is
1: The monster is orange
0: ถูกต้องนะ

0: เพราะว่าเพื่อนเนี่ยบอกเขาว่าเกี่ยวกับสีก็สามารถบอกได้ The monster is
1: The monster is orange
0: orange เป็นสีส้มใช่ไหมครับอ่ะโอเคครับต่อไปกลุ่มนี้เด็กๆลองใช้ adjective ที่เราเรียนกันมานะลองดู

0: like?
1: The monster is thin.
0: The monster is thin. เขามีรูปร่างผอมเด็กๆ กลุ่มนี้ให้การบ้านช่วยกันนึกนะครับว่าที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นี้คำ adjective หรือคำคุณศัพท์นั้นที่เราเรียนกันสั้นๆนั้นน่ะมีคำว่าอะไรบ้างต่อไปกลุ่มนั้นครับกลุ่มสุดท้ายนั้นเอารูปบนเลยลองดูรูปร่างเขานะ What does the monster look like?
1: The monster is tall.
0: โอเค very good ต่อไปครับกลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายเอารูปไหนดีอาทิเชอร์จะเอารูปนี้ละกัน What does the monster look like? ตามความคิดของนักเรียนเลยครับว่า adjective ของเขาคืออะไรกลุ่มนั้นก่อน What does the monster look like?
1: The monster is short.
0: The monster is short. Very good. ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนปลายทางนะครับเอาภาพนี้ละกัน What does the monster look like? นักเรียนปลายทางลองดูนะครับว่าเขารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและช่วยกันตะโกนตอบคุณครูต้นทางและคุณครูปลายทางด้วยนะครับลองตอบดูครับ 3, 2, 1 Very good เก่งมากๆเลยครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าเห็นไหมครับว่าวิธีการตอบของเราเนี่ยถ้าเขาถามด้วย What does the monster แปลว่าเขาอยากรู้เกี่ยวกับ monster ใช่ไหมครับเราก็ต้องตอบเกี่ยวกับ monster ตัวนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราจะใช้ประโยคนี้ประยุกต์ใช้กับการถามว่าเขาผู้หญิงคนนั้นรูปร่างเป็นอย่างไรเขาผู้ชายคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเราจะใช้ประโยคไหนเด็กๆมาดูกันครับแต่ตอนนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับมอนสเตอร์กันก่อนเด็กๆดูครับ What do you see in this picture ต่อไปทีเชอร์จะให้คะแนนแต่ละกลุ่มแล้วนะว่ากลุ่มนี้ดูนะว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรและตอบคำถามทีเชอร์ให้ได้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้สัญญาณและก็ช่วยกันยกมือนะ What does the monster look like? What does the monster look like? โอเคเอากลุ่มนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะไม่ซ้ำกลุ่มแล้วนะ
1: The monster is ugly.
0: Very good. ต่อไปนี่ถูกต้องเลยครับเห็นไหมครับตรงที่เป็นสีที่แตกต่างขึ้นมาเด็กๆ ดูครับบนหน้าจอเด็กๆ เห็นไหมครับว่าในประโยคทีเชอร์จะให้สีที่แตกต่างกันในคำถามมีคำว่ามอนสเตอร์ตรงนี้วิธีการตอบของเราเด็กๆดูนะครับว่าทีเชอร์ก็จะดึงในส่วนของคำถามตรงนี้มาตอบเพราะว่าอะไรครับเขาถามถึงมอนสเตอร์เราก็ต้องตอบเกี่ยวกับมอนสเตอร์ถูกไหมครับเอาละครับได้คอนเซปต์แล้วนะต่อไป next ไม่ซ้ำกลุ่มแล้วนะโอเค3, 2, 1 What does the monster look like? กลุ่มนี
1: ้ The monster is purple
0: Again please
1: The monster is purple
0: ลองเอาเป็นคำคุณศัพท์ที่เราเรียนกันสูงผอมตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้ได้หมด
1: The monster is short
0: The monster is short Very good เรามาดูกันดีกว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะมองรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางกลุ่มก็อาจจะมองเป็น fat เป็น fat ได้ไหมครับเป็น short ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถตอบได้หลายคำตอบมากเลยแต่ว่าทีเชอร์มองเป็นเขารูปร่างตัวอ้วนก็คือ fat นั่นเองครับ the monster is fat ต่อไปกลุ่มนี้ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาก็ตัวสั้นเหมือนตัวเล็กเหมือนกันนะเด็กๆ ดูครับเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์บอกว่าเราประยุกต์ไปถามผู้อื่นได้ไม่ใช่เพียงแค่มอนสเตอร์เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ What does she look like? ยังไม่ได้ยิน Again please
2: What does she look like?
0: คำตอบนี้จะตอบอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ถามมอนสเตอร์ตอบมอนสเตอร์รอบนี้ถามชีเราจะตอบขึ้นต้นด้วย
2: she.
0: ถูกต้อง she is นั่นเองครับ และก็ตาม

0: วยอะไรครับก็คือ adjective ที่เราเรียนกันไปนะเด็กๆสามารถหาคำตอบเพิ่มเติมได้นอกจาก adjective ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะมันมีหลายอย่างมากเลยบอกรูปร่างลักษณะของบุคคลนะครับ What does she look like เขาผู้หญิงคนนี้รูปร่างเป็นอย่างไรเอาละครับเด็กๆ What do you see in this picture นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างครับเป็นรูปผู้หญิงนะเด็กๆลองช่วยกันตอบเอาอย่างนี้ตอนนี้ทีเชอร์จะให้เด็กๆทุกคนเป็นทีเชอร์ถามคำถามเดี๋ยวทีเชอร์ตอบเองพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตะโกนดังๆเลยนะทุกกลุ่มเลยนะครับ 3, 2, 1
1: What does she look like
0: ยังไม่ได้ยินเลย Again please
1: What does she look like
0: She is beautifulถูกไหมเขาสวยเลยนะครับ She is beautiful เด็กๆลองตั้งคำถามอีกรอบครับ 3, 2, 1
1: What does she look like?
0: She is beautiful โอเคต่อไปนี่เราก็ประยุกต์ใช้กับการถามผู้ชายบ้างเด็กๆลองออกเสียงประโยคคำถามนี้พร้อมกันครับ 3, 2, 1
1: What does she look like
0: เด็กๆได้ยินทีเชอร์บอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราถามผู้หญิงเราจะใช้ she แต่ถ้าเราถามผู้ชายเราจะใช้คำว่าอะไรครับ he โอเค What does he look like
1: What does he look like
0: What does he look like
1: What does he look like
0: และวิธีการตอบนะครับHe is แล้วก็ตามด้วย adjective แต่อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เอามาตอบที่เป็นขึ้นต้นประโยคเราจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับเด็กๆเห็นความแตกต่างระหว่างที่อยู่ในประโยคไหมครับตัว he คำว่า he ตัวนี้วิธีการตอบขึ้นต้นประโยคเราจะต้องขึ้นต้นตัว h ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองครับ He is แล้วก็ตามด้วย adjective นะครับตอนนี้ทีเชอร์จะสุ่มเลขกลุ่มและก็ตั้งคำถามนี้และอีกกลุ่มเป็นผู้ตอบทีเชอร์ชอบเลข2และเลข4ครับตัวแทนกลุ่มตัวแทนกลุ่มจับไมค์ได้เลยครับอันนี้กลุ่ม2ใช่ไหมโอเค2และ4ลองตกลงกันสิว่าใครจะถามโอเคกลุ่ม2เป็นคนถามกลุ่ม2ถามคำถามนี้และกลุ่มที่4เป็นผู้ตอบพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วถามได้เลยครับ
2: What does he look like? He is short.
0: He is short. น้องมองกลุ่มนี้น้องมองคนนี้ใช่ไหมครับโอเคเก่งมากครับ very good ต่อไปเอากลุ่ม1และกลุ่ม5 Group 1 and Group 5 Group 1ถาม
3: อันน
0: ี้กลุ่ม3ครับกลุ่ม1ใช่ไหมครับกลุ่ม1เป็นคนถาม Group 5เป็นคนตอบดูที่รูปนี้และตอบนะครับ 3 2 1
2: What does she look like
0: She หรือ he นะอีกรอบครับ again please
2: What does he look like
0: again please อีกรอบหนึ่งครับ
2: What does he look like
0: What does he like
4: He is tall
0: He is tall very good แต่ละกลุ่มตบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่ารูปนี้เขาบอกว่า he is short และรูปนี้เป็น he is tall นั่นเองครับต่อไปเป็นกิจกรรม practice คือการฝึกนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวเด็กๆทุกคนจะได้ฝึกตั้งคำถามและก็ตอบคำถามด้วยประโยคที่เพื่อนถามนะครับนักเรียนมาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาWhat does the monster look like?

0: เด็กๆลองออกเสียงคำถามนี้พร้อมกันอีกครับเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการออกไปถามเพื่อน3 2 1
1: What does the water look like
0: กลุ่มนี้ยังไม่ได้พูดเลยพูดพร้อมกันครับโอเคและวิธีการตอบก็คือ the monster is แล้วก็ตามด้วย adjective นะเด็กๆครับมาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ทีเชอร์เตรียมอะไรมาตอนนี้นะครับขอให้คุณครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมนักเรียนด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะตั้งคำถามด้วยประโยค what does the monster look like โดยดูรูปร่างจากบนหน้าจอที่ทีเชอร์ปาล์มเตรียมมาให้นะครับและตอบคำถามด้วยคำว่า the monster isแล้วก็ตามด้วย adjective นั่นเองครับและก็ยังมีประโยคนี้เห็นไหมครับ What does he she look like เราจะสามารถเลือกใช้ he หรือ she ก็ได้ถ้านักเรียนเห็นรูปผู้ชายหรือรูปผู้หญิงนะครับวิธีการตอบก็คือ he she is และตามด้วย adjective เด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังเดี๋ยวที่เชิญเตรียมความพร้อมก่อนขอถามกลับว่านักเรียนจะดูรูปจากที่ไหนครับดูรูปบนหน้าจอที่ทีเชอร์เตรียมมาให้และให้นักเรียนบรรยายรูปร่างลักษณะของรูปแต่ละรูปที่นักเรียนเห็นและถามคำถามด้วยประโยคไหนครับใช่ครับที่เราซ้อมไปเมื่อกี้เราใช้ประโยคไหนนะตอนนี้สติไม่อยู่เลยฟังคำถามทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งเราจะใช้คำถามไหนในการถามครับถ้าเป็นมอนสเตอร
1: ์
0: Very good ถ้านักเรียนเห็นผู้หญิง
1: What does she look like
0: Very good ถ้านักเรียนเห็นเด็กผู้ชาย
1: What does he look like
0: ถ้าเรียนเห็นผู้ชายหรือเด็กผู้ชายนะครับให้นักเรียนใช้ he โอเคพร้อมทำกิจกรรมกันแล้วให้นักเรียนดูตามรูปที่ครูจะเปิดให้นะครับและให้นักเรียนตั้งคำถามกับเพื่อนได้เลยตอนนี้เด็กๆครับถ้านักเรียนถามเพื่อนหนึ่งคนแล้วให้นักเรียนเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับไปหาเพื่อนและถามคำถามเด็กๆครับถ้าเด็กๆคนไหนถามครบ2รูปแล้วให้ทีเชอร์เปลี่ยนภาพบอกได้เลยนะครับเริ่มเลยอะไรลูกถ้าเจอผู้หญิงให้ใช้ประโยคไหนหนูครูถามเพื่อนก่อนเลยถ้างั้น What does she look likeBeautiful ก็ได้หรือเขาจะผอมหรือสูงหรืออะไรตามที่นักเรียนเห็นก็ได้ครับเด็กๆดูบนหน้าจอได้เลยนะครับทีเชอร์เปิดคำถามไว้ให้นักเรียนได้ฝึกแล้วใช่อ่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองถามดู number one นะลูกมาถามเดี๋ยวตอบทีเชอร์ด้วยนะ What does she look likeหนูจะตอบว่าอะไร
2: ตัวสูง
0: tall he is tall
2: he is
0: sorry she is tall
2: she is tall
0: โอเคถามทีเชอร์กลับบ้าง
2: What
0: does she look like
2: What does she look like
0: นี่ What does she look like
2: What does she look like
0: ไม่มี is What does she look likeShe is beautiful. มาต้องปิดบ้างถามเชื่อกลับบ้างเอารูปไหนดี1หรือ2She is beautiful. เดี๋ยวเชื่อถามกลับบ้าง

0: What does she look like? โอเคได้เลยข้อสอง What does she look like? Beautiful, very good. ถามที่เชื่อกลับบ้าง She is tall. เขาตัวสูงต่อไปทีเซอร์จะเปลี่ยนภาพแล้วนะอย่าลืมเปลี่ยนคำถามด้วยนะครับ
1: What does she look
0: like? บอกเพื่อนด้วยว่าเลือกรูปไหนทีเซอร์เปลี่ยนภาพแล้วนะเด็กๆเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มไปถามไหนเด็กๆเปลี่ยนคู่ได้เลยนะเปลี่ยนคู่ถามได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเปลี่ยนคู่ถามและดูบนหน้าจอได้นะครับว่าตอนนี้เป็นรูปอะไรและใช้ประโยคอะไรครับมาลองถามให้ทีเชอร์ดูหน่อยถามกลับบ้างลุกขึ้นมาอะไรนะครับตินเบอร์4โอเคไหนดูกลุ่มนี้บ้างลองถามให้ทีเชอร์ดูหน่อยมีคนเล่นนอกเหนือหรอนอกเหนือจากคำถามทีเชอร์หรอเดี๋ยวทีเชอร์จะเอาออกไปข้างนอกหน้าเวทีแล้วก็ให้ถามทีเชอร์เอ้ยมาทีเชอร์จะขอบ้างเอาใช่ตินดูรูปนี้แล้วหนูตอบทีเชอร์นะ What does the monster look like?
1: Monster
0: เก่งมากมากเลย very good เด็กๆฝึกกันให้ได้นะเดี๋ยวทีเชอร์จะออกมาให้ลองพูดดูนะโอเค time is up I will count 5 4 3 2 1 everybody back to your seat กลับไปที่นั่งของตัวเองนั่งให้เรียบร้อย sit properly นะครับเรามาเริ่มกันดีกว่าเด็กๆคนไหนซ้อมกับคู่ซ้อมครบ6ภาพบ้างโอเคเดี๋ยวทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยมาเป็นลองถามและตอบดูนะครับมาออกมาเลยมาเลยครับมาเลยมา
2: แม่มา
0: ลูกมา
3: เราถามแล้ว
0: โอเค 3 2 1
4: What does he look like
0: Again please
4: What does he look like
0: เอารูปไหนครับ
3: 3
0: number 3
4: He is thin
0: He is thin. Okay. ถามกลับบ้างครับ
4: What does he look like? He is thin.
0: He is thin เหมือนกันโอเคครับตบมือให้เพื่อนครับต่อไปขอคู่อีกคู่นึงมาสะกิดมาเลยมาแล้วก็น้องผู้หญิงมาโอเคใครเป็นคนถามครับสกิดถามเลือกรูปก่อน เอารูปไหนจะถามรูปไหนโอเค number 6อ่ะพร้อมแล้วนะ
4: What does the monster look like? The monster is thin
0: น้องเห็นเป็นรูปร่างผอมนะครับสามารถตอบได้ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะโอเคครับต่อไปถามกลับบ้าง number 5บ้างอ่ะ
4: The monsterลูกไหล
0: เออต้องถามด้วยประโยคนี้ครับ What does the monster look like ครับผม
4: What does the monster look like The monster is short
0: The monster is short โอเคตบมือให้เพื่อนครับตอนนี้นะครับเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้ฝึกบทสนทนากันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับทีเชอร์จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนอีกนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองเด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับแบบฝึกหัดของเรานะครับเราจะเปิดไปที่ใบงานที่7นะครับ Beautiful or Ugly นั่นคือการเขียนนะครับบรรยายว่ารูปร่างแต่ละข้อที่นักเรียนนั้นเห็นนะครับมีรูปร่างอย่างไรโดยใช้รูปประโยคที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นี้ครับเด็กๆครับผมเรามาอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับยกขึ้นมาพร้อมกันหรือยังนักเรียน Open Page 10เปิดไปหน้าที่10ได้เลยครับหน้าที่10ของเราลองอ่านชื่อใบงานให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับเด็กๆครับลองอ่านใบงานชื่อใบงานให้ทีเชอร์ฟังหน่อยต้นกล้าดูจากข้างบนนี่ก็ได้ชื่อใบงานใบงานที่7เรื่องอะไร Beautiful or Ugly เป็นชื่อใบงานที่ทีเชอร์ตั้งขึ้นมานะครับเป็นการบอกนะครับว่านักเรียนจะต้องเขียนบรรยายนะครับเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของแต่ละข้อที่นักเรียนเห็นนักเรียนดูในกรอบนี้ครับเด็กๆครับเด็กๆดูนี้ในกรอบนี้นักเรียนเห็นไหมครับในกรอบในใบงานกับบนหน้าจอจะมีใบงานหน้าตาคล้ายๆกันเด็กๆดูกรอบแรกเลยประโยคนี้คำนี้คำนี้ออกเสียงพร้อมกันครับ Again please ดังๆหน่อยครับ louder please
5: Beautiful
0: next ถูกต้องแล้วครับมั่นใจหน่อยครับตอบเลย
5: Ugly
0: ต่อไปดังๆครับ
5: Fat
0: และคำสุดท้ายthin ในความหมายนะครับของคำแรกก็คือ beautiful สวย ugly น่าเกลียด fat อ้วน thin ผอมเป็นการบอกรูปร่างลักษณะนะครับเด็กๆ ดูที่รูปแรกและตอบเลยครับว่า the monster is อะไรนักเรียนตอบได้เลยเขียนลงไปได้เลยนะครับเลือกมาตอบได้เลยครับว่าเด็กๆจะให้มอนสเตอร์ตัวนี้รูปร่างเป็นอย่างไรวิธีการตอบนะครับ The monster is แล้วตามด้วย adjective และประโยคที่2 it is ตรงนี้นักเรียนดูครับเด็กๆ ดูตรงนี้ครับคำว่า it คำนี้เขากล่าวถึงประโยคไหนเขากล่าวถึงใครครับคำว่า it เด็กๆฟังนะThe monster is fat. Teacher จะตอบอีกว่า It is fat. เด็กๆคิดว่า it คำนี้แทนคำไหนแทน monster ถูกต้องครับเด็กๆสามารถตอบได้เลยนะครับว่า This monster is fat. It is fat.เด็กๆสามารถตอบได้2ประโยคตรงนี้

ครับตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับทีเชอร์กลับมาเห็นแล้วว่าเพื่อนเสร็จแล้วหนูต้องตอบตรงนี้2ครั้งนะครับถ้านักเรียนตอบ it is fat ตรงนี้เด็กๆต้องเขียน this monster is fat เหมือนกันใช่ครับผมเขียนไปเลย2ครั้งเพราะเราสามารถบอกได้เลยครับว่าแต่2ประโยคนี้มีเดียวกันซึ่งคำว่า it ตรงนี้ทีเชอร์แทนตัว monster ครับทีเชอร์ขอเดินดูนะโอเคถูกต้องครับต่อไปครับอะไรนะลูกไม่ต้องสอนง่ายเดี๋ยวทีเชอร์สอนเองมาถูกต้องแล้วนี่ถูกต้องแล้วครับหนูดูรูปนี้แล้วหนูตอบเลือกตอบเลยว่าเขาเป็นแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้หนูคิดว่าเขาเป็นยังไงครับถูกต้องเด็กๆ เขียนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษให้สวยงามหน่อยนะครับ

0: รูปแรกครับได้เลยลูกหนูเขียนตามที่หนูเห็นได้เลยครับได้ครับถูกต้องเลยทำถูกต้องแล้วครับถ้าเด็กๆอยากให้ทำได้ถูกต้องเด็กๆสามารถเขียนคำภาษาไทยที่ทีเชอร์บอกไปกำกับไว้ได้This monster is thin ตรงนี้ก็ต้องเขียนว่า it is thin เขียน2ครั้งเอาอันเดียวก่อนดีกว่าก็สามารถเขียนได้นะถ้ามันเป็นรูปร่างที่คล้ายๆที่หนูคิดได้อะไม่ต้องครับไม่เป็นไรครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทีเชอร์ตรวจนะทีเชอร์สังเกตเห็นนะครับว่ามีเพื่อนที่เขาเลือกในกรอบข้างบนแล้วเขากากบาททิ้งเพื่อที่จะอะไรครับเราจะได้ไม่สับสนว่าเราใช้ไปแล้วหรือยังอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยครับต่อไปคิดว่าเขารูปร่างเป็นยังไงหรืออันไหนที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยหนูสามารถเอามาตอบได้เลยลองดูคำไหนที่หนูยังไม่ได้ใช้ใช้ซ้ำก็ได้ลูกโอเคเก่งมากๆเลยใบงานนี้เป็นใบงานที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
1: ง่ายน
0: ิดเดียวเลยใช่ไหมโอเค

ต่อไปหนูตอบอันนี้แล้วตรงนี้ก็ต้องตอบเหมือนกันตัว B ไหมหรือตัว H ตัวอะไรนี่ตัวแรกโอเคมีเพื่อนระบายสีแล้วด้วยน่ารักมากเลยสามารถตกแต่งได้นะครับสำหรับตอนที่ยังไม่หมดเวลานะทิชเชอร์จะสอนให้ถึงไหนแล้วครับดูข้อนี้หนูคิดว่าเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเก่งมากอ้วนไหมอ้วนไหมอ้วนโอเคใช้คำนี้คำว่า fat ต่อไปเร็วๆทำข้อ2เลยตัว F หนูอย่าลืมขีดตรงนี้ด้วยครับเห็นไหมโอเคส่วนใหญ่จะนักเรียนจะเสร็จแล้วโอเคครับ time is up หมดเวลาแล้วนะครับเรามาดูการตรวจคำตอบของเราเด็กๆดูครับตอนนี้ถ้าทีเชอร์พูดประโยคไหนให้นักเรียนขีดถูกได้เลยแต่ว่าทีเชอร์จะบอกว่าแบบฝึกหัดวันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนักเรียนสามารถคิดตามจินตนาการตามที่นักเรียนเห็นได้นะครับว่าบางคนนะครับเห็นมอนสเตอร์ตัวเดียวกันแต่ว่า

0: ว่ารูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ทีเชอร์จะลองตอบคำถามให้นะครับเป็นวิธีการตอบคำถามที่ถูกต้องเรามาดูตัวคำตอบกันครับเด็กๆครับข้อที่1 This monster is อากาช่วยทีเชอร์ตอบ This monster is
1: This monster is fat.
0: This monster is fat. แต่ที่เชอร์เห็นเป็นน่าเกลียดไม่เป็นไรครับของกล้าก็ถูกต้องนะครับถ้าต้องกล้าตอบ fat ตรงนี้ก็ต้องเป็น it is อะไรครับ
2: fat.
0: It is fat เช่นเดียวกันที่เชอร์ตอบอังกฤษก็ต้องเป็น it is ugly. โอเครูปที่2เป็นรูปร่างเขาผอมนะครับ This monster is thin. It is thinเหมือนผมเลยโอเคเด็กๆครับทีเชอร์ตอบคำถามนี้ลองอ่านคำตอบให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับข้อ3 This monster is fat และประโยคนี้ก็ต้องเป็น it is fat โอเคครับดูประโยคนี้สุดท้าย This woman is beautiful she is beautiful โอเคครับเด็กๆสามารถตรวจคำตอบได้ตามนี้หรือถ้าใครตอบคำถามไม่ตรงกับทีเชอร์แล้วรูปร่างหน้าตาเขาตรงกับที่นักเรียนเห็นนักเรียนสามารถติ๊กถูกได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆมาช่วง wrap up กันตอนนี้ให้นักเรียนเก็บแบบฝึกหัดลงไปครับ5 54 3 2 1โอเคเด็กๆครับเราเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้ว last but not least สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกับช่วง wrap up ของเรา wrap up ก็คือการสรุปบทเรียนเด็กๆลองบอกทีเชอร์หน่อยว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่อง adjective คือการบอกอะไรครับต้นกล้าจะกล้าใช้ไหมใช้ไหมหน่อยตอบหน่อยครับว่า adjective คือการบอกอะไรหรือกลุ่มไหนก็ได้รู้อ่ะบอกเลยครับบอกเกี่ยวกับอะไร
1: ร่างกายครับ
0: รูปร่างร่างกายใช่ไหมครับรูปร่างลักษณะใช่ไหม
1: รูปร่างนะลักษณะของมอนสเตอร์คร
0: ับรูปร่างและลักษณะของมอนสเตอร์โดยใช้ adjective นะครับเรามาดูกันดีกว่ารูปแรกเด็กครับออกเสียงพร้อมกันเรียกรูปขึ้นมาเพื่อที่จะเราจะได้สรุปบทเรียนกันเริ่มเลยครับดังกว่านี้Very good และคำเหล่านี้นะครับที่เราใช้ในบทเรียนในคาบนี้ก็จะมี fat ugly tall short beautiful thin คำเหล่านี้คือ adjective หรือคำคุณศัพท์นะครับสำหรับบอกรูปร่างลักษณะของบุคคลหรือว่าสิ่งอื่นๆได้เด็กๆครับการบอกรูปร่างลักษณะคนเนี่ยทีเชอร์จะให้นักเรียนเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าเราจะใช้ไปในทางที่ไม่ดีแบบนี้คนที่เราบรรยายถึงเนี่ยเขาจะเสียใจไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆลองบรรยายเขาในทางที่ดีด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เขาได้นะครับและที่สำคัญจะไม่เป็นการไปก้าวก่ายสิทธิของบุคคลอื่นนะครับโอเคครับเด็กๆครับดูบทเรียนครั้งต่อไปทีเชอร์จะเตรียมเรื่อง Monsters Body 2ทีเชอร์สัญญาเลยครับว่าคาบต่อไปจะสนุกมากๆเลยเพราะเราจะมีการออกแบบมอนสเตอร์นั่นเองครับในจินตนาการของเด็กๆนะครับสำหรับวันนี้บทเรียนของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: Class ready
0: Thank you, class. I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later. Bye.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้
4: มีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับรู้สึกพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวในหน่วยการเรียนรู้ใหม่หรือไม
1: ่พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเด็กปลายทางพร้อมไหมครับเด็กปลายทางก็บอกว่าพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ของเราแล้วหลังจากที่เราได้ประเมินตนเองท้ายหน่วยในหน่วยที่1ไปก็พอจะทราบแล้วว่าเราเนี่ยบกพร่องในเรื่องของอะไรหรือต้องพัฒนาในเรื่องของอะไรมากยิ่งขึ้นส่วนครูกันวันนี้คงจะต้องพัฒนาในเรื่องของสุขภาพให้ดีขึ้นเพราะว่าสุขภาพของครูกันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่วันนี้รู้สึกว่ามีเสมหะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับเสียงบ้างแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าวันนี้มีใจที่จะมาสอนเด็กๆทุกคนให้มีความรู้ทั้งปลายทางและต้นทางครับเด็กๆครูกันสู้ขนาดเด็กๆสู้ไหม
1: Zoo
0: ค่ะ

0: ยังไม่ตื่นเด็กปลายทางสู้ไม่สู้สู้เด็กต้นทางสู้ไม่สู
1: ้
0: สู้สู้พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเสียงในภาษาไทยไพเราะสนอหูนะเสียงมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะเสียงในภาษาไทยจะมีอะไรบ้างแล้วมันไพเราะสนุสนอหูอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในหน่วยการเรียนรู้นี้กันแต่วันนี้ชั่วโมงนี้คุณครูการมีนิทานมาฝากนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ากระต่ายตื่นตูมเป็นชั่วโมงที่1เด็กๆปลายทางและต้นทางใครเคยฟังกระต่ายตื่นตูมบ้างยกมือขึ้นเงียวปลายทางเคยฟังกระต่ายตื่นตูมหรือเคยได้ยินไหมหรือเคยได้ยินสำนวนที่เกี่ยวกับคำว่ากระต่ายตื่นตูมไม่เอ่ยต้นทางเคยไหมลูกใครเคยยกมืออ้าวแมวยังน้อยอยู่ไม่เป็นไรปลายทางก็บอกว่าเคยบ้างไม่เคยบ้างแล้วกระต่ายตื่นตูมแน่นอนนอกจากเป็นสำนวนแล้วมันก็มีนิทานด้วยว่านิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูการให้เด็กๆไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วเด็กๆก็พอจะทราบว่าภาพนี้คิดว่าเป็นภาพที่มีสัตว์อะไรบ้างลองดูซิมีภาพเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกช้างมีอะไรอีกกระต่ายยีราฟไหนวะไหนยีราฟอ่ะไม่มีตัวอะไรอีกลูกแรดอะไรอีกกวางแล้วก็เสือมีสัตว์อยู่เยอะแยะมากมายเลยแต่ตัวเด่นๆที่สุดกระโดดมาอยู่ด้านบนเลยนี่คืออะไรลูกกระต่ายเนาะแล้วก็สัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์ป่ามีช้างกวางแรดเสืออยู่ด้านหลังนะครับต่อไปคำถามที่2ครูกันอยากจะถามเด็กต้นทางและปลายทางว่าจากภาพนักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่จากภาพนี้นาวาจะตอบนาวาตอบเป็นลูกคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูดังๆเลยเกิดอะไรขึ้นนะ
2: เกิดพายุครับ
0: พายุเธอดูตรงไหนลูกนาวา
2: ตรงต้น
0: ต้นอะไรลูกต้นอะไรต้นอะไรช่วยกันช่วยกันต้นอะไร
3: ต
0: ้
3: นตาล
0: ต้นตาลโอเคเก่งมากนาวาเกิดพายุที่ต้นตาลแสดงว่านาวาแอบไปอ่านแล้วใช่ไหมแน่นอนเก่งมากเกิดอะไรขึ้นอีกลูก
4: เหมือนกำลังหนีอะไรสักอย่างครับ
0: เหมือนกำลังหนีอะไรสักอย่างหนูสังเกตจากอะไรลูก
4: กระต่ายครับ
0: กระต่ายมันทำไมกระโดดโยงเลยใช่ไหมกระโดดสูงกว่าช้างอีกเห็นเปล่าแสดงว่ามันต้องเจออะไรมาสักอย่างแล้วมันเจออะไรนะเก่งมากเชฟคำถามต่อไปคำถามสุดท้ายคำถามครูการก็คือนักเรียนคิดว่ามาจากนิทานเรื่องอะไรทุกคนตอบได้แน่นอนเรื่องกระต่ายตื่นตูมดังนั้นจุดประสงค์ของเราในวันนี้เราก็จะต้องมาอ่านเรื่องกระต่ายตื่นตูมแต่ก่อนที่เราจะอ่านเรื่องได้บางคำเราก็ยังไม่รู้ความหมายเราจึงต้องมาเรียนรู้วิธีการหาความหมายของคำเขียนและบอกความหมายของคำจากเรื่องกระต่ายตื่นตูมได้อ่านคำจากเรื่องที่ครูกำหนดขึ้นมาให้ได้และ4นักเรียนต้องมีมารยาทในการอ่านนั่นเองนี่คือจุดประสงค์ของเราในวันนี้ยังไม่ต้องอ่านเรื่องราวทั้งหมดเพียงแค่มาหาคำหาความหมายกันก่อนมาดูอ่านประโยครู้คำรู้ความหมายครูการนำประโยคจากนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมมาบางประโยคเช่นประโยคนี้สีฟ้าๆเด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันดังๆว่า
1: เก
0: ิดพายุใหญ่พัดกล้าคำว่ากล้าคำนี้อ่านว่าอะไรนะอีกหนึ่งรอบกล้ากล้าอ่านว่ากล้านะครับอ่านเองเก่งจังกล้าอ่านว่ากล้าปลายทางกับต้นทางพร้อมกันกล้าอ่านว่ากล้
1: า
0: ใครพอรู้ความหมายบ้างเกิดพายุใหญ่พัดกล้ากล้านี่มันหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรนะจะตอบยกมือลูกมีคนตอบถูกด้วยเมื่อสักครู่นี้น้ำหนาวจับไมค์สิคะกล้าแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้หนูตอบนะได้ยินอยู
5: ่เมื่อกี้ตอบเองลืมเอง
0: ละตอบเองลืมเองละอะไรลูกอะไรลูกกล้า
4: แรงค่ะ
0: แรงเป็นคำตอบที่ถูกต้องหนึ่งดาวค่ะเมื่อกี้น้ำหนาวบอกเกิดพายุใหญ่พัดกล้าคือเกิดพายุใหญ่พัดทำไมลูกพัดแรงมากเลย

0: ประโยคที่2อ่านพร้อมกันที่แถบสีฟ้าต้นทางและปลายทาง1 2 3อ่านตามครูกันลูกตาลบนต้นหล่นตูมลงมา
1: ลูกตาลบนต้นหล่นตูมลงมา
0: ตูมคำนี้อ่านว่าตูมนะอ่านเองเก่งจังตูมอ่านว่าตูม
1: ตูมอ่านว่าตูม
0: ปลายทางและต้นทางอ่านพร้อมกันตูมอ่านว่าตูม
1: ตูมอ่านว่าตูม
0: ตูมแปลว่าอะไรนึกสิจากประโยคนี้ลูกตาลบนต้นหล่นตูมลงมาง่ายมากไข่มุกคนจะตอบยกมือไข่มุกยืนขึ้นเลยลูกตูมแปลว่าอะไรคะ
2: ตกค่ะ
0: ตกลงมาตกลงมาเสียงดังยังไง
2: ตูม
0: นั่งโรงเก่งมากถือว่ากล้าตอบตูมหมายถึงเสียงดังเช่นนั้นเช่นโดดน้ำดังตูมลูกตาหล่นลงมาดังตูมมันคือเสียงของเสียงนั้นนั่นเองนะยังเสียงของเสียงนั้นเองอ่ะต่อไปประโยคนี้อ่านพร้อมกันอ่านได้แน่นอน1 2 3
1: ฟ้าถล่ม
0: อีก1ครั้ง
1: ฟ
0: ้
1: าถล่ม
0: ฟ้าถล่มคํานี้อ่านว่าอะไรนะ
1: ถล่ม
0: ถล่มอ่ะอ่านเองเก่งจังถล่มอ่านว่าถล่มปลายทางและต้นทางอ่านพร้อมกันถล่มอ่านว่าถล่ม
1: ถล่มอ่านว่าถล่ม
0: แปลว่าอะไรนะว่า
2: พังครับ
0: พังพังลักษณะของการพังยังไงลูกมันทำไมมันถล่มลงมามันทำยังไงลูกมันยออุบอยุบลงมาปรุงให้นาวาหน่อยถือว่าใกล้เคียงถล่มก็คือยุบหรือทำให้ยุบลงมานะครับนาวาบอกว่าพังก็โอเคถือว่าได้นะครับยุบหรือทำให้ยุบลงมาเช่นแผ่นดินถล่มก็คือแผ่นดินมันทำไมลูกมันยุบลงไปถ้าฟ้าถล่มก็คือฟ้ามันทำไมลูกฟ้ามันยุบลงไปมันยุบอย่างไรนะมันยุบก็ต่อเมื่อทำไมลูกบนท้องฟ้ามันมีอะไรเยอะๆก้อนเมฆพอก้อนเมฆรวมกันเยอะๆมันจะทำให้เกิดฝนตกพอฝนตกมามันก็เหมือนกับทำไมลูกน้ำมันยุบลงมาด้านล่างก็คือฝนตกลงมาอย่างหนักนั่นเองเหมือนฟ้าถล่มนะแต่ฟ้าถล่มยังไงเดี๋ยวต้องไปอ่านเรื่องราวกันนะครับเก่งมากต่อไปประโยคนี้ไม่ทันได้คิดตรีตรองอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: ไม่ทันได้คิดตรีตรอง
0: อีก1ครั้งครับ1 2 3ไม่ทันได้คิดตรีตรองคำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: ตร
0: ีตรองอ่านเองเก่งจังตรีตรองอ่านว่าตรีตรองใครไม่ตั้งใจอ่านให้อ่านอีกสัก10รอบตรีตรองอ่านว่าตรี
1: ตรอง
0: เสียงไม่ดังแพ้เด็กๆปลายทางตรีตรองอ่านว่าตรี
1: ตรอง
0: ยังไม่ทำให้คุณครูกันตื่นอีกหนึ่งรอบตรีตรองอ่านว่าตรี
1: ตรองตรีตรองอ่านว่าตรีตรอง
0: ผู้ชายอ่านตรีตรองอ่านว่าตรี
1: ตรองตรีตรองอ่านว่าตรีตรอง
0: ผู้หญิงตรีตรองอ่านว่าตรี
1: ตรองตรีตรองอ่านว่าตรีตรอง
0: โอเคพร้อมกันตรีตรองอ่านว่าตรี
1: ตรอง
0: เยี่ยมมากแปลว่าอะไรนะตรีตรองไม่ทันได้คิดตรีตรองคือคิดอะไร
3: ค
0: ิ
3: ดไม่ท
0: ัน คิดอะไรนะคิดไม่ทันคิดอะไรนะไม่ทันได้คิดทบทวนก็คือไม่ทันได้ตรีตรองให้ดีซะก่อนก็ลงมือทำเสียแล้วอาจจะเสียใจในภายหลังก็คือไม่คิดทบทวนก่อนลงมือทำนั่นเองถ้าทำพลาดไปก็อาจจะทำให้เราเสียใจได้ในทีหลังต้องคิดตรีตรองให้ดีเด็กๆในห้องนี้ก่อนที่จะเข้ามาเรียนได้คิดตรีตรองให้ดีหรือยังว่าจะต้องทำตัวอย่างไรคิดยังลูกคิดแล้วว่าจะต้องดื้อให้ถึงที่สุดสนให้มากที่สุดกระโดดให้เป็นลิงให้มากที่สุดอันนี้คิดตรีตรองหรือยังไม่คิดนะแบบนี้ไม่คิดตรีตรองคิดตรีตรองคือต้องคิดในทางที่ดีคิดให้เรามีพฤติกรรมที่มันทำไมลูกดีขึ้นไม่ใช่ทำให้มันแย่ลงนะเพราะเราผ่านการอะไรมาแล้วการคิดโอเคต่อไป ประโยคนี้ละลูกอ่านพร้อมกัน1 2 3น้ำน้ำน้ำมาเพื่อนเพื่อนปลายทางเขาเก่งกว่าแล้วอ้าวอ่านตามครูกันกระต่ายวิ่งพลางบอกความพลาง
1: กระต่ายวิ่งพลางบอกความพลาง
0: งงไหมคำนี้อ่านว่าอะไร
1: พลาง
0: อ่านว่าพลางอ่านเองเก่งจังพลางอ่านว่าพลาง
1: พลางอ่านว่าพลาง
0: พลางอ่านว่าพลางมีคนแอบหาวกับคำว่าพลางเพราะมันอ้าปากมามาแอบหาวซะเลยใช่ไหมใช่ไหมพยักหน้ารับทำไมละนาวาไม่ได้รู้ว่าเป็นเธอซะหน่อยเออปิดปากได้สั้นเออปิดปากได้เวลาหาวโอเคนะต่อไปความหมายคืออะไรลูกพลางลองคิดสิกระต่ายวิ่งพลางบอกความพลางลักษณะของกระต่ายมันต้องเป็นยังไงออโต้ยกมือให้ออโต้ตอบหน่อยยังไงลูก
2: วิ่งเร็วคร
0: ับ วิ่งเร็ววิ่งพลางบอกความพลางคือวิ่งเร็วนะอ่ะเก่งมากที่ตอบแต่ยังไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดผมอยากตอบอ่ะเชฟ
2: ความสนุกครับ
0: ความสนุกกระต่ายวิ่งด้วยความสนุกใช่ไหมเป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่กลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5ขอ1คนกลุ่ม5นี่ถูกเรียกทุกชั่วโมงเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีอัศวินเท่าไหร่เลยหรือมีอัศวินขี้อายเนี่ยหนึ่งคนกลุ่มห้าคุณครูขอเลือกอาสาสมัครหนึ่งคนเนี่ยครูไม่อยากบังคับเลยเนาะตอบมาเถอะน้ำหนาบอกผิดก็ครูไม่ได้ว่าใช่ไหมคะใช่ได้ยังลูกสรุปเป็นใครสุภาพบุรุษเสียสละ1คนสแตมยืนสแตมยืนลูกกระต่ายวิ่งพลางบอกความพลางคิดว่าพลางแปลว่าอะไรวิ่งกระต่ายวิ่งเร็วฟ้าถล่มฟ้าถล่มฟ้าถล่มฟ้าถล่มฟ้าถล่มฟ้าถล่มฟ้าถล่มฟ้าถล่มฟ้าถล่มเร็วฟ้าถล่มคืออะไรวิ่งด้วยแล้วบอกความพังด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มฟ้าถล่มเร็วไปจะเฉลยแล้วเนี่ย
2: ความกลัว
0: อะไรนะลูก
2: ความกลัว
0: เป็นคำตอบที่ดีแต่ก็ยังไม่ใช่นั่งลงใครตอบได้เมื่อกี้ใครยกมือเมื่อกี้กล้าดูครูนะวิ่งพลางบอกความพลางก็คือทำอะไรในขณะเดียวกันก็คือกระต่ายเนี่ยเขาวิ่งไปด้วยแล้วเขาก็ทำอะไรไปด้วยลูกบอกความคือพูดอะไรไม่รู้ฟ้าถล่มฟ้าถล่มนี่คือคำว่าพลางเช่นเขาเดินพลางกินพลางเดินไปด้วยกินไปด้วย เดินพลางกินพลางอย่างเงี้ยคำว่าพลางคือทำอะไรในระยะเวลาเดียวกันนั่นเองเข้าใจแล้วนะโอเคต่อไปประโยคนี้ล่ะยากไหมถ้ายากเดี๋ยวอ่านตามครูกันพระยาราชสีห์ตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาอ่านตามเอาไหมตั้งสติอีกหนึ่งรอบพระยาราชสีห์ตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญา
1: พระยาราชสีห์ตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญา
0: คำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: ป
0: ั
1: ญญาน
0: ารานังรัตนังความสว่างเสมอปัญญาไม่มีปัญญาคำนี้แปลว่าอะไรหรือคุณปัญญาเจ้าของเวิร์กพอยต์เคยไหมคือดูปริศนาฟ้าแลบไหมไว้สมัยครูแก่แล้วเลยเร็วปัญญาหมายถึงอะไรลูกใครจะตอบเมทัน
2: แต่ว่าสติค่ะ
0: อะไรนะคะอีกหนึ่งครั้งลูกแปลว่าสติพระยาราชสีห์ตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีสติสติเหรอยังไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดมีคำตอบที่ดีสุดอีกมีปัญญาเมื่อเรามาเรียนหนังสือจากที่เราไม่มีปัญญาเราจะกลายเป็นคนที่มีปัญญาคือเป็นคนที่ทำไมขึ้นตอบพร้อมกันเลย
1: ฉลาด
0: ปัญญาจึงหมายถึง ฉลาดนั่นเองแปลว่าฉลาดนั่นเองต่อไปประโยคนี้อ่านตามครูกันต้นทางและปลายทางหยุดบอกให้

0: คำนี้เนาะประเดี๋ยวเถอะนะนี่อย่าคุยสิประเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวคู่กันหักคะแนนนี่ประเดี๋ยวแปลว่าอะไรล่ะประเดี๋ยวง่ายๆเลยคำตอบอยู่ในคำนี้แหละตอบพร้อมกันว่า
1: หย
0: ุ
1: ด
0: นะอะไรนะประเดี๋ยวแปลว่าเดี๋ยวนั่นแหละเออแปลว่าเดี๋ยวรู้จักคำว่าเดี๋ยวไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเออสักประเดี๋ยวเออแบบนี้ต่อไปประโยคนี้บ้างอ่านเองเก่งจังลองอ่านดู1 2 3
1: ราชส
0: ี
1: ห์
0: อ่ะอีก1ครั้งพร้อมๆกับนักเรียนปลายทางเพื่อนเราด้วย1 2 3
1: ราชส
0: ีห์พิเคราะห์ดูคำนี้อ่านว่าอะไรพิเคราะห์อ่านว่าพิเคราะห์อ่านเองเก่งจังพิเคราะห์อ่านว่าพิ
1: เคราะห์อ่านว่า
0: แปลว่าอะไรนะพิเคราะห์พิเคราะห์แปลว่าอะไรลูกคล้ายๆกับตรีตรองเลยคิดยังไงต้นกล้าจับไมค์ลูกอ้าวผมคิดไม่ออกโอเคเอาใหม่อ่ะกลุ่ม5 1คนกลุ่ม5เป็นเป้าหมายแล้วตอนนี้ขอสุภาพสตรี1คน
1: ความ
0: หวัง1คนลูกสุภาพสตรีตอบคำถามครูกันหน่อยเอาอาสาสมัครผู้หญิงอย่าให้เพื่อนต้องบังคับเราลูกเราตอบได้เออตอบครูกันหน่อยพิเคราะห์แปลว่าอะไรคล้ายๆกับว่าตรีตรองเลยลูก
2: วิเคราะห์
0: วิเคราะห์เหรอพิเคราะห์คือการวิเคราะห์วิเคราะห์คือการอะไรลูกตอบสับเซนไม่ลูก
2: คิด
0: การคิดแต่คิดอย่างไรคิดทบทวนอย่างรอบคอบเอาปรบมือให้ปิ่นหน่อยครับเยี่ยมมากคิดว่าอย่างรอบคอบนี่คือการพิเคราะห์พิเคราะห์ดูราชสีพิเคราะห์คือราชสีคิดทบทวนอย่างรอบคอบเพราะว่าราชสีมีอะไรมีปัญญาโหต้นหนาวเก่งมากน้ำหนาวนะต่อไปประโยคนี้วิ่งตะเลิดไปจนโดนกันขาหักไม่พร้อมวิ่งเตลิดไปจนโดนกันขาหัก
1: วิ่งเตลิดไปจนโดนกันขาหัก
0: คำนี้คิดว่าคุณครูจะเอาคำไหนมาให้หาความหมายถูกต้องเตลิดอ่านว่าอะไรเตลิดอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางเตลิดอ่านว่าเตลิด
1: เตลิดอ่านว่าเตล
0: ิดอีกหนึ่งครั้งเตลิดอ่านว่าเตลิ
1: ด
0: แปลว่าอะไรนะตะเลิดตะเลิดเปิดเปิงรู้จักไหม
3: ร
0: ู้
3: จ
0: ัก ร
3: ู้จ
0: ัก กำลังนั่งเล่
3: น
0: กำลังนั่งเล่นจะยกตัวอย่างก็ดูไม่ดีกำลังนั่งเล่นไพ่กันอยู่ตำรวจวิ่งมาวิ่งกันตะเลิดเปิดเปิงเลยคืออะไร
3: หน
0: ีอะไรนะ
3: หน
0: ีหนียังไงลูกตะเลิดเปิดเปิงคือวิ่งยังไงเมื่อเช้าครูกันดูข่าวช่องหนึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับบ่อนไก่เขาตีไก่เขาชนไก่กันรู้จักไหมการพนันเล่นตีไก่ชนน่ะและตำรวจก็มาพอตำรวจมาปุ๊บหยุดปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บทำไมลูกทั้งไก่ทั้งคนวิ่งหนีกันตะเลิดเปิดเปิงแสดงว่าคำว่าตะเลิดหมายถึงอะไรหนีตายยังไงลูก
3: หน
0: ีตายยังไงนิตายังไงอ่ะนาวาจะตอบ
2: วิ่งคนละทิศคนละทาง
0: ถูกต้องโอ้เอาไปกี่ดาวดีพันดาวเลยไหมดาวเดียวเก่งเหมือนกันเออวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางเลยวิ่งตะเลิดวิ่งอย่างแบบไม่คิดชีวิตเลยใช่ไหมเพราะว่ากลัวอะไรตำรวจจับเอออ่ะแล้วถ้าวิ่งเตลิดไปจะโดนกันขาหักตัวอะไรนะที่มันวิ่งเตลิดไปจนชนกันแขนขาหักเดี๋ยวเราก็จะไปอ่านกันเอออ่ะสรุปเตลิดแปลว่าอะไรเตลิดแปลว่าหนีไปคนละทางประโยคนี้ล่ะอ่านตามครูกันสัตว์ทั้งหลายที่พากันได้รับ
1: ท
0: ุ
1: กขเวทนาคร
0: ั้
1: งน
0: ี
1: ้
0: อ่านเองเก่งจังสัตว์ทั้งหลายที่พากันได้รับทุกขเวทนาครั้งนี้

0: คิดว่าครูจะเอาคำไหนมาให้ทายคำนี้อ่านว่าอะไรนะทุกขเวทนาอ่านเองเก่งจังทุกขเวทนาอ่านว่าทุกขเวทนาอีกหนึ่งครั้งอ่านเองเก่งจังให้อย่างมั่นใจทุกขเวทนาอ่านว่าทุกขเวทนาแปลว่าอะไรนะคำศัพท์แบบธรรมะธรรมโมใช่ไหมเนอแปลว่าการเจ็บปวดอย่างทรมานก็คือสัตว์ทั้งหลายที่พากันวิ่งหนีชนกันได้รับการเจ็บป่วยอย่างทรมานก็คือมีทุกขเวทนานั่นเองและประโยคสุดท้ายก่อนที่เราจะฟังเรื่องราวกันอ่านดังๆต้นทางและปลายทางทุกคนอ่านให้ครูกันได้ชื่นใจอ่านว่า1 2 3สรุปครูจะชื่นใจดีมั้ยนะดีชื่นใจดีมั้ยชื่นใจชื่นใจมานิดนึงพอคําว่าคลาดเคล้าเริ่มใจแป้วโอเคอ่ะอ่านตามครูกันลูกผู้คลาดเคล้าปัญญาอีกหนึ่งครั้งผู้ขลาดเคล้าปัญญา
1: ผู้ขลาดเคล้าปัญญา
0: คำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: ขลาด
0: เคล้าอ่านว่าขลาดเคล้า
1: ขลาดเคล้าอ่านว่าขลาดเคล้า
0: ขลาดเคล้าอ่านว่าขลาดเคล้า
1: ขลาดเคล้าอ่านว่าขลาดเคล้า
0: อีกหนึ่งครั้งพร้อมๆกับเพื่อนๆปลายทางขลาดเคล้าอ่านว่าขลาดเคล้
1: า
0: แปลว่าดูขลาดเคล้าขลาดเคล้าเบาปัญญาแปลว่าอะไรนะหน้าว่าหน้าว่าเป็น MVP วันนี้
2: ขาดบางติ่งบางอย่างครับ
0: ขาดอะไรไปลูกบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นคือ
2: ขาดปัญญาครับ
0: ขาดปัญญาปัญญาแปลว่าอะไร
2: สติครับ
0: ปัญญาแปลว่าอะไรลูกปัญญา
2: ฉลาดครับ
0: ฉลาดแต่ถ้าขาดอะไรตกลงขาดอะไรขาดอะไร
2: ความฉลาดครับ
0: ขาดความฉลาดก็คือไม่ฉลาดหรือขาดไหวพริบนั่นเองปรบมือให้นาวาหน่อยครับผมโอ้โหผู้ขาดเคล้าปัญญาคือผู้ที่ไม่ฉลาดหรือขาดไหวพริบนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องจากนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมคำศัพท์ยากๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ดังนั้นเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้อยากจะฟังนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมแล้วหรือยังถ้าอยากแล้วต้องนั่งอย่างไรตัวตรงเด็กๆปลายทางด้วยนะครับตอนนี้นั่งตัวตรงพร้อมๆกับเพื่อนๆของเราได้เลยแล้วก็มาฟังนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมกันเลยครั้งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลขณะเมื่อกระต่ายหลับอยู่นั้นเกิดลมพายุใหญ่พัดกล้าลูกตาลบนต้นหล่นตูมลงมาที่พื้นดินเกือบถูกกระต่ายกระต่ายตกใจตื่นขึ้นสำคัญว่าฟ้าถล่มไม่ทันได้ตรีตรองลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปโดยสุดกำลังเพราะกลัวความตายฝ่ายเสือช้างกวางทรายแรดและสัตว์อื่นอีกหลายจำพวกเห็นกระต่ายวิ่งมาโดยเต็มกำลังดังนั้นจึงถามกระต่ายว่านี่ท่านวิ่งหนีอะไรมากระต่ายวิ่งพลางบอกความพลางว่าฟ้าถล่มสัตว์เหล่านั้นได้ฟังกระต่ายบอกไม่ทันตรีตรองสำคัญว่าฟ้าถล่มจริงก็พากันวิ่งตามกระต่ายไปหกล้มขาหักแข้งหักโดนต้นไม้ตกเหวตายบ้างก็มีส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็พากันวิ่งหนีต่อไปอีกพระยาราชสีตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาเห็นสัตว์ทั้งหลายมีเสือช้างเป็นต้นพากันวิ่งมาไม่หยุดหย่อนร้องถามว่าเอ๊ะเหตุไรท่านทั้งหลายจึงพากันวิ่งจนโดนกันล้มตายชะนี้หยุดบอกให้เราทราบประเดี๋ยวก่อนสัตว์ทั้งหลายกลัวอำนาจราชสีก็ต้องหยุดและเล่าความที่กระต่ายแจ้งแก่ตนให้ราชสีฟังราชสีก็เข้าใจทันทีว่าสัตว์เหล่านี้คงจะตื่นอะไรมา

0: อย่างหนึ่งจึงถามต่อไปว่าฟ้าถล่มที่ตรงไหนจงพาเราไปดูสักทีสัตว์เหล่านั้นกลัวความตายจนตัวสั่นแต่ขัดอำนาจราชสีห์ไม่ได้ก็ต้องพาราชสีห์ไปพอถึงใต้ต้นตาลที่กระต่ายนอนราชสีห์พิเคราะห์ดูเห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจว่าผลตาลนั้นหล่นลงมากระต่ายสำคัญว่าฟ้าถล่มก็ตกใจจึงวิ่งหนีสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาตรีตรองก็พากันหลงเชื่อกระต่ายวิ่งเตลิดไปจนโดนกันขาหักคอหักตกเหวตายสัตว์ทั้งหลายที่พากันได้รับทุกขเวทนาครั้งนี้ก็เพราะเป็นผู้ขลาดเคล้าปัญญาหาตรีตรองมิได้เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆนะจากนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมคิดว่าเราได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ไหมได้ว่าอย่างไรลูกเด็กๆปลายทางได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ไหมได้ว่าอย่างไรเราต้องอะไรลูกคิดก่อนเราดูตัวอย่างของใครที่เป็นคนที่ไม่คิดเลยกระต่ายกระต่ายทำไมถึงไม่คิดเลยเพราะว่ามัวแต่กำลังหลับอยู่เพลินๆลูกตาลตกลงมาตุ้มตกกระจายคิดไปเองว่าฟ้าถล่มขึ้นมาวิ่งหนีเลยคราวนี้ก็ทำให้คนอื่นทำให้ลูกตกกระจายด้วยสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ทันได้คิดตรีตรองให้ดีก็พากันหลงเชื่อใครหลงเชื่อกระต่ายแล้วก็บางคนก็ต้องตกเหวตายบางตัวก็ต้องชนต้นไม้ขาหักแข้งหักจนกระทั่งใครที่มาหยุดเรื่องนี้ได้พญาราชสีห์เพราะว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดก็เลยพาไปดูที่จุดเกิดเหตุนี่เหมือนสับตำรวจเลยไหมจุดเกิดเหตุคือใต้ต้นตาลก็พบว่าสิ่งที่กระต่ายกลัวไม่ได้เป็นเพราะว่าฟ้าถล่มจริงๆแต่เป็นเพราะเพียงแค่ผลตาลหรือลูกตาลตกลงมาเท่านั้นคิดว่าเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราจากพฤติกรรมของกระต่ายลูกตอบดังๆเลยใครจะตอบยกมือหน่อยลูกเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูคิดว่าเรื่องกระต่ายตื่นตูมนี่ให้ข้อคิดอย่างไรกับเราต้นหนาวน้ำหนาวให้เขาคิดอย่างไรลูก
1: ให้เราสอนให้เราคิดให้ดีก่อนที่จะทำอะไรค่ะ
0: ปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยค่ะสอนให้เราคิดให้ดีก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรนั่นเองหนึ่งดาวค่ะเยี่ยมยอดเลยถือว่าน้ำหนาวตอบได้ครบถ้วนแล้วนะครับคือให้เราคิดให้ดีก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เรากลัวอาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนสิ่งที่เราคิดก็ได้นะครับดังนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านคุณครูการบอกแล้วว่าวันนี้ให้เตรียมอะไรมาด้วยพจนานุกรมฉบับนักเรียนซึ่งคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางและปลายทางทุกคนได้หาความหมายของคำจากเรื่องกระต่ายตื่นตูมนะครับอย่างน้อย5คำโดยที่ระหว่างการทำนานบทบาทของคุณครูก็คือช่วยตรวจสอบความถูกต้องและการเปิดพจนานุกรมของนักเรียนนะครับว่าเปิดถูกต้องไหมหาคำได้อย่างถูกต้องหรือไม่บางคำที่เด็กๆสนใจอาจจะไม่มีในพจนานุกรมฉบับนักเรียนคุณครูก็สามารถเปิดพจนานุกรมเล่มใหญ่ได้หรือว่าเปิดแอปพลิเคชันที่เป็นพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานครับซึ่งวิธีการทำกิจกรรมก็คือเด็กๆ ดูที่บทอ่านเรื่องกระต่ายตื่นตูมทั้ง3ย่อหน้านี้แล้วก็ให้ทำเป็นแผนผังความคิดซึ่งตัวอย่างที่คุณครูการทำก็คือครูการจะไปอ่านเรื่องนี้ก่อนแล้วลองหาคำมา5คำเช่นครูการหาคำว่ากล้าหล่นถล่มตรีตองกลัวหา5คำนี้ได้แล้วก็ไปหาความหมายที่ไหนในพจนานุกรมแล้วนำมาทำเป็นแผนผังความคิดประมาณนี้อย่างน้อยกี่คำนะครับ5คำครูการก็หามาได้ว่าเขียนคำตรงกลางว่าคำน่ารู้เรื่องกระต่ายตื่นตูมครูได้คำว่าปัญญาก็เขียนความหมายมีคำว่าตกใจแล้วก็เขียนความหมายของคำว่าตกใจคำว่าประเดี๋ยวก็เขียนความหมายของคำว่าประเดี๋ยวคำว่าถล่มคำว่าหยุดหย่อนก็เขียนความหมายให้ครบ5คำทำลงในสมุดแบบฝึกหัดนะครับทำแล้วตกแต่งให้สวยงามได้แล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกันถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับเปิดเลยลูกทำในสมุดแบบฝึกหัดแนวไหนแนวนอนเขียนวันที่ไม่เอ่ยไม่ต้องนะ

ชุดกิจกรรมก็มีอยู่หน้าที่31 32 33หามาอย่างน้อย5คำทันอยู่แล้ว5คำบางคน10นาทีก็เสร็จแล้ว

วางลงไปกับโต๊ะเลยลูกแล้วก็เปิดบทอ่านไปด้วยหน้าที่31 32 33เวลาเราจะวาดกรอบอะไรสักอย่างนึงถ้าเราจะให้กรอบมันตรงเราต้องทำยังไงลูกใช้ไม้บรรทัดหรือถ้าเราจะวาดเป็นรูปร่างต่างๆก็เว้นระยะไว้ก่อนแล้วค่อยไปวาดรูปเอาอายาย่าได้ครบอย่างลูก5คำมีทั้ง3หน้าเลยนะ

ขียนตรงกลางว่าคำน่ารู้เรื่องกระต่ายตื่นตูมหน้า31ค่ะปิ่น

ายความว่าอะไรสแตมป์กล้ากล้าแปลว่าอะไรเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วพายุใหญ่พัดกล้ากล้าแปลว่าแรงบางคำก็ไม่ต้องหาแล้วใช่ป่ะครูหาให้แล้วแรงส่วนตูมล่ะแปลว่าอะไรคือเสียงของเสียงอะไรเสียงดังอูมนั่นแหละบางคำก็แทบจะไม่ต้องหาเลยใช่ไหมเพราะว่าครูก็พาหาไปแล้วใช่ไหมคำว่ากล้าคำว่าตูมคำว่าตรีตรองคำว่าถล่มอะไรงี้แต่ถ้าสนใจคำอื่นก็ได้มีคนไม่ปิดกระเป๋าอีกแล้วปิดกระเป๋าทุกครั้งเวลาเปิดเสร็จลูก

ทำไปสวยหมดทำไมงานเก่าไม่มีใครตกแต่งระบายสีมาเลยระบายได้ตกแต่งได้นักเรียนงานทุกงานที่เราทำเราสามารถตกแต่งได้นะตกแต่งระบายสีได้เลยเวลาเราระบายสีเรามีความสุขไหมมีความสุขงั้นก็ระบายสีได้ไม่อยากอยู่ใกล้มากเลยครูไม่สบายเอางั้นห่างกันคนละ2เมตร200เมตรนั่งหลังตรงเวลาเขียนหนังสือเอาขาเข้าไปใต้โต๊ะลูกให้เรียบร้อยเรียนมาแล้ว

ำไมมันแปลกๆอีคิวแป๊บนึงหนูหมุนสมุดผิดแล้วล่ะครูว่าแน่นยังไม่เสร็จเลยงานเก่านี่ไงนั่นทำหน้านี้ไม่ต้องทำเอาลบหน้านี้ออกแล้วไปทำหน้านี้ลบไม่ต้องเว้นหน้างานเก่ายังไม่เสร็จเลยใช่แล้วลูกลบเสร็จทำอีกหน้านึง

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานก่อนนะครับแล้วก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็เด็กๆต้นทางมองมาที่หน้าจอครูกันหน้าครูกันใช่ไหมสบตากันปิ๊งๆ มาดูนี่คือตัวอย่างของเพื่อนๆของเรานะครับตัวอย่างของเพื่อนๆของเราตัวอย่างของเพื่อนๆก็อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างจากการทำแผนผังความคิดเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์ในชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้ให้ดูก่อนเราจะไม่บอกว่าเป็นของใครแต่จะให้ดูว่าลักษณะของเพื่อนอันนี้คือการทำแผนผังที่เสร็จแล้วแต่เห็นไหมว่าเด็กๆปลายทางกับต้นทางเห็นไหมว่าด้านล่างตรงนี้พื้นที่ยังทำไมลูกยังเหลือแสดงว่าเพื่อนการวางแผนในการเขียนดีหรือยังยังต้องปรับให้มันมาอยู่ตรงกึ่งกลางให้สวย

งามหรือแบบที่สองแบบนี้แบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เลยทั้งการเขียนสวยงามนะครับแล้วก็มีการกะระยะนะครับด้านบนด้านล่างด้านข้างซ้ายขวาพอดีแต่สิ่งที่ขาดไปคือสีสันเราสามารถตกแต่งระบายสีงานของเราได้นะครับต่อไปงานของวันนี้บ้างเรื่องกระต่ายตื่นตูมคำน่ารู้แบบนี้เพื่อนยังทำไม่เสร็จนะครับแต่ว่าที่คุณครูกันให้ดูคือเพื่อนมีการวางแผนให้มีหัวข้อเรื่องอยู่ตรงกลางแล้วก็มีการจัดอะไรลูกเขาเรียกว่าจัดอะไรจัดการแล้ววางแผนคำที่เราจะเขียนได้พอดีก็คือ1คํา2คํา3คํา4คําและ5คํามันก็จะเท่ากันทั้งหมดทุกด้านแล้วก็เพื่อนก็ตกแต่งเป็นหัวใจเป็นดาวแบบนี้ไว้เพื่อไปตกแต่งระบายสีในภายหลังรวมถึงลายมือแบบนี้ก็อ่านได้ง่ายดังนั้นลองพิจารณางานของตัวเองดูว่าตอนนี้งานของเราเป็นแบบตัวอย่างไหนตัวอย่างที่ดีหรือตัวอย่างที่ยังไม่ดีนะเราต้องดูได้แล้วว่าเราทำได้ดีหรือเราทำได้ดีอยู่แล้วเอาคืนไปสรุปว่าจากงานที่เราทำไปครั้งที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเราคิดว่างานเรายังไม่ดีให้กลับไปทบทวนแล้วก็ลองลงมือทำใหม่เพราะว่าทำครั้งที่สองอาจจะดีกว่าครั้งแรกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำงานวันนี้วันข้างหน้าทุกๆวันก็จะต้องมีงานเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะกลายเป็นดินพอกหางหมูเด็กๆรู้จักดินพอกหางหมูไหมแปลว่าเลยลูกดินพอกหางหมูเป็นสำนวนไทยแปลว่างานที่มันค้างๆอยู่เยอะๆเรื่อยๆเวลาเราไม่ทำมันก็ยิ่งเยอะขึ้นเหมือนดินที่มันพอกหางหมูเยอะขึ้นหนาขึ้นก็จะอาจจะทำให้เราเกิดความเดือดร้อนหรือยากลำบากได้ในอนาคตดังนั้นเวลามีงานมีการบ้านอะไรก็ทำให้เสร็จในทุกวันนะครับรวมถึงวันนี้เด็กๆไม่ทำการบ้านมาแล้วเด็กๆก็กลัวว่าคุณครูจะดูใช่ไหมเด็กก็ทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมไปก่อนก็คือกลัวง่ายขี้กลัวง่ายดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ทำงานมาไม่ทำการบ้านมาเลยก็ไม่ต้องเป็นกระต่ายตื่นตูมก็กลับไปทำให้เสร็จวันต่อวันไปซะมันก็จะได้ทำไมลูกไม่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แต่สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างนั่นก็คือบทอ่านเรื่องกระต่ายตื่นตูมและนักเรียนกลับไปอ่านทบทวนเรื่องกระต่ายตื่นตูมหน้าที่31 32 33นะครับเพราะว่าครั้งถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของกระต่ายตื่นตูมชั่วโมงที่2แต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงเรื่องกระต่ายตื่นตูมดังนั้นวันนี้คุณครูการฝากข้อคิดว่าให้กลับไปทำงานของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เวลาเจอเรื่องอะไรที่มันน่าตกใจก็อย่าทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมไม่ต้องตกใจไปก่อนเพราะเรื่องนั้นอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันและเด็กๆต้นทางทุกคนก็ต้องขอก่อนสวัสดีครับ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับฟุ๊กค่ะ
0: และนุ่นนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสครูค่ะ
0: พี่ฟุ๊กคะพี่ฟุ๊กสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุ๊กตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะ

ต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะจะเป็นชั่วโมงเกี่ยวกับการสรุปบทเรียนเกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 นะคะซึ่งในวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่จะเป็นเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับจำนวนนะคะการดำเนินการของจำนวนก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาทบทวนเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวนก่อนค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องการหาผลบวกผลลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 นั่นเองนะคะการหาผลบวกผลลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีประโยชน์มากเลยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนักเรียนใช้ประโยชน์จากการบวกการลบอย่างไรบ้างคะเรื่องอะไรบ้างคะลูก
2: ซื้อของครับ
0: การไปซื้อของใช่ไหมคะเราจะใช้ทั้งการบวกและการลบเลยใช่ไหมคะลูกทีนี้คุณครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนค่ะคุณครูพานักเรียนไปที่ไหนคะเนี่ยในร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งซึ่งมีรายการอาหารดังนี้ให้นักเรียนได้เลือกซื้อนะคะรายการแรก

0: คือรายการอะไรคะ
1: ก
0: ุ้
1: งเทมป
0: ุ
1: ระ
0: กุ้งเทมปุระนักเรียนเคยรับประทานไหมคะบางคนเคยบางคนไม่เคยนะคะต่อไปรายการที่2ค่ะ
1: ราเมง
0: ต่อไปรายการที่3ค่ะ
1: สุก
0: ี้
1: ยาก
0: ิ
1: ทะเล
0: สุกี้ยากิทะเลนะคะต่อไปรายการที่4
1: รวมม
0: ิ
1: ตร
0: ซาชิมินั่นเองนะคะซึ่งรายการอาหารแต่ละรายการก็จะมีราคาอยู่นะคะก็จะมีราคานะคะกุ้งเทมปุระราคาเท่าไหร่คะ240บาทราเมงราคา
1: 159
0: บาทสุกี้ยากิทะเลราคา
1: 330บาท
0: 330บาทและสุดท้ายรวมมิตรซาชิมิราคา218บาทถ้านักเรียนได้เข้าไปในร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งนี้นักเรียนจะเลือกอาหารรายการใดคะบางคนบอกราเมงบางคนบอกกุ้งเทมปุระนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนจะสั่งรายการอาหารอะไรนะคะนักเรียนก็ต้องดูจำนวนเงินที่เรามีด้วยใช่ไหมคะว่าเพียงพอหรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณครูต้องการสั่งกุ้งเทมปุระกับราเมงคุณครูจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอคะคุณครูต้องการสั่ง2รายการเลยคุณครูจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพออ่านักเรียนบางคนตอบมาว่า399บาทคิดอย่างไรทำไมนักเรียนถึงทราบว่าเป็น399บาทคะเพราะว่าอะไรลูกนักเรียนใช้ไมค์ตอบเลยค่ะนักเรียนทำอย่างไรถึงทราบจำนวนเงินที่คุณครูต้องเตรียมคะ
2: 240บวกกับ159ครับ
0: ต้นกล้านำ240มาบวกด้วย159ซึ่งเราต้องนำราคาของอาหารที่เราต้องการสั่งมารวมกันใช่ไหมคะนี่ก็เป็นการบวกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นักเรียนจะกลับมาทบทวนเกี่ยวกับการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 นะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถหาผลบวกผลลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ได้มีการแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะต้นกล้าก็แก้ปัญหาให้คุณครูแล้วใช่ไหมคะคุณครูสงสัยว่าต้องเตรียมเงินเท่าไรต้นกล้าก็บอกว่านำราคาของสินค้าทั้งสองนี้มารวมกันนั่นเองนะคะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่คุณครูต้องการซื้อนะคะก็คือกุ้งเทมปุระกับราเมงต้นกล้าบอกว่าให้นำทั้งสองนี้นะคะจำนวนราคาของรายการอาหารทั้งสองนี้มาบวกกันนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเมื่อต้นกล้านำเสนอเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: 240บวกด้วยนำมาบวกด้วย159เท่ากับเท่าไรนักเรียนใช้วิธีการใดคะเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ใช้วิธีการตั้งบวกนี่คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้เมื่อตอนที่นักเรียนอยู่ชั้นป.2ใช่ไหมคะการตั้งบวกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 การตั้งบวกจำนวน3หลักแบบนี้เราจะตั้งบวกอย่างไรนำจำนวนมาตั้งบวกอย่างไรคะนักเรียนนำ240มาเขียนเป็นตั้งไว้ก่อนใช่ไหมคะแล้วบวกด้วย159เราจะนำเลขโดดในหลักต่างๆมาเขียนอย่างไรคะบวก159เราจะต้องเขียนให้เป็นยังไงกันด้วยให้ตรงหลักนะคะเลข1อยู่ในหลัก100ก็มาเขียนให้ตรงกับหลัก100เลข5อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงหลัก10นะคะและ9อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับหลักหน่วยแบบนี้ในการเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนขีดเส้นใต้ด้วยนะคะเพื่อความเรียบร้อยของการแสดงวิธีทำนะคะหลังจากขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้แล้วนำมาบวกกันเราจะเริ่มบวกจากหลักอะไรก่อนคะเริ่มบวกจากหลักอะไรคะหลักหน่วยเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยจำนวนที่1มี0หน่วยจำนวนที่2มี 9หน่วยนะคะ0บวกด้วย9ได้9เท่ากับ9เราก็จะเขียน9ในหลักหน่วยเมื่อสักครู่ต้องบวกได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเพื่อนๆในห้องก็เช่นเดียวกันดังนั้นมาช่วยคุณครูบวกนะคะต่อไปบวกหลักอะไรต่อคะหลักลำดับถัดไปก็บวกหลัก10หลัก10มีกี่10คะ
1: 40
0: มี40หลัก10มีกี่10คะจำนวนที่2 50 40บวกด้วย50ได
1: ้90
0: ได้90ใช่ไหมคะดังนั้นในหลัก10คำตอบผลบวกที่ได้เราจะต้องเขียนเลขอะไรเขียนเลข9ในหลัก10มีค่า90 9ตัวนี้ไม่ใช่9เหมือน9หน่วยตรงนี้นะคะแต่เป็น9อะไรคะ90ซึ่งเป็นผลบวกในหลัก10ต่อไปบวกหลักอะไรต่อหลัก100หลัก100ของจำนวนที่1มีกี่ร้อยคะ
1: 200
0: บวกด้วยจำนวนที่2มีกี่ร้อยคะ100 200บวก100ได้เท่าไหร่ได้300เราก็เขียน3ในหลัก100มีค่า300ตรงกับคำตอบที่ต้นกล้าและเพื่อนๆตอบเมื่อสักครู่มั้ยคะตรงเลยนะคะ399แสดงว่านักเรียนบวกเลขได้คล่องมากๆเลยนะคะซึ่งกุ้งเทมปุระนะคะรวมกับราเมงจะต้องจ่ายเงิน399บาทถูกต้องเลยค่ะต่อไปค่ะมาดูรายการอาหารอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณครูมีเงิน300บาทคุณครูมีเงิน300บาทนะคะแล้วคุณครูอยากจะรับประทานรวมมิตรซาชิมิคุณครูจะสามารถซื้อรวมมิตรซาชิมิได้ไหมคะ
1: ได้
0: ซื้อได้เพราะว่าอะไรคะนักเรียนเงินเราเพียงพอที่จะซื้อนะคะต่อไปถ้าคุณครูจะซื้อสุกี้ยากิทะเลราคา330บาทซื้อได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: ไม่พอ
0: จำนวนเงินที่เรามีไม่เพียงพอที่จะซื้อนะคะแล้วคุณครูซื้อรวมมิตรซาชิมิได้แต่ซื้อสุกี้ยากิทะเลไม่ได้เพราะว่าจำนวนเงินไม่เพียงพอคุณครูขอสอบถามนักเรียนเพิ่มเติมอีกค่ะว่าสุกี้ยากิทะเลราคาแตกต่างกับรวมมิตรซาชิมิเท่าไหร่มีใครทราบไหมคะถ้านักเรียนนะคะยังหาคำตอบไม่ได้นักเรียนสามารถเสนอแนวคิดได้ว่าถ้าอยากทราบผลต่างของราคานักเรียนจะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบว่าราคาของอาหารทั้งสองรายการนี้แตกต่างกันเท่าไหร่เราสามารถมีแนวคิดอย่างไรเพื่อหาคำตอบคะ
2: เอา330ลบด้วย218ครับ
0: 330ลบด้วย218เมื่อเราต้องการหาผลต่างของจำนวนหรือความแตกต่างของราคาเราจะนำราคาทั้งสองมาลบกันเก่งมากค่ะสเนลทุกคนปรบมือให้สเนลหน่อยถูกต้องเลยนะคะถ้าคุณครูอยากทราบว่าสุกี้ยากิทะเลกับราคาแตกต่างกับรวมมิตรซาชิมิกี่บาทเนี่ยเราก็จะต้องนำราคาของทั้งสองรายการนี้มาลบกันซึ่งการนำมาลบกันเราก็จะต้องนำจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะเนื่องจากราคาของสุกี้ยากิทะเลราคามากกว่าเราก็ต้องนำราคาที่มากกว่าตั้งลบด้วยราคาที่น้อยกว่านั่นเองนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะ
1: 330ลบด้วย218
0: 330ลบด้วย218เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปเราจะมาหาผลลบนักเรียนมีแนวคิดในการหาผลลบได้อย่างไรใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการตั้งลบก็ได้นะคะซึ่งคุณครูนะคะก็ได้เตรียมวิธีการตั้งลบมาแล้วนักเรียนลองนำเสนอสิคะว่าเมื่อเราใช้วิธีการตั้งลบจำนวนที่1ที่นำมาเขียนคือจำนวนใดคะ330นั่นเองนะคะจากนั้นลบด้วย218เราจะต้องเขียนให้หลักเดียวกันเขียนให้ตรงกันนะคะ2อยู่ในหลัก100เขียนให้ตรงกับหลัก100 1อยู่ในหลัก10เขียนให้ตรงกับหลัก10และ8อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยทีนี้ถึงเวลาที่เราจะลบจำนวนแล้วนะคะเราสามารถหาผลลบได้โดยเริ่มลบจากหลักใดก่อนคะ เริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยของจำนวนที่1คือเลข0 0ลบด้วย8 0ลบด้วย8ลบได้ไหมคะนักเรียนลบไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ0น้อยกว่า8นะคะเมื่อตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นต้องใช้วิธีการอะไรมาช่วยใช้วิธีการกระจายแล้วเราจะกระจายจากหลักไหนคะตอนนี้เราลบหลักหน่วยอยู่ดังนั้นเวลากระจายเราต้องกระจายจากหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักที่เรากำลังลบใช่ไหมคะก็คือหลัก10นั่นเองหลัก10มีอยู่กี่10คะหลัก10มีอยู่30เรากระจายไปกี่10ดีคะเรากระจายไปสัก10ใช่ไหมคะจาก30เหลือจาก3นะคะก็เหลือ2ในหลัก10มีค่า20นั่นเองนะคะต่อไป10ที่เรากระจายไปนั้นเมื่อไปอยู่ในหลักหน่วยจะกลายเป็น10นั่นเองนะคะหลักหน่วยตอนแรกเป็น0ได้รับกระจายมา10ซึ่ง10คือ10หน่วยจาก0ก็เลยกลายเป็น10นั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจขั้นตอนนี้ไหมคะเข้าใจนะคะเรากระจายมา10จึงได้มา10นั่นเอง10ลบด้วย8เหลือเท่าไหร่เหลือ2ดังนั้นเขียน2ในหลักหน่วยมีค่า2เป็นผลลบในหลักหน่วยนะคะต่อไปหลัก10ล่ะคะเมื่อสักครู่นี้เป็น30ทีนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเหลือ2เหลือ20ใช่ไหมคะ2 10ลบด้วย10เหลือ1 1ตัวนี้คือ1เฉยๆมั้ยคะคือ10ดังนั้นเราก็เลยต้องเขียน1ในหลัก10ใช่มั้ยคะต่อไปเราลบหลักอะไรต่อคะ
1: หล
0: ัก
1: ร้อย
0: ลบในหลัก100นะคะต่อไปเราลบในหลัก100 300ลบด้วย200เหลือ100ดังนั้นคำตอบในหลัก100ต้องเป็นเลข1นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะผลลบที่ได้คือ112นะคะดังนั้นสุกิยากิทะเลราคาต่างกับรวมมิตรซาชิมิ112บาทนั่นเองนะคะถ้าคุณครูต้องการซื้อสุกิยากิทะเลนะคะกับรวมมิตรซาชิมิคุณครูต้องนำมาบวกกันแต่ถ้าคุณครูต้องการหาความแตกต่างของราคาคุณครูต้องนำมาลบกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้เลือกรายการอาหารด้วยตนเองซึ่งกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนทำเป็นคู่นะคะนักเรียนจับคู่กันหรือยัง
1: จับแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้คู่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมนักเรียนที่นั่งข้างๆกันขอให้เป็นคู่กันได้ไหมคะนักเรียนที่นั่งข้างๆกันคู่กันนะคะตอนนี้คุณครูนะคะได้ให้นักเรียนจับคู่เรียบร้อยแล้วต่อไปนักเรียนมาดูใบกิจกรรม 2.1 ค่ะนักเรียนคะใบกิจกรรม 2.1 นักเรียนดูใบกิจกรรม 2.1 ของคุณครูใครยังไม่หันมาดูคะเดี๋ยวเราทำขั้นตอนต่อไปไม่ถูกต้องนะหันมาดูใบกิจกรรม 2.1 ของคุณครูค่ะของนักเรียนก็มีแต่ตอนนี้เราดูไปพร้อมกันก่อนนะคะของคุณครูนี้นะคะจะมีรายการอาหารมาให้นักเรียนเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเหมือนกันเลยไหมคะเหมือนกันเลย4รายการนะคะให้นักเรียนแต่ละคู่ปรึกษากันเพื่อเลือกอาหารที่ต้องการซื้อ2ชนิดนะคะแล้วหาราคาอาหารทั้งหมดนะคะขั้นตอนการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนต้องปรึกษากับคู่ของตนเองแล้วเลือกสั่งรายการอาหาร2ชนิดรายการที่1นักเรียนนำมาเขียนนักเรียนดูนะคะรายการที่1นักเรียนนำมาเขียนตรงนี้ราคาเท่าไหร่รายการที่2นักเรียนก็นำรายการมาเขียนราคาเท่าไหร่จากนั้นให้หาราคารวมของอาหารทั้ง2ชนิดหาราคารวมของอาหารทั้ง2ชนิดสามารถหาได้อย่างไรคะนำมาทำอะไรกันก็นำราคามาบวกกันนั่นเองนักเรียนสามารถตั้งบวกได้ตรงพื้นที่ว่างในใบกิจกรรมเลยนะคะเข้าใจข้อที่1ไหมคะไหนใครเข้าใจข้อที่1แล้วยกมือเมื่อนักเรียนเข้าใจข้อที่1แล้วนักเรียนมือลงค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่2กันข้อ

2คุณครูจะให้นักเรียนออกมาจับสลากจำนวนเงินที่จะได้รับเดี๋ยวคุณครูจะมอบจำนวนเงินให้กับนักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนออกมาจับสลากจำนวนเงินที่จะได้รับแล้วให้เลือกซื้อรายการอาหารใหม่ให้เลือกซื้อใหม่นะคะว่านั

0: กันเลยเริ่มจากคุณครูจะให้จับสลากเป็นกลุ่มกลุ่มที่1มีกี่คู่คะกลุ่มที่1มี3คู่กลุ่มที่1ปรึกษากันว่าจะเลือกแผ่นป้ายไหนจำนวนเงินที่กลุ่มที่1จะได้รับจะเท่ากันเลยออกมาเลือกเลยค่ะเดี๋ยวนะคะกลุ่มอื่นดูนะคะว่ากลุ่มที่1จะได้เงินไปกี่บาทเลือกเลยค่ะกลุ่มที่1ได้เงินไป400บาทนักเรียนจดบันทึกในใบกิจกรรมของตนเองเลยค่ะจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละคู่จะได้400บาทนะคะต่อไปกลุ่มที่ถ้ากลุ่มไหนตกลงกันไม่ได้นักเรียนจะได้เงินไป0บาทนะคะจะไม่สามารถซื้ออาหารได้เลยนะปรึกษากันให้ดีต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ใครเลือกคะใครจะออกมาเลือกยกมือเลยค่ะยกมือ1คนค่ะ1คนโอเคให้วรันนัทใช่มั้ยคะลูกเลือกแผ่นป้ายที่แสดงจำนวนเงินของกลุ่มที่2กลุ่มที่2อยากได้เงินเท่าไหร่คะเดี๋ยวลองดูกันว่าปิ่นจะเลือกได้เท่าไหร่กลุ่มที่2ได้600กลุ่มที่2ได้600บาทค่ะต่อไปกลุ่มที่2หนูจดบันทึกจำนวนเงินของนักเรียนเลยนะคะเดี๋ยวลืมต่อไปกลุ่มที่3ใครคะต้องการจำนวนเงินกี่บาทคะ
1: เยอะที
0: ่สุดเลยเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมนะคะได้แล้วนะคะกลุ่มที่3จดบันทึกจำนวนเงินเลยค่ะแต่ละคู่จดเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4หนูคาดหวังไว้ว่าจะได้กี่บาทคะ
2: 1,000
0: มีไหมนะลองเลือกเลยค่ะกลุ่มที่4มี2คู่จะได้จำนวนเงินไปเท่าไหร่650บาทตอนนี้กลุ่มที่4ได้เงินไปเยอะที่สุดเลยนะคะจดบันทึกเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5ออกมาเลยค่ะหนูคาดหวังไว้ว่าจะได้เท่าไหร่คะ650เขาคาดหวังว่าจะได้650
1: ไปแล้วไม่ใช่หรอ
0: 400บาทนะคะกลุ่มที่5ได้เงินไป400บาทนะคะได้รับไปเลยค่ะ400บาทจดบันทึกไว้เลยนะคะต่อไปนักเรียนคะเรายังมีเพื่อนๆอีกกลุ่มนึงก็คือเพื่อนที่อยู่ปลายทางนั่นเองใครจะออกมาเลือกจำนวนเงินให้เพื่อนๆปลายทางคะต้นกล้ายกมือคนแรกเลยต้นกล้าเลือกจำนวนเงินที่เพื่อนๆปลายทางจะได้รับเลยค่ะต้นกล้าคะอยากให้เพื่อนๆปลายทางได้เงินไปเท่าไหร่คะ
3: 1,000คร
0: ับ 1,000 ต้นกล้าทำให้ได้นะคะ 1,000 จะมีไหมนะต้นกล้าได้ไป500บาทนะคะนักเรียนปลายทางบันทึกจำนวนเงิน500บาทเพื่อที่จะนำไปเลือกซื้ออาหารญี่ปุ่นในร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะคะตอนนี้นักเรียนคะคุณครูขอตรวจสอบหน่อยค่ะกลุ่มที่1ได้เงินไปเท่าไหร่คะ400บาทเลือกซื้อได้มากหรือน้อยนักเรียนต้องใช้ให้เพียงพอนะคะต่อไปกลุ่มที่2ได้เงินไปเท่าไหร่คะกลุ่มที่2ได้เท่าไหร่คะ600บาทกลุ่มที่3ได้เท่าไหร่คะ500บาทกลุ่มที่4ได้เท่าไหร่คะ650กลุ่มที่5ได้เท่าไหร่คะ400แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้เท่าไหร่500นะคะต่อไปนักเรียนบันทึกจำนวนเงินไว้ที่ไหนคะในใบกิจกรรม 2.1 ตรงนี้นะคะนักเรียนได้รับเงินเท่าไหร่นักเรียนเขียนไปเลยต่อไปพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะคุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะเมื่อนักเรียนสอบถามระหว่างนักเรียนทำใบกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของใบกิจกรรมด้วยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละคู่จะเลือกซื้ออาหารนะคะรายการใดบ้างนะคะในใครที่เสร็จแล้วและต้องการออกมานำเสนอบ้างคะน้ำหนาวเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ำหนาวออกมานำเสนอค่ะนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูถือให้นะคะน้ำหนาวก็พูดนำเสนอได้เลยน้ำหนาวออกไปยืนข้างหน้าหน่อยค่ะหนูจะได้เห็นของตัวเองน้ำหนาวคะหนูกับคู่ของหนูเลือกซื้ออาหารรายการใดบ้างคะ
1: กุ้งเทมปุระแล้วก็ราเมงค่ะ
0: เลือกซื้อกุ้งเทมปุระแล้วก็ราเมงกลุ่มของน้ำหนาวได้เงินไปเท่าไหร่คะ
1: 400บาทค่ะ
0: 400บาทตอนแรกหนูเลือกซื้อกุ้งเทมปุระแล้วก็ราเมงใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: พอหนูได้เงิน400บาทไปหนูซื้ออาหารรายการไหนได้บ้างคะข้อ2หนูเลือกซื้ออะไรลูก
1: กุ้งเทมปุระกับราเมงเหมือนเดิมค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกซื้อเหมือนเดิมคะเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่าซื้ออย่างอื่นไม่ได้แล้วค่ะเหลืองบแค่1บาท
0: หลังจากที่เลือกซื้ออาหาร2รายการนี้เหลือเงินแค่1บาทดังนั้นคู่ของน้ำหนาวก็เลยได้ซื้อแค่2รายการนี้เองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเก่งมากเลยนะคะน้ำหนาวเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนออีกไหมคะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เสร็จแล้วใช่มั้ยลูกงั้นให้เชฟแล้วกันค่ะให้เชฟออกมานำเสนอนะให้เชฟออกมานำเสนอเดี๋ยวคุณครูถือให้นะคะเชฟคะตอนแรกคู่ของเชฟเลือกซื้ออาหารชนิดใดคะ
2: ราเมงกับรวมมิตรซาชิมิครับ
0: ราเมงกับรวมมิตรซาชิมินะคะเป็นเงินเท่าไหร่เอ่ย
2: 377บาทครับ
0: 307บาทแล้วกลุ่มเชฟอะค่ะได้เงินไปเท่าไหร่คะ
2: 500บาทครับ
0: 500บาท

ามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยาย

0: และภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทน ครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของ

พลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: มชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้มือให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำ

0: ไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทีๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดทิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้ yeah!
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกัน

0: ที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1 ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แสงตีโฟตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์กอบเกียรติดิฉันปัทมาพรหานชาญชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในช่วงของข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มจากกรณีนางสาววันธนีอายุ54ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพร้อมเพื่อนอีก10คนนะครับและไกด์อีก1คนไปเดินป่าบนเขา7ยอดเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังแล้วก็ปรากฏว่าพลัดหลงไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดไม่มีปาฏิหาริย์ครับหลังพบศพนักท่องเที่ยวชาวนนทบุรีดังกล่าวโดยขณะนี้นำศพลงมาเพื่อเตรียมชันสูตรแล้วท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายจุดที่พบศพครับเป็นที่สูงและลาดชันด้านล่างนั้นเป็นผืนน้ำและแอ่งน้ำเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นการลื่นเนื่องจากฝนตกหนักและพลัดตกลงมาจากที่สูงแล้วตกลงมาในน้ำเสียชีวิตหรือไม่จะต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิสูจน์หาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปซึ่งเส้นทางดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นเส้นทางเดินป่าโดยการขึ้นไปกู้ร่างลงมานั้นก็มีอุปสรรคปัญหาเนื่องจากฝนตกหนักพรานป่านะครับและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินเท้าไปยังจุดที่พบศพซึ่งก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่สำคัญทั้งไฟฉายน้ำดื่มอาหารแห้งพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ระยะเวลาในการเดินขึ้นลงประมาณ6ชั่วโมงมีพนักงานสอบสวนและแพทย์เวรโรงพยาบาลปะเหลียนรอชันสูตรศพผู้เสียชีวิต
2: แจ้งว่าที่ทีมผู้หาผมการไปได้ไหมเขาก็โทรกลับมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะว่าบอกกับผมว่าผู้ใหญ่เจอศพแล้วผมถามว่าแล้วศพอยู่ยังไงลอยน้ำอยู่ที่หนานต้นไทรอ่ะนะทีนี้แล้วมันบอกว่าผู้ใหญ่แล้วจะทำยังไงฝนจะมาน้ำมันจะนองใช่ไหมน้ำมันเยอะเดี๋ยวศพจะลอยผมก็บอกว่าเอาต้องช่วยเอาเชือกไปมัดไว้ก่อน
1: มาไล่เรียงทำลายนะคะคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สูญหายเนี่ยออกเดินป่าพร้อมเพื่อนอีก10คนที่น้ำตกไพรวันค่ะต่อมาวันที่31พฤษภาคมผู้สูญหายพร้อมเพื่อนแล้วก็ไกด์ขึ้นไปค้างคืนบนเขา7ยอดจนกระทั่งเช้าของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาคือมีกำหนดการในลงจากเขาเนี่ยประมาณ 9:00 น.เช้าแต่ว่าผู้สูญหายเนี่ยเดินลงมาจากเขาเพียงลำพังไม่มีเพื่อนแล้วก็ไกด์ติดตามมาด้วยและสุดท้ายเดินทางกลับถึงจุดหมายแต่ไม่พบผู้สูญหายค่ะ
0: ซึ่งหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังทุกฝ่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายตลอดเวลาแต่ด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีแบบขาดหายจึงทำให้การติดต่อประสานข้อมูลมายังจุดอำนวยการค่อนข้างยากลำบากต่อมามีรายงานจากทีมค้นหาว่าพบทิชชู่เปียกและขวดน้ำเกลือแร่บริเวณลำธารต้นน้ำด้านบนเหนือน้ำตกโตนเตะนะครับแล้วก็น้ำตกโตนเตะที่ตำบลปะเหลียนทำให้หลายๆคนก็มีความหวังว่าอย่างไรก็ตามน่าจะพบผู้สูญหายอย่างแน่นอนเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นครับความหวังทั้งหมดก็ต้องพังทลายลงมาโดยมีรายงานว่าพบร่างไร้วิญญาณของผู้สูญหายที่เพิงหินทานน้ำตกเหนือน้ำตกโตนเตะบริเวณวังหนานย่าใส่นะครับหมู่ที่2ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
1: ไปกันที่จังหวัดระยองนะคะเกิดกรณีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปพยายามที่จะข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวในห้องพักบนเกาะเสม็ดค่ะทางจังหวัดก็เลยมีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะที่กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะเสม็ดตำรวจสภ.เพตำรวจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเข้มงวดหลังเกิดเหตุคนร้ายค่ะซึ่งก็เป็นคนงานเกาะสร้างนอกพื้นที่บุกเข้าไปห้องพักรีสอร์ทที่บริเวณอ่าวช่อเพื่อลักทรัพย์แล้วก็พยายามข่มขืนนักท่องเที่ยวเจ้าของห้องพักแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถแกะรอยแล้วก็จับกุมตัวได้ภายในเวลา30นาทีหลังจากที่ก่อเหตุแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางนี้นะคะนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะร่วมกันแถลงขอโทษผู้เสียหายขณะนี้ผู้ทำผิดถูกจับและถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาทั้งบุกรุกเคหสถานในยามวิกาลพยายามข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็เล่นการพนันออนไลน์ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมามีมาตรการความปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะจากนี้ก็สั่งทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันยกระดับความปลอดภัยสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
3: ในนามของพระยองต้องขอโทษนะครับผู้เสียหายซึ่งมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือขอที่ชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลนะครับว่ากรณีที่ข่าวออกมาว่าเจ้าที่ตำรวจมีเพียงหนึ่งนายได้รับปฏิบัติแล้วมีเจ้าที่ตำรวจอยู่บนเกาะเสม็ดทั้งหมด6นายครับแล้วมีสายสื่อ2นายรวม8นายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ที่ผ่านมาของจังหวัดระยองเราดูสถิติย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยไม่ปรากฏมีการคดีเชิงเกาะเสม็ดโดยเฉพาะ3เดือนย้อนหลังจนถึงช่วงปีใหม่ก็ไม่มีปรากฏคดีเป็นคดีเป็นศูนย์ไม่มีการทำร้ายร่างกายไม่มีคดีอนาจารไม่มีคดีข่มขืนไม่มีอะไรต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งที่เกิดแต่หลังจากเกิดเหตุภายในครึ่งชั่วโมงเจ้าที่ก็สามารถจับกุมโดนผู้ร้ายได้นะครับแล้วผู้ร้ายของคนอยู่นอกพื้นที่เป็นกรรมการก่อสร้าง
0: สำหรับการยกระดับมาตรการความปลอดภัยบนเกาะเสม็ดนั้นก็จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดเสี่ยงทั่วเกาะติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AI ที่ท่าเทียบเรือซึ่งระบบจะสแกนใบหน้าและก็แจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์ทันทีหากพบประวัติอาชญากรรมหรือว่าบุคคลมีหมายจับคุมเข้มแรงงานบนเกาะการตรวจสอบประวัติและขึ้นทะเบียนอย่างละเอียดเพิ่มความถี่ในการเดินเท้าตรวจตราของสายตรวจอาสาสมัครและก็เจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงการควบคุมราคาสินค้าค่ายานพาหนะไม่ให้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
1: มาตรการทั้งหมดนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานคอนเสิร์ตใหญ่ Summit in Love ในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันบอกว่ามีกำลังพลเพียงพอและจะดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
0: ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีคลิปวิดีโอทหารกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างของปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่มีทหารกัมพูชาอยู่ใกล้ปราสาทคณานั้นที่แท้นะครับก็เป็นภาพหน้าฐานของฝั่งเขมรส่วนฝั่งไทยมีการคุมพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จมีการล้อมรั้วลวดหนามกั้นตลอดแนวหน้าผาพร้อมกับตอบโต้ทันทีนะครับหากมีการละเมิดอธิปไตยกองทัพภาคที่2ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคณานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยโดยมีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้จากผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดภาคกลางเป็นระยะทางประมาณ250เมตร
1: สำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะเป็นช่วงจากจุดภาคกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่างระยะทางประมาณ200เมตรอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและบริเวณดังกล่าวก็เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการฐานกัมพูชาที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นค่ะคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพที่หน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองโดยยังไม่ปรากฏหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดมีการติดตั้งลั้วลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจและจัดสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงพร้อมกับสามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศกองทัพภาคที่2ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
0: ขณะที่เพจของกองทัพอากาศไทยครับมีการเผยแพร่ภาพการปล่อยเครื่องบิน F-16 เพื่อปฏิบัติภารกิจชายแดนเมื่อกลางดึกของวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่ากองทัพอากาศดำรงความพร้อมรบและเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อมีความจำเป็นเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศการบินเตรียมความพร้อมเครื่องบินรบในครั้งนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถของกำลังทางอากาศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่ากองทัพอากาศพร้อมเฝ้าระวังสังเกตการและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเพราะอธิปไตยเหนือน่านฟ้านั้นคือภารกิจที่ต้องพร้อมทุกวินาทีกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
1: ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวและมีการเผยแพร่นะคะแผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนในสื่อโซเชียลมีเดียณขณะนี้ต้องบอกนะคะว่าคำสั่งให้เตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยในอำเภอน้ำยืนนั้นจังหวัดอุบลราชธานีออกมายืนยันนะคะว่าเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆค่ะตามวงรอบประจำปีก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่อย่างใดค่ะนายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนเปิดเผยนะคะว่าอำเภอน้ำยืนขอยืนยันว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับทางกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดสถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอโดยเฉพาะตามแนวชายแดนทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือว่าแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน2569เพื่อนำแผนการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติอย่างเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการทั้งนี้ค่ะอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและให้ติดตามจากทางราชการแล้วก็เพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญหากมีสถานการณ์ที่จะต้องใช้แผนอพยพหรือว่ามีข่าวสารข้อมูลใดอำเภอน้ำยืนจะประชาสัมพันธ์ผ่านเพจที่ว่าการอำเภอและแจ้งสั่งการผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบยืนยันสถานการณ์ณปัจจุบันด้านชายแดนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนยังเป็นปกติ
0: ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความพยายามลักลอบเข้าเมืองของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนั้นสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาได้ถึง12คนขณะที่กำลังลักลอบเข้าไทยบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองได้12คนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงโดย10คนแรกจับกลุ่มได้ที่บ้านแหลมตำบลเทพนิมิตทั้งหมดให้การว่ามาจากจังหวัดบันเจียนเจยประเทศกัมพูชาลักลอบเข้าไทยเพื่อเข้ามาทำงานก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานีโดยจ่ายเงินให้ผู้นำพาคนละ 3,000 บาทต่อมาจับเพิ่มอีก2คนในพื้นที่เดียวกันตรวจพบยาเสพติดประเภทไอซ์ในครอบครองและผลการตรวจร่างกายก็พบสารเสพติดด้วยผู้ต้องขาให้การว่ามาจากจังหวัดพระตะบองตั้งใจเข้ามาทำงานรับจ้างในสวนผลไม้พื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดนั้นส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการลักลอบข้ามแดนไม่ใช่เพียงปัญหาแรงงานผิดกฎหมายแต่ยังเป็นช่องทางที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆอย่างกรณีล่าสุดมีผู้ลักลอบเข้าเมืองพร้อมยาเสพติดอยู่ในครอบครองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กองทัพเรือต้องดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่มีการผ่อนปรนหรือช่องทางให้บุคคลเดินทางเข้าออกโดยผิดกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์
1: ไทยและกัมพูชาได้เริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับนะคะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสค่ะเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีปไทยกัมพูชาโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มั่นใจนะคะว่าการประนอมภาพบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยค่ะตั้งแต่ที่มีการยกเลิก MOU 44แล้วมาใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยและกัมพูชาไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการใช้กลไกอันครอสมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอันครอส
0: ซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้หารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในทันทีเพื่อกำหนดท่าทีในเชิงรุกในการแก้ปัญหาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายที่หารือเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวิธีกฎหมายระหว่างประเทศและเคยให้คำปรึกษาเคยว่าความในคดีสำคัญในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกมาแล้วจึงมีความมั่นใจในข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญซึ่งการหารือได้พูดคุยถึงเรื่องของกรอบเวลาและผู้ประนอมที่แต่ละฝ่ายต้องเสนอประเทศละ2คนซึ่งฝ่ายไทยได้ทาบทามผู้ประนอมต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ในกระบวนการก็ต้องมีหัวหน้าคณะซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นมีนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะส่วนฝ่ายไทยนั้นนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายว่าเป็นให้ผู้ใดเป็นหัวหน้าคณะรับผิดชอบสำหรับแนวทางในการประนอมภาพบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายอาจจะดีกว่าการเข้าสู่เจรจาได้โดยมีความมั่นใจแนวโน้มต่างๆน่าจะดีกับประเทศไทย
4: การปรองดองภาคบังคับเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ทราบว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าดูจากกรณีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เวลาสักปีหนึ่งอย่างน้อยปีหนึ่งนะครับอาจจะยาวนานกว่านั้นขึ้นอยู่ความสลับซับซ้อนของคดีนะครับทีนี้เราก็คุยกันด้วยว่าไอ้กรอบที่เราจะเสนอเนี่ยของการทำงานของคณะคณะปรองดองเนี่ยคือกรอบอะไรเราก็คิดว่าเราต้องเสนอกรอบในเชิงรุกด้วยฝ่ายกัมพูชาก็คงเสนอว่ากรอบคืออะไรนะครับแต่เราคิดว่าเราต้องเสนอกรอบของเราที่คิดว่าเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเรามากที่สุดนะครับอันนี้ก็คุยกันนะครับก็รวมทั้งก็คือเรียกว่าคุยกันในเกือบทุกมิติเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าถึงแม้อย่างที่ผมกล่าวเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้แต่ถ้าไปเส้นทางนี้เราก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเราพร้อมแล้วก็เชื่อว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับขอให้มั่นใจตรงนี้นะครับคือเราต้องเลือกคณะประนอมที่ดี

0: ครับที่ดูแล้วมีความเชี่ยวชาญไม่ได้มีความลำเอียงนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้มันมีผลกระทบต่อการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นหลักนะครับไม่พูดถึงตัวบุคคลคือเราดูความเชี่ยวชาญเคยผ่านเวทีอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือจะมีกลางแล้วก็ทุกคนก็มั่นใจในความเป็นกลางของผู้เชี่ยวชาญ
1: ทันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายศิริศักดิ์ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานแล้วก็ปรึกษาหารือถึงการเริ่มต้นเข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982และในเวลา 14:00 นวันนี้ค่ะนายศิริศักดิ์จะบรรยายเรื่องดังกล่าวให้คณะทูตได้รับทราบก่อนที่จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา 15:30 น
2: ด้านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก็เปิดเผยว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีศึกษาอื่นๆหากไทยปฏิเสธการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้พลเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สัมภาษณ์รายการเรื่องดังหลังข่าวทาง NBT ว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีอื่นๆเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนตอนบนเป็นเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนส่วนพื้นที่ตอนล่างเป็นเรื่องของสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแม้จะมีข้อเสนอว่าไทยไม่ควรเข้าร่วมกระบวนการและควรเน้นการเจรจาทวิภาคีต่อไปแต่โดยลักษณะของกฎหมายที่เป็นภาคบังคับหากไทยไม่ยอมเสนอชื่อกรรมการ2คนกัมพูชาก็มีสิทธิ์ร้องขอให้อันคลอสนั้นส่งกรรมการมาเติมให้ครบ5คนและเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้สำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะรับข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายนำมาวิเคราะห์ตามหลักเที่ยงธรรมและทำรายงานเสนอต่ออันคลอสว่าควรขีดเส้นแบ่งเขตอย่างไรหรือใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างไรโดยต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน
3: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับหากนะฮะเราดำเนินการต่อเนื่องกับเรื่องนี้ตามที่กัมพูชาสิทธิของเราก็คือ1เสนอ2คนเพื่อให้เกิดการเลือกคนที่5เกิดขึ้นเพื่อให้5คนเนี่ยนะครับรับข้อมูลทั้งสองฝ่ายไปประมวลรวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะวิเคราะห์ออกมาสังเคราะห์ออกมาในข้อมูลทั้งปวงการกฎหมายเรื่องการขีดเส้นการต่างๆทุกอย่างเนี่ยแล้วจะเสนอรายงานไปสู่อันคลอสว่าแนวทางที่จะให้สองชาติเนี่ยใช้ประโยชน์ทะเลขีดเส้นตรงนี้อย่างไรการขีดเส้นออกมาจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยหลักการของอันคลอสคือหลักเที่ยงธรรมเขาจะใช้องค์ประกอบในการคิดทั้งหมดนี่คือแค่ที่หนึ่งถ้าทั้งสองฝ่ายเสนอชื่อไปประเทศละสองฝ่ายรักเลือกอย่างที่ว่าอีกฝ่ายนึงถ้าบอกว่าถ้านะครับเราบอกไอ้ไม่เอาฉันไม่อยากนั่นเหมือนกับหลายๆท่านที่เคยโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียว่าไม่จำเป็นเราเนี่ยมันเรื่องนี้มันหมดอายุไปนานแล้วเราไม่สนใจเราต้องรอทวิภาคีเราต้องเจรจาไม่เจรจาเข้าไม่เจรจาเธอจะอยู่กันอย่างเงี้ยนะก็มีคนเสนอแบบนี้ขึ้นมาคำถามก็คือว่าก็เหมือนกันที่ทางที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับในงานวิชาการในงานที่วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษาสิทธิ์ใช้สองคนนี
2: ้
3: ทางกัมพูชาก็สามารถขอให้นะทางอันคลอสเนี่ยนะครับส่งอีก2คนมาแล้วเลือกให้ครบ5คนประธานอีกคนได้เหมือนกัน
2: พลเรือเอกจุมพลยังย้ำด้วยว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศจะต้องคัดเลือกผู้แทนเชี่ยวชาญที่ไทยไว้ใจได้เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลที่สะสมมาหลายปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในเวลานี
1: ้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: นูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่ายมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: ็ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมานะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: างนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไปทันทีขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรณ์ศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้ต่อเนื่องกันอีกนะครับใน1ชั่วโมงกับกิจกรรมของเราในวันนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับก็จะยังอยู่เรื่องเดิมก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเป็นระบบครับซึ่งชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงที่3เราก็จะมีกิจกรรมด้วยวันนี้เป็นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนนะครับเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเด็กๆอ่านพร้อมกันครับกิจกรรมชื่อถูกต้องเลยนะครับเกมหนังสือเรียงแถวนะครับจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นคุณครูจะขออนุญาตแจกอุปกรณ์ให้กับเด็กๆแต่ละกลุ่มกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับอุปกรณ์ของคุณครูนะครับคุณครูก็จะแจกตามโต๊ะเลยนะครับโต๊ะละ1ชุดนะโต๊ะละ1ชุดแล้วเด็กๆนำแผ่นตารางเนี่ยวางไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำกิจกรรมหรือว่าทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันในทุกกลุ่มเลยนะครับเด็กๆได้แล้วนะนำออกมาได้เลยครับส่วนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับแผ่นงานแผ่นกิจกรรมของคุณครูได้นะครับที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับคุณครูก็ทำไว้ให้แล้วอีกหนึ่งกลุ่มเด็กๆแกะออกมาเลยนะครับอุปกรณ์แกะอุปกรณ์ในถุงซิปได้เลยแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆวางอุปกรณ์ตามตัวอย่างนะครับวางอุปกรณ์ตามตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันต่อนะครับเด็กๆดูกติกากันนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปร่วมทำกิจกรรมกันก็คือให้นักเรียนคิดวิธีการสลับตำแหน่งหนังสือบนชั้นนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับตามตัวอย่างเลยเพื่อให้หนังสือในแถวเนี่ยแนวนอนนะครับแนวนอนเป็นสีเดียวกันนะครับแนวนอนเป็นสีเดียวกันโดยใช้จำนวนครั้งในการสลับเนี่ยให้น้อยที่สุดครับสลับกันเนี่ยหนึ่งสมมุติว่าเด็กๆจะสลับสีนี้ใช่ไหมครับสีฟ้ากับสีขาวก็นับเป็นเท่าไหร่1ครั้งใช่ไหมครับสลับสีเขียวกับสีเหลืองนี้ก็นับเป็น2ครั้งนะครับให้นับนี้เนาะไม่ใช่ว่าหยิบออกตัวหนึ่งนับ1หยิบออกตัวหนึ่งนับ2สลับที่กันไม่ได้นะเด็กๆต้องสลับที่กันในตารางไม่มีการหยิบออกนะครับไม่มีการหยิบออกอ่ะตอนนี้ให้เด็กๆวางหมากนะวางหมากตามคุณครูเลยครับเป็นแนวตั้งครับเป็นแนวตั้งคุณครูจะไปแนะนำให้เด็กวางการตารางอันนี้ที่คุณครูติดกระดาษก็คือไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้นะครับวางแบบนี้เลยลูกให้ด้านหน้ามาอยู่ด้านนี้นะครับให้ด้านหน้ามาอยู่ด้านนี้สีเหลืองสีน้ำเงินขออภัยสีเหลืองสีฟ้าและสีเหลืองนะครับนี่ลูกวางแบบนี้ครับเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าได้ไหมครับวางให้เหมือนของคุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจเช็คนะครับว่าเด็กๆวางเหมือนกับของคุณครูแล้วหรือยังวางให้เหมือนกับคุณครูเลยลูกด้านหน้าต้องอยู่ทางนู้นเลยลูกนั่นแหละครับถูกต้องเอาแบบนี้สิลูกแบบนี้อ่ะเหลืองฟ้าเหลืองอ่ะแล้วก็ฟ้าขาวฟ้าขาวด้านนี้ลูกอ่ะเดี๋ยวนะเด็กแบบนี้เลยนะครับเป็นเหลืองฟ้าเหลืองนะเหลืองอ่ะช่วยกันเรียงเลยลูกให้ด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านนี้เป็นด้านบน
แล้วก็ฟ้าขาวเขียวเหลืองอยู่ตรงไหนลูกเหลืองอยู่ตรงนี้โอเคตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยใช่ไหมครับถูกต้องเด็กๆช่วยกันเช็คด้วยนะครับตรงนั้นสลับกลับด้านนิดนึงลูกหมุนให้สีเขียวอยู่ด้านล่างลูกหมุนให้สีเขียวอยู่ด้านล่างนะครับกลับไปอีกหมุนไปอีกประมาณนั้นนะครับโอเคเก่งมากเอาละอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆทำกิจกรรมและให้เด็กๆสลับกันโดยใช้จำนวนครั้งที่เป็นยังไงน้อยที่สุดนะครับโดยให้หนังสือในแนวนอนเป็นสีเดียวกันแนวนอนอย่างเดียวนะครับแนวนอนเป็นสีเดียวกันนะครับสลับก็คือสลับกันเลยอย่างสีฟ้ากับสีขาวสลับกันห้ามนำออกสมมุติว่าเด็กๆนำออกไปนอกตารางได้ไหมไม่ได้นะครับสลับกันเท่านั้นสลับกันสีเขียวสลับสีเหลืองแบบนี้สลับกันแล้ว

0: เดี๋ยวคุณครูจะถามเด็กๆว่าเด็กๆสลับแต่ละกลุ่มเนี่ยสลับกันน้อยที่สุดกี่ครั้งให้น้อยที่สุดนะครับเอาละเดี๋ยวเด็กๆเริ่มกิจกรรมเลยครับมีน้อยกว่านั้นไหมลองดูใหม่ก็ได้ลองดูใหม่ได้นะเผื่อจะน้อยกว่าน้อยกว่าที่เราทำได้เดี๋ยวไม่ทำให้สลับเดี๋ยวนะให้เหมือนเดิมเวลาที่เด็กๆสลับใช่ไหมครับเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะลูกเอาเด็กๆทำให้เหมือนเดิมก่อนครับทำให้เหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวนะครับให้เหมือนเดิมก่อนได้ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้บางกล้อง
0: เวลาเด็กๆสลับเด็กต้องสลับแบบนี้ลูกแบบนี้นับเป็น1ครั้งไหมครับแบบนี้นับเป็นกี่ครั้ง2ครั้งต้องสลับแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเด็กๆสลับเอาใหม่เอาใหม่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่กลุ่มนี้กลุ่มอะไรกลุ่ม2ได้กี่ครั้งลูก
2: นับด้วย
0: ได้
2: ลู
0: กนับอะไรลูกได้กี่ครั้ง
2: หน
0: ู
2: ไม่ได้น
0: ับ ไม่ได้นับทําใหม่ลูกเดี๋ยวครูจะนับครับเริ่มใหม่ใครไม่ได้นับเริ่มใหม่เลยกลุ่มนี้ได้มั้ย
3: ได้แล้วคร
0: ับ3ครั้งเหมือนกันใช่มั้ยลองใหม่ได้นะครับใครที่เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆลองใหม่ได้อาจจะน้อยกว่าจำนวนครั้งที่เด็กๆบอกก็ได้นะครับสลับกันเป็นคู่นะครับให้เด็กๆสลับกันเป็นคู่สลับกันเป็นคู่เท่านั้นนะครับไม่ได้ว่าสลับทีละตัวนะไม่ได้สลับทีละตัวสลับกันเป็นคู่นะครับให้เด็กๆทุกกลุ่มเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนก็คือเดี๋ยวเราจะออกมานำเสนอใครที่มีจำนวนครั้งน้อยที่สุดนะครับได้ไหมครับมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วมีใครไหมเดี๋ยวครูจะถามนะครับนี่ด้านนี้กลุ่ม1เนาะ1 2 3 4 5เอาล่ะเด็กๆมาคุณครูจะให้เด็กๆมานำเสนอนะครับสำหรับกลุ่มที่ได้จำนวนครั้งน้อยที่สุดก่อนอื่นคุณครูจะถามก่อนนะครับคุณครูจะถามก่อนว่ากลุ่มใดที่ได้จำนวนครั้งเท่าไหร่นะครับกลุ่ม1ครับกลุ่ม1ได้กี่ครั้ง3ครั้งกลุ่ม2 3ครั้งเท่ากันกลุ่ม3กลุ่ม4
4: 3
0: กลุ่ม5ได้กี่ครั้งครับกลุ่ม5สลับได้กี่ครั้งลูก5ครั้งรู้สึกว่าจะเยอะกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนกลุ่มที่มีจำนวนน้อยที่สุดนะครับซัก1ถึง2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4นะครับแล้วกลุ่ม5ก็ดูเนาะว่าเพื่อเราเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมอย่างไรที่ได้จำนวนครั้งน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาทำกิจกรรมด้านหน้าขอเป็นตัวแทนกลุ่มไหนดีกลุ่ม4แล้วกันกลุ่ม4นะครับก่อนอื่นครูขอเซตอุปกรณ์นิดนึงก่อนนะครับออกมาเลยลูกเด็กๆออกมาเลยมาช่วยกันได้ครับเด็กๆออกมาช่วยกันได้สัก2คนได้ในการทำกิจกรรมมา3ครั้งใช่ไหมครับเด็กๆจับปากกาเลยครูจะสาธิตให้ดูก่อนเวลาเราจับปากกาเราก็แตะสมมุติว่าเราจะสลับด้านนี้กันใช่ไหมครับเราแตะเสร็จแล้วเด็กๆก็ลากไปครับแล้วก็แตะอันเดิมนี่สลับกัน

0: แบบนี้ก็นับเป็นกี่ครั้ง1ครั้งนะครับแตะก่อนนะให้มันขึ้นเป็นจุดก่อนนะครับให้ขึ้นเป็นจุดแบบนี้ก่อนอ่ะเด็กๆตัวแทนกลุ่ม4ครับเริ่มได้เลย3ครั้งนกมาแตะมาแตะก่อนลูกแตะแตะให้มันเป็นถูกต้องนั่นแหละครับอ่ะแบ่งกันแบ่งกัน1ครั้งแล้วเพื่อนๆดูครับ1ครั้งแล้วให้ลงล็อกหน่อยดีมากเอาลากไป2ครั้งแล้วเหลือครั้งสุดท้ายแตะก่อนลูกแตะสีขาวแตะให้ได้อ่ะดึงมาน่ะดึงผู้ช่วยอ่ะลากมาใหม่ลูกลากลงมาข้างล่างเลยแนวนอนได้สีเดียวกันเหมือนกันหรือยังเหมือนกันแล้วเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยครับขออีกสักหนึ่งกลุ่มเนาะเด็กๆช่วยกันบอกคุณครูก่อนว่าด้านบนมีสีอะไรบ้างเหลืองฟ้าแล้วก็เหลืองฟ้าอะไรลูกเหลืองฟ้า
1: ขาว
0: ด้านนี้เป็นขาวเนาะกลับไปนิดหนึ่งก่อนถูกไหมคุณครูเหลืองฟ้าขาวแล้วก็
1: เหลือง
0: ฟ้าเหลืองขาวอยู่ตรงไหนครับขาวอยู่ตรงนี้เนาะถูกไหม
1: เอาเขียวไว้ตรงเหลือง
0: เขียวไว้ตรงเหลืองคุณครูก็จำไม่ได้ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะครับตามนี้ไหมครับ
1: ใช่
0: ใครที่จะออกมาทำกิจกรรมเหลือกลุ่ม1 2 3ตัวให้ตัวแทนกลุ่มจับผูไว้ก่อนเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าใครยกเร็วสุดนะครับยกมือนี่ครับกลุ่มนี้กลุ่ม3นะครับมาเลยลูกสลับการทำกิจกรรมนะกี่ครั้งครับถามก่อน3ครั้งเริ่มเลยเอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมได้เลยอันครูช่วยแตะลากเลยครับลากไว้ข้างๆอย่าให้มันซ้อนกันเด็กๆต้องแตะตรงๆแบบนี้ลูกถูกต้องไว้ข้างบนข้างบนอีกดีมากครับแตะเลยแตะก่อนแตะแล้วก็ลากมาเก่งมากครับ1ครั้งแล้วนะครับเด็กๆช่วยกันดูครับครั้งที่2ครับครั้งที่2เอาละครับ2ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายไม่เป็นไรลูกเรามีได้หลายแบบนะครับแตะก่อนแตะปุ๊บแล้วก็ขยับไปแล้วก็ขาวลงมาขยับเข้าที่นิดนึงไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากครับสำหรับกิจกรรมของเรานะครับและคุณครูเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะได้เป็นรูปในแนวนอนเป็นยังไงครับสีเป็นยังไงเป็นสีเดียวกันนั่นเองเก่งมากเลยนะครับต่อไปเข้าสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้แล้วนะครับยังอยู่ที่หน่วยที่1เรื่องของการแก้ปัญหาครับมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนั่นก็คือเด็กๆเนี่ยจะต้องระบุข้อมูลและเงื่อนไขของปัญหาได้รวมถึงแก้ปัญหาหรือหาคำตอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆนั้นร่วมกันอภิปรายนะครับในส่วนของแผนภาพต้นไม้การเป็นการทบทวนกันด้วยหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนั่นก็คือจะต้องระบุข้อมูลและเงื่อนไขของปัญหาแก้ปัญหาหรือหาคำตอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้และพูดนำเสนอผลการแก้ปัญหาได้ครับสำหรับสมรรถนะที่เด็กๆจะต้องเกิดในชั่วโมงนี้ครับต่อไปมาดูเรื่องของแผนภาพต้นไม้ที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้ปฏิบัติกันไปเนาะตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยท่านครูจำไม่ผิด นะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ในเรื่องของแผนภาพต้นไม้นะครับมาทบทวนกันนิดนึงมีสถานการณ์ครับอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั้นอ่านสถานการณ์พร้อมกัน1 2 3ถ้ามีแก้วน้ำ

0: คุณครูถ้ามองปุ๊บเด็กตอบได้เลยไหมกี่แบบอ่ะเพื่อเราอยากจะตอบจับไมค์เลยลูกกี่แบบครับ
1: 6แบบ
0: 6แบบโหเก่งมากยอดเยี่ยมปมือรู้ได้อย่างไรว่าได้6แบบลูกยอดเยี่ยมมากนะครับจริงๆแล้วเพื่อนของเราตอบออกมาได้ถูกต้องนะครับนั่นก็คือ6แบบมีใครได้แบบเพื่อนไหมลูกคิดได้แบบเพื่อนเลยมีเหมือนกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะครับว่าการสลับที่กันเนี่ยจะได้6แบบตามที่เพื่อนบอกหรือเปล่านะครับมายอดเยี่ยมเลยนะครับนี่ครับให้นักเรียนช่วยกันใช้แผ่นพับต้นไม้ในการหาคำตอบมาร่วมกันหาคำตอบเลยครับก่อนอื่นครูจะวางแผ่นพับต้นไม้แบบนี้ครับนั่นก็คือจะมีแก้วสีอะไรครับสีฟ้าแล้วเด็กๆคิดว่าเวลาเราเรียงเนี่ยสีฟ้าเนี่ยจะได้กี่แบบครับถามก่อนได้กี่แบบกี่แบบลูกตอบมาเลย2แบบเก่งมาก2แบบจะหลังจากที่เราวางแก้วสีฟ้าเป็นแบบทางด้านซ้ายลำดับต่อไปเด็กๆคิดว่าเป็นสีอะไรครับสีเขียวลำดับต่อไปต้องเป็นสีขาวแน่นอนใช่ไหมครับ1แบบเพื่อเราบอกว่า2แบบใช่ไหมครับแล้วแบบที่2ล่ะถ้าคุณครูวางเป็นสีฟ้าสลับกันต่อไปจะเป็นสีอะไรครับสีขาวและลำดับต่อไปจะต้องเป็นสี
1: เขียว
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับเพื่อเราที่ตอบออกมายอดเยี่ยมนะครับ2แบบแล้วนะครับ2แบบแล้วต่อไปคุณครูวางแก้วสีเขียวไว้นะครับมุมเหมือนกันนะครับได้กี่แบบครับ
1: 2แบบครับ
0: กี่แบบนะขออีกครั้งหนึ่ง
1: 2แบบครับ
0: ได้2แบบเหมือนกันอ่ะเรามาดูกันครับว่าสีเขียวเด็กๆคิดว่าลำดับต่อไปจะต้องเป็นสีอะไรครับเป็นสีอะไรลูกสีฟ้าลำดับต่อไปจะต้องเป็นสีขาวถูกต้องนี่คือในส่วนของการแจกแจงทางเลือกเนาะที่เป็นเรื่องของการใช้แผ่นภาพต้นไม้ในการแก้ปัญหามีอีกหนึ่งแบบใช่ไหมครับหลังจากสีเขียวต้องเป็นสีอะไรครับต่อจากสีเขียวต้องเป็นสีขาวต่อจากสีขาวต้องเป็นสีฟ้ายอดเยี่ยมมากนักเรียนของคุณครูปฏิบัติได้เก่งมากสองแบบเหมือนกันโน้นมีหลายคนตอบมาเรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปคิดว่าเป็นสีอะไรครับสีฟ้าคุณครูจะเริ่มที่สีฟ้าสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเก่งมากเห็นไหมเพราะว่ามีกี่สีมี3สีก็สลับกันนั่นแหละครับขาวเขียวและฟ้าเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับเห็นไหมครับกิจกรรมของคุณครูไม่ยากเลยเนาะนี่คือการแก้ปัญหาโดยการใช้แผนภาพต้นไม้ซึ่งเป็นการแจกแจงทางเลือกให้เรารู้ว่าทางเลือกเนี่ยมีกี่ทางเลือกนะครับมาเห็นไหมครับสรุปแล้วแก้วน้ำสีฟ้าสีเขียวสีขาวนำมาเรียงสลับกันหรือสลับที่กันจะได้กี่แบบครับ
1: 6
0: แบบยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาเราใช้แผนภาพต้นไม้หรือทรีไดอะแกรมเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแจกแจงทางเลือกเห็นไหมครับในการแจกแจงทางเลือกทำให้เรามองเห็นทุกแนวทางเลยใช่ไหมในการสลับที่การทุกแนวทางเป็นการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ประสบความสำเร็จนะครับมาที่ใบกิจกรรมใบงานของเรากันบ้างนะครับเป็นใบงานที่4ครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องอะไรครับเรื่องเนื่องจากว่าชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่1นะครับฉะนั้นเด็กๆจะต้องนำแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับทำเป็นรายบุคคลนะครับให้เด็กๆนำขึ้นมาได้เลยครับเกมของครูไว้ตรงกลางก่อนก็ได้นะครับให้เด็กๆนำแผ่นใบงานสำหรับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับแผ่นใบงานหรือสำหรับต้นทางที่มีชุดกิจกรรมหรือโรงเรียนปลายทางโรงเรียนใดที่มีชุดกิจกรรมก็สามารถนำขึ้นมาทำกิจกรรมในวันนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางนะครับบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานให้กับนักเรียนแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและสุ่มนักเรียนนำเสนอคำตอบเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำใบงานและออกมานำเสนอคำตอบด้วยและคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนครับให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบงานตอบคำถามลงในใบงานรวมถึง

ตัวแทนของนักเรียนนะครับออกมานำเสนอคำตอบด้วยนะครับเด็กๆเปิดไปเลยครับหน้าไหนเอ่ยหน้าไหนเอ่ยมาดูคำชี้แจงกันครับให้เด็กๆดูคำชี้แจงก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันมาดูครับคำชี้แจงมีชั้นหนังสืออยู่4ชั้นตั้งใจฟังนะครับเป็นการแจกแจงทางเลือกเหมือนกันครับให้เด็กๆทำในลักษณะคล้ายๆกับกิจกรรมแผนพับต้นไม้เนาะเราใช้แผนพับต้นไม้เนี่ยในการแก้ปัญหารวมถึงทำใบงานใบนี้ด้วยฟังใหม่ครับคำที่แจงมีชั้นหนังสืออยู่4ชั้นนี่ครับชั้นสีดำนี้เนาะด้านล่างเนี่ยนับเป็นชั้นที่1ครับชั้นที่2ถัดขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะครับชั้นบนสุดจะเป็นชั้นที่วางหนังสืออะไรหนังสือเรียนนะครับมีชั้นหนังสืออยู่4ชั้นถ้าต้องการจัดหนังสือ4ประเภทได้แก่หนังสือเรียนครับหนังสือเรียนหนังสือนิทานหนังสือท่องเที่ยวและหนังสือการ์ตูนครับเราจะทำการจัดเรียงครับลงชั้นโดยมีเงื่อนไขครับมีเงื่อนไขก็คือชั้นบนสุดเนี่ยจะจัดใส่เฉพาะหนังสือเรียนเท่านั้นซึ่งตัวอย่างคุณครูก็จัดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะให้หาว่ามีแนวทางการจัดหนังสือนิทานหนังสือท่องเที่ยวและหนังสือการ์ตูนลงใน3ชั้นที่เหลือเนี่ยได้กี่แนวทางครับได้กี่แนวทางอย่างไรบ้างให้แจกแจงแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดครับโดยใช้แผนภาพต้นไม้และเด็กๆจะต้องตอบคำถามว่ามีแนวทางการจัดหนังสือเนี่ยกี่แนวทางได้แก่อะไรบ้างเนาะตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูไม่มีตัวอย่างให้จะดูใจร้ายเกินไปนะครับจะอย่างขออภัยตัวอย่างของครูครับแน่นอนครับครูจะจัดในลักษณะแบบแรกก่อนก็คือจัดด้วยการที่จะนำหนังสือนิทานขึ้นมาก่อนครับเด็กๆจดบันทึกตามได้นะจดบันทึกตามเป็นตัวอย่างได้แต่ไม่เป็นไรครับหลังจากคุณครูอธิบายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะย้อนกลับมาให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับเด็กๆคิดว่าหลังจากหนังสือนิทานแล้วต้องเป็นหนังสืออะไรครับคุณครูจะเริ่มที่หนังสือท่องเที่ยวท่องเที่ยวเล่าอะไรเอ่ยการ์ตูนการ์ตูนแล้วอะไรต่อครับชั้นที่4ชั้นที่4หนังสือเรียนนะครับแต่หนังสือเรียนเด็กๆไม่ต้องเขียนก็ได้ครับเพราะว่าชั้นที่4เนี่ยจะเป็นหนังสืออะไรอยู่แล้วครับหนังสือเรียนอยู่แล้วให้เด็กๆเขียนแค่3ชั้นก็ได้ครับนิทานท่องเที่ยวการ์ตูนเขียนในลักษณะแบบนี้เลยนะนี่คือแบบที่1นะครับแบบที่2ล่ะเริ่มต้นด้วยนิทานต่อที่หนังสือเรียนอยู่ชั้นที่4ลูกเห็นไหมครับนะหนังสือเรียนอยู่ชั้นที่4อยู่แล้วเราไม่ขยับหนังสือเรียนนะอะไรเอ่ยถูกต้องเลยครับการ์ตูนต่อไปท่องเที่ยวและชั้นที่4เป็นหนังสือหนังสือเรียนไหมครับนี่คือแนวทางหรือแนวคำตอบ2แนวทางครับให้เด็กๆไปหาที่เหลือก็คือหนังสืออะไรเด็กๆก็นำหนังสือนิทานแล้วก็อาจจะเป็นหนังสือท่องเที่ยวแล้วก็หนังสือการ์ตูนทางด้านล่างเนาะเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆไปทำกิจกรรมกันสักครู่หนึ่งครับลงมือได้เลยครับเด็กๆลองเปิดดูสิครับว่าหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆเปิดไปหน้าที่11ครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วทำเป็นรายบุคคลนะครับทำเป็นรายบุคคลเพราะว่าแบบฝึกหัดของครูก็จะนำไปให้เด็กๆนั้นเก็บคะแนนด้วยใครที่นำแบบฝึกหัดมาลงมือทำได้เลยครับส่วนใครที่ไม่ได้นำมานะครับก็ให้ดูเป็นแนวทางคำตอบไปและก็อย่าลืมนี่เป็นตัวอย่างแรกครับเป็นตัวอย่างแรกเขียนเลยครับเขียนได้เลยเด็กๆทำเองได้เลยครับแต่ว่าคุณครูมีแนวทางให้ดูเป็นการจัดชั้นหนังสือในแนวทาง2แนวทางแรกก่อนนะครับคุณครูให้เป็น2แนวทางแรกฉะนั้นเด็กๆต้องหาแนวทางที่เหลือหาแนวทางที่เหลือครับเขียนตัวเล็กนิดนึงครับเพราะว่ากรอบเราเล็กนะครับเขียนตัวเล็กนิดนึงเด็กๆไม่ต้องเขียนหนังสือเรียนลงไปนะครับไม่ต้องเขียนหนังสือเรียนลงไปนะไม่ต้องเขียนหนังสือเรียนนะครับเดี๋ยวไม่ทันในชั่วโมงเขียนข้างบนข้างบนนิดนึงลูกเด็กๆเขียนตัวเล็กๆบีบไปข้างบนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลายแนวทางนะครับมีหลายแนวทางเด็กๆเขียนตัวเล็กๆนิดนึง
ียนตามคุณครูได้เลยเด็กๆจดบันทึกตามตัวอย่างของคุณครูไปก่อนได้นะครับแนวทางการจัดหนังสือ2แนวทางแรกครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือที่เด็กๆค่อยไปจัดเอานะครับค่อยไปจัดเพิ่มเติมได้ครับใครที่ไม่ได้นำมาต้องกลับไปทำที่บ้านนะครับเพื่อที่จะได้นำมาส่งคุณครูเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะครับเป็นแบบฝึกหัดเด็กๆเขียนในนี้ลูกเขียนในนี้เขียนในกรอบนี้

หนังสือเรียนไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับลูกเพราะว่าหนังสือเรียนเนี่ยอยู่ชั้นที่4อยู่แล้วครับเราไม่ต้องเขียนหนังสือเรียนก็ได้นะครับเดี๋ยวที่จะไม่พอด้วยเนาะให้เขียนแค่หนังสือ3ประเภทก็ได้ครับไม่ได้มีแค่2แนวทางที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมีแนวทางมากกว่านั้นนะเหมือนกิจกรรมแก้วอ่ะเนาะเหมือนกิจกรรมแก้วเลยนะครับหรือเหมือนกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนที่เด็กๆร่วมกันทำกิจกรรมไปเมื่อตอนต้นเห็นไหมครับตอนต้นชั่วโมงเหมือนกันเลยให้เขียนในลักษณะแบบนั้นนะครับการ์ตูนท่องเที่ยวนิทานการ์ตูนนิทานท่องเที่ยวเก่งมากสองแนวทางแล้วต่อไปเราจะตั้งอะไรก่อนตั้งนิทานแบบคุณครูก็ได้ตั้งนิทานเป็นตัวอย่างก่อนนิทานท่องเที่ยวการ์ตูนอันนี้ก็คือต้องท่องเที่ยวเด็กๆเขียนตัวเล็กนิดนึงครับเขียนตัวเล็กนิดนึงเนาะเพราะว่ากรอบที่ให้มาเล็กมากใครที่ทำไม่เรียบร้อยภายในชั่วโมงสามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้และอย่าลืมนำมาส่งคุณครูด้วยนะครับสำหรับเด็กๆที่อยู่ปลายทางก็ลงมือทำปฏิบัติกิจกรรมใบงานได้ในชั่วโมงนะครับถ้าไม่เรียบร้อยก็นำไปทำหลังจากจบชั่วโมงได้ไม่ได้มี2แนวทางนะลูกมีมากกว่านั้นนะครับเด็กๆยังไม่ได้ตั้งแนวทางอื่นเลยเด็กๆต้องตั้งแนวทางอื่นด้วยครับนิทานแล้วต้องอะไรต่อนิทานแล้วก็ต้องมีอะไรการ์ตูนใช่ไหมท่องเที่ยวเราจะไม่ตั้งหนังสือเรียนไว้ด้านหน้านะครับเพราะว่าหนังสือเรียนเนี่ยในคำชี้แจงไม่ได้ให้สลับหนังสือเรียนนะครับไม่ได้หาแนวทางการจัดหนังสือเรียนถูกต้องหนังสือเรียนมีอยู่แล้วเด็กๆสามารถบันทึกแนวทางตัวอย่างของครูไปดูได้ก่อนเลยนะครับ2แนวทางเดี๋ยวคุณครูจะถามนะครับสำหรับนักเรียนทุกกลุ่มเลยว่าสรุปแล้วได้กี่แนวทางกันแน่ทำเลยลูกตั้งใจทำเขียนได้เลยเขียนตัวเล็กๆด้วยได้เขียนตัวเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่ากรอบสี่เหลี่ยมเล็กมากเขียนเลยลูกเขียนได้เลยนิทานท่องเที่ยวการ์ตูนที่ทานการ์ตูนแล้วอะไรต่อลูกท่องเที่ยวเก่งมากนี่แหละนิทานการ์ตูนแล้วนี่อะไรต่อท่องเที่ยวเขียนเลยเขียนท่องเที่ยวได้เลยครับอย่าลืมนะครับว่าชั้นที่4เนี่ยเป็นชั้นหนังสือเรียนอยู่แล้วเนาะเราจะไม่ไปจัดหนังสือเรียนนะเราจะไม่นำหนังสือเรียนเนี่ยไปอยู่ชั้นอื่นนะครับจะเป็นชั้นที่4หาแนวทางการจัดหนังสือนิทานหนังสือท่องเที่ยวและหนังสือการ์ตูนครับใน3ชั้นที่เหลือครับแก้ปัญหาเหมือนกับกิจกรรมที่เราได้ผ่านมาเลยใช้แผนภาพต้นไม้ใครไม่ได้นำมานะครับอย่าลืมนะครับกลับไปทำเป็นการบ้านด้วย

ียนล้นกรอบออกมานิดหน่อยได้นะลูกไม่เป็นไรนะครับเขียนล้นกรอบออกมาได้ตอนนี้ใครที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูขอเด็กๆเก็บอุปกรณ์ให้คุณครูหน่อยนะครับใส่เอาใส่ถุงซิปให้หน่อยสำหรับใครที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่เรียบร้อยก็เขียนใบงานได้หรือใบงานไปก่อนได้เรียบร้อยอย่างลูกเนี่ยในส่วนของด้านล่างนะครับให้เด็กๆเขียนแค่แนวทางก็ได้ว่ากี่แนวทางจริงๆแล้วเหมือนกันลูกเหมือนกันนะครับได้แก่เนี่ยเขียนเหมือนกันเลยด้านล่างให้เด็กๆไปเขียนเป็นการบ้านได้นะครับส่วนทางด้านล่างให้เด็กๆเขียนเป็นแผนภาพต้นไม้ให้คุณครูดูก่อนอย่างเดียวได้นะครับได้เลยลูกได้หลายแนวทางเลย

0: แล้วเดี๋ยวจะให้กลุ่มใดที่ทำใบกิจกรรมเสร็จภายในชั่วโมงนะครับออกมานำเสนอนะครับออกมานำเสนอด้วยเอาละหมดเวลาครับตอนนี้คุณครูให้เวลานักเรียนเนี่ยพอสมควรนะครับในการทำกิจกรรมในเรื่องของแผนภาพต้นไม้นะครับคุณครูขอตัวแทนเด็กๆออกมานำเสนอนิดนึงเอามีแล้วนี่กลุ่มที่3มาเลยครับยกมือก่อนใครเลยนะครับมาดูกันนะว่าเรามีแนวทางอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับของเด็กๆมาให้คุณครูเชื่อถือเนาะสำหรับแนวถามก่อนว่าเด็กๆมีแนวทางการจัดหนังสือกี่แนวทางครับ
1: 6ครับ
0: 6แนวทางมีอะไรบ้างครับเด็กๆเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับ
1: การ์ตูนท่องเที่ยวนิทาน
0: 1แนวทาง
1: การ์ตูนนิทานท่องเที่ยว
0: 2แนวทาง
1: นิทานท่องเที่ยวการ์ตูน
0: 3แนวทาง
1: นิทานการ์ตูนท่องเที่ยวครับ
0: 4แนวทาง
1: ท่องเที่ยวนิทานการ์ตูน
0: 5ครับ
1: ท่องเที่ยวการ์ตูนนิทาน
0: สรุปแล้วได้กี่แนวทางครับ
1: 6ครับ
0: 6แนวทางเก่งมากปอบเบอร์ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับใครที่ได้มากกว่า6แนวทางมีไหมไม่มีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ6แนวทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันเลยครับคุณครูก็จะใช้เป็นแผนภาพต้นไม้อย่างที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมกันไปก็คือแผนภาพต้นไม้แสดงวิธีจัดหนังสือลงชั้นนะครับก็จะมีในส่วนของชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4เด็กๆอาจจะต้องกลับไปเขียนชั้นด้วยก็ได้เนาะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4อยู่ด้านบนก็ได้ครับอยู่ด้านบนของตารางก็ได้นะครับแล้วตัวอย่างของคุณครูเห็นมั้ยครับนี่เป็นแนวคำตอบ2แนวทางแรกเนาะนิทานท่องเที่ยวการ์ตูนหนังสือเรียนนิทานการ์ตูนท่องเที่ยวหนังสือเรียนลำดับต่อไปคุณครูตั้งที่ท่องเที่ยวก่อนนะครับเด็กๆคิดว่าลำดับต่อไปจะเป็นอะไรครับเป็นคุณครูให้เป็นนิทานต่อไปเป็นการ์ตูนต่อไปเป็นหนังสือเรียนในชั้นที่4นะครับท่องเที่ยวต่อไปเป็นถูกต้องการ์ตูนต่อไปเป็นนิทานต่อไปเป็นหนังสือเรียนแล้วก็ลำดับสุดท้ายคือการ์ตูนต่อไปนิทานท่องเที่ยวหนังสือเรียนแนวทางสุดท้ายเป็นท่องเที่ยวการ์ตูนท่องเที่ยวนิทานและหนังสือเรียนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับและคำถามที่คุณครูถามเด็กๆก็คือได้ทั้งหมดกี่แนวทางครับ6แนวทางครับ6แนวทางซึ่งตามตัวอย่างเลยเนาะคำตอบก็คือแนวทางที่1เป็นหนังสือนิทานหนังสือท่องเที่ยวหนังสือการ์ตูนหนังสือเรียนแนวทางที่2หนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนหนังสือท่องเที่ยวหนังสือเรียนแนวทางที่3หนังสือท่องเที่ยวหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนหนังสือเรียนแนวทางที่4หนังสือท่องเที่ยวหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานหนังสือเรียนแนวทางที่5หนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานหนังสือท่องเที่ยวหนังสือเรียนแนวทางที่6ครับหนังสือการ์ตูนหนังสือท่องเที่ยวหนังสือนิทานและหนังสือเรียนเห็นไหมครับนี่คือการแจกแจงทางเลือกนะครับได้ถึงทั้งหมดกี่แนวทางครับ6แนวทางด้วยกันนะครับ6แนวทางด้วยกันซึ่งเด็กๆก็สามารถที่จะนำแนวทางนะครับในลักษณะของการแก้ปัญหาด้วยแผนภาพต้นไม้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเช่นเดียวกันในการหาทางเลือกอื่นๆนะครับมาสรุปกันแล้วนะครับวันนี้จากกิจกรรมของเรานะครับเราโดยการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพอะไรนะแผนภาพต้นไม้ซึ่งเราได้เรียนกันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆเลยนะครับซึ่งแผนภาพต้นไม้เนี่ยทำให้เราเป็นยังไงครับแจกแจงทางเลือกหรือแก้ปัญหานะครับโดยการแจกแจงทางเลือกได้นะครับทำให้เราเนี่ยเห็นทุกแนวทางเห็นทุกปัญหาเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับก กิจกรรมของปลายทางในวันนี้มาที่คำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางกันนะครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูตั้งคำถามครับเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนและสรุปผลให้กับเด็กๆฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนครับให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจนะครับเพื่อประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่5ถึง7ซึ่งคุณครูที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแบบประเมินตนเองได้นะครับที่ www.dltv.ac.th นะครับมาให้เด็กๆเนี่ยได้เป็นไงครับประเมินตนเองว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้กิจกรรมนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนครับสรุปของคุณครูนั่นก็คือสรุปจากคำถามครับคำถามว่าอย่างไรอ่านเด็กๆอ่านพร้อมกันครับนักเรียนมีคำถามเดียวกันเลยครับมีคำถามเดียวเลยครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้เอาใครอยากจะตอบครับมาเลยลูกออกมาด้านนอกเลยมาด้านหน้าเลยครับส่งไม้ให้เพื่อนด้วยวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับมาด้านหน้าเลยครับตอบเลยอย่างมั่นใจตอบเลยครับตอบเลยครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างดีกว่าการแก้ปัญหาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับการแก้ปัญหาโดยใช้อะไร
1: ใช้แผนภาพต้นไม้ค่ะ
0: ครับเป็นการแก้ปัญหาเพื่อที่จะเป็นไงแจกแจงอะไรครับ
1: แจกแจงคำตอบค่ะ
0: แจกแจงคำตอบแจกแจงทางเลือกแจกแจงแนวทางใช่ไหมเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากใครมีคำตอบอื่นบ้างไหมได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างนอกจากนี้มีบ้างไหมครับมีบ้างไหมเอ่ยมีไหมครับแนวคำตอบของครูครับเหมือนกับที่นักเรียนตอบออกมาเลยนะครับนั่นก็คือเป็นการแก้ปัญหาหรือใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมดีกว่านะครับมีคำถามเพิ่มเติมเผื่อใครอยากจะตอบคำถามเพิ่มเติมของคุณครูก็คือเด็กๆนำการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาอะไรได้บ้างครับไหมมาเลยลูกด้านหน้าเลยครับนำการแก้ปัญหาโดยใช้แผ่นภาพต้นไม้เนี่ยไปแก้ปัญหาอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันครับ
1: การจัดหนังสือครับ
0: การจัดหนังสือเรียนของเราใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีใครแล้วมีคำตอบอื่นไหมไม่มีมีคำตอบเดียวปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับจริงๆแล้วใช้ในการแก้ปัญหาได้หลากหลายนะครับนอกเหนือจากการจัดหนังสือเรียนนะครับหรือถ้าเด็กๆอยากจะจัดเมนูอาหารขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนาะเด็กๆก็สามารถที่จะใช้แผนภาพทางเลือกเนี่ยในการจัดทำเมนูอาหารขึ้นมาก็ได้นะครับนี่คือคำถามของคุณครูที่มาถามนักเรียนซึ่งเด็กๆก็สามารถที่จะตอบกันได้ทุกคนนะครับทั้งที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็อย่าลืมถามคำถามหลากหลายให้นักเรียนเนี่ยได้ตอบเพื่อประเมินความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กๆเนี่ยนำแนวทางนะครับหรือการแก้ปัญหาโดยใช้แผ่นพับต้นไม้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับจากกิจกรรมนี้เราสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งเนาะมาพร้อมๆกันเลยครับ1 2 3ภาษาอังกฤษอ่านได้ไหม tree อะไรTree diagram อ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Tree diagram อ่านต่อครับ

ูกต้องครับในการแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับถ้าเด็กๆมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับมีการวางแผนเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับซึ่งแผนภาพต้นไม้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับแจกแจงทางเลือกนะครับทำให้เราเนี่ยมองเห็นทุกปัญหามองเห็นทุกแนวทางนะครับในการแก้ปัญหานะครับซึ่งเราเนี่ยอย่าลืมนะครับนำแผนภาพต้นไม้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ต่อไปเป็นแบบประเมินตนเองนะครับซึ่งแบบประเมินตนเองเนี่ยคุณครูให้เด็กๆนำกลับไปทำข้อที่เท่าไหร่ครับ5 ถึง 7นะครับ5ถึง7ว่าอย่างไรบ้างในข้อที่5ครับบอกข้อมูลและเงื่อนไขที่ใช้ในการจัดหนังสือลงชั้นในระดับที่ชั้นทำได้เด็กๆก็ทำอย่างไรครับระบายสีลงไปใครที่ระบายสีทั้ง3ดาวแสดงว่าทำได้เป็นไงทำได้ดีเลยนะครับทำได้ดีเลยนะครับและช่องด้านหลังก็คือสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นนะครับเด็กๆก็ขีดถูกถ้าช่องไหนที่ได้ดาวหรืออาจจะได้3ดาวแล้วเราก็ขีดเครื่องหมายถูกได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะทำให้ดีขึ้นในข้อที่6เขียนแผนภาพต้นไม้แสดงแนวทางจัดหนังสือลงชั้นได้7พูดนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาจัดหนังสือลงชั้นได้ก็อย่าลืมกลับไปประเมินตนเองด้วยนะครับสุดท้ายครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขกันบ้างหน่วยใหม่ครับเริ่มใหม่นะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยจะได้มาทำการเขียนโปรแกรมกันนะครับแต่ว่าเป็นการเขียนโปรแกรมลงกระดาษนะครับยังไม่ได้ใช้งานในส่วนของการเขียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับมีใบงานนะครับเป็นใบงานที่1เรื่องของเรื่องอะไรครับวันหยุดของเบสนะครับวันหยุดของเบสเอาล่ะครับซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ที่เดิมเลยครับ www.dltv.ac.th แหมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ในกิจกรรมสนุกสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่เป็นกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโป้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เฮ้ย
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: เต็มตีโป
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
6: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเน
6: าะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rengsak. You can call me Teacher Palm. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้พบกับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเช่นเคยครับพบกับครูคุณัตเรืองศักดิ์นะครับและวันนี้ครับเด็กๆดูบนหน้าจอได้เลยครับเด็กๆลองดูบนหน้าจอนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรเด็กๆเห็นไหมครับว่าทีเชอร์มีรูปอะไรมาบ้างทำไมถึงเป็นมอนสเตอร์ครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับมันเป็นสัตว์ประหลาดนั่นเองครับเด็กๆครับดูนะครับเรื่องของเราที่จะเรียนกันในวันนี้ก็คือ Monsters Body 1มีครั้งที่1และก็ต้องมีครั้งที่2นะครับเรื่องของเราเด็กๆดูนะครับว่า Monsters Body ในที่นี้มีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆคุ้นกับคำไหนบ้างครับแน่นอนครับเด็กๆรู้จักคำว่ามอนสเตอร์แล้วเนาะและเด็กๆยังจำคำนี้ได้ไหมครับบอดี้นั่นก็คือร่างกายครับถูกต้องเป็นร่างกายของสัตว์ประหลาดของมอนสเตอร์นั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าครับเด็กๆครับว่าเด็กๆเรียนไปคาบนี้แล้วเด็กๆจะทราบอะไรเราจะทีเชอร์จะบอกหนูทุกคาบเลยใช่ไหมครับว่าทุกครั้งที่เด็กๆเรียนไปจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆจะทราบอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยเด็กๆจะสามารถออกเสียงและบอกความหมายได้นะครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับ adjective หรือคำคุณศัพท์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าคำคุณศัพท์นั้นจะบอกถึงอะไรในเรื่องนี้นะครับต่อไปครับเด็กๆจะสามารถถามและตอบได้ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นั้นมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและต่อไปนะครับเด็กๆสามารถพูดและก็เขียนบรรยายได้นะครับว่าลักษณะรูปร่างของตัวเราหรือตัวมอนสเตอร์นั้นจะบอกว่าอย่างไรและแน่นอนครับเด็กๆจะสามารถกล่าวถึงบุคคลอื่นในทางที่ดีได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะสอดแทรกคุณธรรมให้นักเรียนได้ทราบกันนะครับและสุดท้ายเลยเด็กๆจะยังไงครับจะสนุกสนานต่อการใช้ภาษาอังกฤษในวันนี้แน่นอนครับทีเชอร์สัญญาครับเรามาดูกันดีกว่าครับ Look at the picturewhat do you see in this picture เด็กๆ ดูนะครับว่าเด็กๆ เห็นอะไรบ้างในรูปนี้มีใครบ้างครับเด็กๆ เห็นผู้ชายเหล่านี้ไหมครับทีเชอร์จะให้นักเรียนลองเปรียบเทียบดูว่าเขามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรลองดูลองดูครับว่าเขามีอะไรที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันบ้างไหมนักเรียนปลายทางครับช่วยกันดูนะครับว่ารูปบนหน้าจอตอนนี้นะครับมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับเด็กๆลองบอกทีเชอร์หน่อยครับใช้ไมค์ได้เลยใครเห็นอะไรบนรูปนี้บอกได้เลยครับใช้ไมค์ได้เลยครับ
0: คนแรกมวนค
1: ่
0: ะ
1: แล้วยังไงต่อครับมีอะไรอีก
0: คนที่สองผอมค่ะ
1: แล้วยังไงอีกครับ
0: คนที่สามตัวสูงค่ะ
1: แล้วยังไงอีกครับ
0: คนที่4ตัวเล็กค่ะ
1: เด็กๆเห็นอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมครับขอบคุณครับนั่งลงครับเด็กๆเห็นไหมครับว่ามีการอย่างที่เมทันบอกครับว่ามีการบอกถึงแต่ละคนว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไรใช่ไหมครับนี่แหละครับคือคำ adjective เด็กๆพอเคยได้ยินคำว่า adjective ไหมครับ adjective คือการบอกลักษณะรูปร่างของบุคคลแต่ในที่นี้กันนะครับเราจะบอกรูปร่างลักษณะของคนแล้วก็รวมถึงอะไรครับมอนสเตอร์นะเพราะว่าบทเรียนของเราค่อนข้างจะเกี่ยวกับมอนสเตอร์นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับเด็กๆ ดูบนหน้าจอคำนี้ก็คือ adjective ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองครับคำคุณศัพท์เรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับรูปแรกอย่างที่เพื่อนบอกไหมครับว่ารูปแรกเป็นรูปผู้ชายค่อนข้างตัวค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับคำว่าFat เด็กๆลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับ Spell it please F-A-T Fat ก็คืออ้วนนั่นเองครับต่อไปสะกดพร้อมกันครับ Spell it please thin thin thin เด็กๆเอาลิ้นออกมาข้างนอกครับ thin thin very good tall
2: tall
1: เด็กๆลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับ
2: tall
1: tall สูงอันนี้รูปร่างสูงนะครับต่อไปครับคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ย S H O R T ออกเสียงว่าอย่างไรครับ S H O R T short short ออกเสียงพร้อมกันครับ short ก็คือรูปร่างเตี้ยหรือว่าตัวเล็กนั่นเองครับเด็กๆ ดูนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องการบอกรูปร่างนะลองจำคำยาวไหมครับแต่ละคำลองออกเสียงตั้งแต่คำแรกให้ที่เชื่อฟังหน่อยครับเด็กเรียนปลายทางด้วยนะครับ3 2 1ต่อเลยครับ thin thin ต่อเลยครับ tall next shortFat.
2: Fat.
1: Fat.
2: Fat.
1: Thin.
2: Thin.
1: Thin.
2: Thin.
1: Tall.
2: Tall.
1: Tall.
2: Tall.
1: Short.
2: Short.
1: ตอนนี้ทีเชอร์ยังไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงทางบ้านยังดังกว่าทางเราเลยเอาใหม่ครับดังๆเลยนะ 3 2 1 Fat.
2: Fat.
1: ต่อเลยครับ Thin.
2: Thin.
1: Tall.Short.
2: Short.
1: Very good. ต่อไปเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นคำไหนดูรูปนี้ครับสวยไหมเป็นผู้หญิงที่สวยคำนี้นะครับเด็กๆลองออกเสียงให้ที่เชื่อฟังหน่อยมีคนบอกถูกคำว่าอะไรนะครับ
2: Beautiful.
1: Beautiful. ออกเสียงดังๆให้ถึงปลายทางเลย Beautiful.สองครั้งครับ
2: beautiful
1: อีกครั้งครับ
2: beautiful
1: beautiful เรามาสะกดพร้อมกันครับ spell it please t 2 1 b
2: e a u t i f u l
1: beautiful
2: beautiful
1: มีความหมายว่าสวยนั่นเองนะเด็กๆครับคำว่า beautiful มีความหมายว่าอย่างไรครับสวยต่อไปดูรูปนี้นี่เป็นมอนสเตอร์ของเราแล้วเด็กๆเห็นรูปของมอนสเตอร์รูปนี้เด็กๆบอกหน่อยครับว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรหรือว่าเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรดูไม่สมส่วนแล้วอะไรอีกครับ
3: น
1: ่
3: ากล
1: ั
3: ว
1: โอเคเรามาเรียนรู้กันดีกว่าครับคำศัพท์คำนี้เด็กๆออกเสียงพร้อมเดี๋ยวทีเชอร์จะออกให้ฟังก่อนและเด็กๆลองออกตามนะ ugly
2: ugly
1: ugly
2: ugly
1: ตรงข้ามกับคำว่าสวยคือคำว่าอะไรนะหน้าเกลียดคำนี้คือคำว่าหน้าเกลียดนั่นเองสรุปแล้วคำว่า ugly มีความหมายว่าอย่างไรครับตรงข้ามกับ beautiful เลยนั่นก็คือคำว่า ugly ออกเสียงพร้อมกัน2ครั้งครับ two times
2: ugly
1: โอเคลองมาสะกดครับ spell it together 3 2 1
2: ugly
1: ugly
2: ugly
1: beautiful
2: beautiful
1: uglyโอเคเรามาเรียนรู้กันต่อครับเด็กๆ ดูนะครับว่า Q&A คืออะไรเอ่ย Question and Answer นะครับถามตอบนะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะเรียนกันในประโยคว่าอย่างไร What does the monster look like? What does the monster look likeเด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันกับนักเรียนทางบ้านนะครับ3 2 1 What does the monster look like? ลองกลุ่มนี้ก่อนดีกว่าทั้งกลุ่มออกเสียงคำถามนี้พร้อมกันครับ 3, 2, 1
2: What does
1: the
2: monster
1: look like? เด็กๆใช้ไมค์ด้วยนะครับแล้วออกเสียงให้ดังๆนะเราจะมาแข่งกันนะครับว่ากลุ่มไหนออกเสียงคำถามนี้ได้ดังที่สุดใช้ไมค์ได้1คนครับแล้วตะโกนได้เลยพร้อมหรือยัง3 2 1พูดพร้อมกันนะครับทั้งกลุ่ม3 2 1
0: What does
1: the
0: monster look like
1: โอเคเรามาดูกลุ่มนี้กันดีกว่าครับ3 2 1
0: What does the monster look like?
1: Okay, very good. ต่อไปกลุ่มนี้ครับ3, 2, 1
0: What does the monster look like?
1: ต่อไปกลุ่มนั้นครับ3, 2, 1
0: What does the monster look like
1: เอาทั้งกลุ่มครับช่วยกันตะโกน3 2 1
0: What does the monster look like
1: Very good ต่อไปกลุ่มนี้ครับ3 2 1
0: What does the monster look like
1: Very good ต่อไปครับนักเรียนปลายทางครับออกเสียงคำศัพท์นี้พร้อมกันนะครับ3 2 1เก่งมากๆเลยครับได้ยินมาถึงนักเรียนต้นทางเลยเด็กๆได้ยินเสียงไหมครับเก่งมากๆเลยครับเด็กๆมาดูพร้อมกันครับบนหน้าจอของเรา What does the monster look like มีความหมายว่าอย่างไรนะถ้าเด็กๆยังไม่รู้ความหมายลองเดาดูว่าทีเชอร์มีมอนสเตอร์มาแบบนี้1 2 3 4 4ตัวแบบนี้แล้วถ้าทีเชอร์อยากถามว่า What does the monster look like เอาที่ตัวนี้นะครับลองที่ตัวนี้ดู What does the monster look like เด็กๆคิดว่าทีเชอร์ถามว่าอย่างไรช่วยกันตอบเลยลูกช่วยกันตอบเลยครับยังไม่ถูกครับยังไม่ใช่คำว่าชอบนะลองดู What does the monster look likeเอาใหม่ทีเชอร์จะสมมุติสถานการณ์ให้ทีเชอร์มีมอนสเตอร์มา4ตัวใช่ไหมครับแล้วทีเชอร์เลือกถามตัวนี้เด็กๆจะต้องดูความแตกต่างแล้วว่าแต่ละตัวมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมแล้วทีเชอร์ตั้งคำถามว่า What does the monster look like นักเรียนคิดว่าทีเชอร์ถามว่าอย่างไรลองพูดดูครับลองใช้ไมค์ดูเอาใช้ไมค์ให้เพื่อนใช้ไมค์หน่อยลองตอบดูครับทุกกลุ่มแต่ละกลุ่มถ้าตอบได้ตอบเลยครับ
0: มอนตัวนี้อยู่ที่ไหน
1: ยังไม่ถูกต้องนะครับใกล้เคียงแล้วเด็กๆครับช่วยกันตอบถ้าผิดไม่เป็นไรเลยเพราะว่าทีเชอร์จะมาบอกความถูกต้องให้

0: ใช่เด็กๆไม่ต้องกลัวเลยอ่ะลองตอบดูครับ
1: มอนเตอร์ตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไร
0: ถูกต้องเลยครับมอนสเตอร์ตัวนี้รูปร่างเขาเป็นอย่างไรนั่นเองครับเพราะเราเรียนกันในรูปร่างกันใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางตอบกันได้ไหมครับคิดว่าตอบกันได้อย่างแน่นอนเลยครับ What does the monster look like? Monster มีรูปร่างเป็นอย่างไรถูกต้องครับแล้วก็จะต้องตอบเกี่ยวกับจิตที่เราเรียนมาเด็กๆคิดว่าถ้าอ้วนก็บอกว่าเขาอ้วนหรือว่าเขาผอมหรือว่าเขาสูงแบบนี้เด็กๆสามารถตอบได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับมอนสเตอร์รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนั่นเองครับวิธีการตอบเด็กๆลองดูครับไม่ยากเลยเด็กๆเขาถามถึงใครครับมอนสเตอร์เราก็ต้องตอบเกี่ยวกับมอนสเตอร์นั่นเองครับวิธีการตอบก็คือ the monster is แล้วก็ตามด้วย adjective เช่นเอารูปไหนดีเด็กๆตัวนี้เหรอครับโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะถามแต่ละกลุ่มละกันกลุ่มนี้เตรียมคำตอบนะครับวิธีการตอบก็คือThe monster is แล้วก็ตามด้วย adjective ที่เราเรียนกัน adjective ก็คือรูปร่างที่เราเรียนกันนะลองดูกันกลุ่มนี้ที่เชิญจะถามว่าตัวนี้ What does the monster look like ใช้ใหม่ครับลองตอบดูถูกผิดไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวที่เชิญจะช่วยให้
1: Color orange
0: The monster is
1: The monster is orange.
0: ถูกต้องนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยบอกเขาว่าเกี่ยวกับสีก็สามารถบอกได้ The monster is
1: The monster is orange.
0: Orange เป็นสีส้มใช่ไหมครับโอเคครับต่อไปกลุ่มนี้เด็กๆลองใช้ adjective ที่เราเรียนกันมานะลองดูรูปนี้แล้วกัน What does the monster look likeไม่เอาสีแล้วเอา adjective
1: The monster is short
0: Very good The monster is short ต่อไปกลุ่มนี้ครับมา What does the monster look like
1: The monster is thin
0: The monster is thin เขามีรูปร่างผอมเด็กๆกลุ่มนี้ให้การบ้านช่วยกันนึกนะครับว่าที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นี้คำ adjective หรือคำคุณศัพท์นั้นที่เราเรียนกันสั้นๆนั้นน่ะมีคำว่าอะไรบ้างต่อไปกลุ่มนั้นครับกลุ่มสุดท้ายนั้นเอารูปบนเลยลองดูรูปร่างเขานะ What does the monster look like
2: The monster is tall
0: โอเค very good ต่อไปครับกลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายเอารูปไหนดีทีเชอร์จะเอารูปนี้ละกัน What does the monster look like ตามความคิดของนักเรียนเลยครับว่า adjective ของเขาคืออะไรเอากลุ่มนั้นก่อน What does the monster look like
1: The monster is short
0: The monster is short Very good ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนปลายทางนะครับเอาภาพนี้ละกันWhat does the monster look like? นักเรียนแปลทางลองดูนะครับว่าเขารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและช่วยกันตะโกนตอบคุณครูต้นทางและคุณครูปลายทางด้วยนะครับลองตอบดูครับ 3, 2, 1 Very good เก่งมากๆเลยครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าเห็นไหมครับว่าวิธีการตอบของเราเนี่ยถ้าเขาถามด้วยWhat does the monster แปลว่าเขาอยากรู้เกี่ยวกับมอนสเตอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องตอบเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตัวนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราจะใช้ประโยคนี้ประยุกต์ใช้กับการถามว่าเขาผู้หญิงคนนั้นรูปร่างเป็นอย่างไรเขาผู้ชายคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเราจะใช้ประโยคไหนเด็กๆมาดูกันครับแต่ตอนนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับมอนสเตอร์กันก่อนเด็กๆดูครับ What do you see in this pictureต่อไปทีเชอร์จะให้คะแนนแต่ละกลุ่มแล้วนะว่ากลุ่มนี้ดูนะว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรและตอบคำถามทีเชอร์ให้ได้

0: ว่าในประโยคทีเชอร์จะให้สีที่แตกต่างกันในคำถามมีคำว่ามอนสเตอร์ตรงนี้วิธีการตอบของเราเด็กๆดูนะครับว่าทีเชอร์ก็จะดึงในส่วนของคำถามตรงนี้มาตอบเพราะว่าอะไรครับเขาถามถึงมอนสเตอร์เราก็ต้องตอบเกี่ยวกับมอนสเตอร์ถูกไหมครับเอาละครับได้คอนเซปต์แล้วนะอ่ะต่อไป next ไม่ซ้ำกลุ่มแล้วนะอ่ะโอเค3 2 1 what does the monster look like อ่ะกลุ่มนี
1: ้ the monster is purple
0: again please
1: the monster is purple
0: อ่ะลองเอาเป็นคำคุณศัพท์ที่เราเรียนกันสูงผอมตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้ได้หมดอ่ะ
1: The monster is short
0: The monster is short very good เรามาดูกันดีกว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะมองรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางกลุ่มก็อาจจะมองเป็น fat เป็น fat ได้ไหมครับเป็น short ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถตอบได้หลายคำตอบมากเลยแต่ว่าทีเชอร์มองเป็นเขารูปร่างตัวอ้วนก็คือ fat นั่นเองครับ the monster is fat ต่อไปกลุ่มนี้ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาก็ตัวสั้นเหมือนตัวเล็กเหมือนกันนะเด็กๆดูครับเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์บอกว่าเราประยุกต์ไปถามผู้อื่นได้ไม่ใช่เพียงแค่มอนสเตอร์เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ what does she look likeยังไม่ได้ยิน again please
1: What does she look like
0: คำตอบนี้จะตอบอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ถามมอนสเตอร์ตอบมอนสเตอร์รอบนี้ถามชีเราจะตอบขึ้นต้นด้วย ถูกต้อง she is นั่นเองครับและก็ตามด้วยอะไรครับก็คือ adjective ที่เราเรียนกันไปนะเด็กๆสามารถหาคำตอบเพิ่มเติมได้นอกจาก adjective ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะมันมีหลายอย่างมากเลยในการบอกรูปร่างลักษณะของบุคคลนะครับ What does she look like เขาผู้หญิงคนนี้รูปร่างเป็นอย่างไรเอาละครับเด็กๆ What do you see in this picture นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างครับเป็นรูปผู้หญิงนะเด็กๆลองช่วยกันตอบเอาอย่างนี้ตอนนี้ทีเชอร์จะให้เด็กๆทุกคนเป็นทีเชอร์ถามคำถามเดี๋ยวทีเชอร์ตอบเองพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตะโกนดังๆเลยนะทุกกลุ่มเลยนะครับ 3 2 1
2: What does she look like
0: ยังไม่ได้ยินเลย again please
2: What does she look like
0: She is beautiful ถูกไหมเขาสวยเลยนะครับ She is beautiful เด็กๆลองตั้งคำถามอีกรอบครับ 3, 2, 1
2: What does she look like?
0: She is beautiful โอเคต่อไปนี่เราก็ประยุกต์ใช้กับการถามผู้ชายบ้างเด็กๆลองออกเสียงประโยคคำถามนี้พร้อมกันครับ 3, 2, 1
2: What does she look like
0: เด็กๆได้ยินทีเชอร์บอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราถามผู้หญิงเราจะใช้ she แต่ถ้าเราถามผู้ชายเราจะใช้คำว่าอะไรครับ he โอเค What does he look like
2: What does he look like
0: What does he look like
2: What does he look like
0: และวิธีการตอบนะครับHe is แล้วก็ตามด้วย adjective แต่อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เอามาตอบที่เป็นขึ้นต้นประโยคเราจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับเด็กๆเห็นความแตกต่างระหว่างที่อยู่ในประโยคไหมครับตัว he คำว่า he ตัวนี้วิธีการตอบขึ้นต้นประโยคเราจะต้องขึ้นต้นตัว h ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองครับ He is แล้วก็ตามด้วย adjective นะครับตอนนี้ teacher จะสุ่มเลขกลุ่มและก็ตั้งคำถามนี้และอีกกลุ่มเป็นผู้ตอบทีเชอร์ชอบเลข2และเลข4ครับตัวแทนกลุ่มจับไมค์ได้เลยครับ

0: อันนี้กลุ่ม2ใช่ไหมโอเค2และ4ลองตกลงกันสิว่าใครจะถามโอเคกลุ่ม2เป็นคนถาม Group 2ถามคำถามนี้และกลุ่มที่4เป็นผู้ตอบพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วถามได้เลยครับ
1: What does he look like? He is short
0: น้องมองกลุ่มนี้น้องมองคนนี้ใช่ไหมครับโอเคเก่งมากครับ very good ต่อไปเอากลุ่ม1และกลุ่ม5 group 1 and group 5 group 1ถามกลุ่ม1ใช่ไหมครับกลุ่ม1เป็นคนถาม group 5เป็นคนตอบดูที่รูปนี้และตอบนะครับ 3 2 1
1: What does he look like?
0: She หรือ he นะ อีกรอบครับ again please.
1: What does he look like?
0: Again please. อีกรอบหนึ่งครับ
1: What does he look like?
0: What does he look like?
2: He is tall.
0: He is tall. Very good. แต่ละกลุ่มมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่ารูปนี้เขาบอกว่า he is short และรูปนี้เป็น he is tall นั่นเองครับต่อไปเป็นกิจกรรม practice คือการฝึกนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวเด็กๆทุกคนจะได้ฝึกตั้งคำถามและก็ตอบคำถามด้วยประโยคที่เพื่อนถามนะครับนักเรียนมาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมา What does the monster look like? เด็กๆลองออกเสียงคำถามนี้พร้อมกันอีกครับเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการออกไปถามเพื่อน 3, 2, 1
3: What does the monster look like?
0: กลุ่มนี้ยังไม่ได้พูดเลยพูดพร้อมกันครับ
3: What does the monster look like?
0: โอเคและวิธีการตอบก็คือ the monster is แล้วก็ตามด้วย adjective นะเด็กๆครับมาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ทีเชอร์เตรียมอะไรมาตอนนี้นะครับขอให้ครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมนักเรียนด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะตั้งคำถามด้วยประโยค what does the monster look like โดยดูรูปร่างจากบนหน้าจอที่ทีเชอร์ปาล์มเตรียมมาให้นะครับและตอบคำถามด้วยคำว่า the monster is แล้วก็ตามด้วย adjective นั่นเองครับและก็ยังมีประโยคนี้เห็นไหมครับ What does he she look like เราจะสามารถเลือกใช้ he หรือ she ก็ได้ถ้านักเรียนเห็นรูปผู้ชายหรือรูปผู้หญิงนะครับวิธีการตอบก็คือ he she is และตามด้วย adjective เด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังเดี๋ยวที่เชิญเตรียมความพร้อมก่อนขอถามกลับว่านักเรียนจะดูรูปจากที่ไหนครับดูรูปบนหน้าจอที่ทีเชอร์เตรียมมาให้และให้นักเรียนบรรยายรูปร่างลักษณะของรูปแต่ละรูปที่นักเรียนเห็นและถามคำถามด้วยประโยคไหนครับใช่ครับที่เราซ้อมไปเมื่อกี้เราใช้ประโยคไหนนะตอนนี้สติไม่อยู่เลยฟังคำถามทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งเราจะใช้คำถามไหนในการถามครับถ้าเป็นมอนสเตอร์Very good. ถ้านักเรียนเห็นผู้หญิง
3: What does he look like?
0: Very good. ถ้านักเรียนเห็นเด็กผู้ชาย
3: What does he look like?
0: ถ้านักเรียนเห็นผู้ชายหรือเด็กผู้ชายนะครับให้นักเรียนใช้ he. โอเคพร้อมทำกิจกรรมกันแล้วให้นักเรียนดูตามรูปที่ครูจะเปิดให้นะครับและให้นักเรียนตั้งคำถามกับเพื่อนได้เลยตอนนี้เด็กๆครับถ้านักเรียนถามเพื่อน1คนแล้วให้นักเรียนเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับไปหาเพื่อนและถามคำถาม

0: เด็กๆครับถ้าเด็กๆคนไหนถามครบ2รูปแล้วให้ทีเชอร์เปลี่ยนภาพบอกได้เลยนะครับเริ่มเลยอะไรลูกถ้าเจอผู้หญิงให้ใช้ประโยคไหนหนูถามเพื่อนก่อนเลยถ้างั้น What does she look like beautiful ก็ได้หรือเขาจะผอมหรือสูงหรืออะไรตามที่นักเรียนเห็นก็ได้ครับเด็กๆ ดูบนหน้าจอได้เลยนะครับทีเชอร์เปิดคำถามไว้ให้นักเรียนได้ฝึกแล้วใช่อ่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองถามดู number 1 นะลูกมาถามเดี๋ยวตอบทีเชอร์ด้วยนะ What does she look likeหนูจะตอบว่าอะไร
1: ตัวสูง
0: tall he is tall เออ sorry she is tall โอเคถามทีเชอร์กลับบ้าง What does she look like นี่ What does she look like
1: What does she look like
0: ไม่มี is What does she look likeShe is beautiful. อ่ะมาต้องปิดบ้างถามเชื่อกลับบ้างเอารูปไหนดี1หรือ2She is beautiful. เดี๋ยวที่เชื่อถามกลับบ้าง What does she look like? โอเคได้เลยข้อ2 What does she look likeBeautiful, very good. ถามที่เชื่อกลับบ้าง She is tall. เขาตัวสูงต่อไปที่เชื่อจะเปลี่ยนภาพแล้วนะอย่าลืมเปลี่ยนคำถามด้วยนะครับบอกเพื่อนด้วยว่าเลือกรูปไหนทีเชอร์เปลี่ยนภาพแล้วนะเด็กๆเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มไปถามไหนเด็กๆเปลี่ยนคู่ได้เลยนะเปลี่ยนคู่ถามได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเปลี่ยนคู่ถามและดูบนหน้าจอได้นะครับว่าตอนนี้เป็นรูปอะไรและใช้ประโยคอะไรครับมาลองถามให้ทีเชอร์ดูหน่อยHe is ถามกลับบ้างลุกขึ้นมาอะไรนะครับติน
2: หาคนที่ทำ
3: คืออะไรคะที่สั่ง
0: ตินเบอร์4โอเคไหนดูกลุ่มนี้บ้างลองถามให้ทีเชอร์ดูหน่อยมีคนเล่นนอกเหนือหรอนอกเหนือจากคำถามทีเชอร์เหรอเดี๋ยวทีเชอร์จะเอาออกไปข้างนอกหน้าเวทีแล้วก็ให้ถามทีเชอร์เฮ้ยมาทีเชอร์จะขอถามหนูบ้างเอาตินดูรูปนี้แล้วหนูตอบทีเชอร์นะ What does the monster look like
1: monster
0: เก่งมากๆเลย very good

0: เด็กๆฝึกกันให้ได้นะเดี๋ยวทีเชอร์จะออกมาให้ลองพูดดูนะโอเค time is up I will count 5 4 3 2 1 everybody back to your seat กลับไปที่นั่งของตัวเองนั่งให้เรียบร้อย sit properly นะครับเรามาเริ่มกันดีกว่าเด็กๆคนไหนซ้อมกับคู่ซ้อมครบ6ภาพบ้างโอเคเดี๋ยวทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยมาเป็นลองถามและตอบดูนะครับมาออกมาเลยมาเลยครับมาเลยมา
1: แม่มาด้วย
0: มามามาลูกมา
1: ใครถามก่อนเราถาม
0: ด้วยโอเค3 2 1
2: What does he look like
1: He
0: Again please
2: What does he look like
0: เอารูปไหนครับ
1: 3
0: number 3
2: He is thin
0: โอเคถามกลับบ้างครับ
2: What does he look like He is thin
0: มีอิสตินเหมือนกันโอเคครับตบมือให้เพื่อนครับต่อไปขอคู่อีกคู่หนึ่งมาสะกิดมาเลยมาแล้วก็น้องผู้หญิงมาโอเคใครเป็นคนถามครับสะกิดถามเลือกรูปก่อนเอารูปไหนจะถามรูปไหนโอเค number 6พร้อมแล้วนะ
2: What does the monster look like? The monster is... thin.
0: น้องเห็นเป็นรูปร่างผอมนะครับสามารถตอบได้ทุกอย่างเลยนะครับโอเคครับต่อไปถามกลับบ้าง Number 5บ้างอ่ะ
2: The monster look like?
0: ต้องถามด้วยประโยคนี้ครับ What does the monster look like ครับผม
2: What does the monster look like The monster is short
0: The monster is short โอเคตบมือให้เพื่อนครับตอนนี้นะครับเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้ฝึกบทสนทนากันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับทีเชอร์จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนอีกนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองเด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับแบบฝึกหัดของเรานะครับเราจะเปิดไปที่ใบงานที่7นะครับ Beautiful or Ugly นั่นก็คือการเขียนนะครับบรรยายว่ารูปร่างแต่ละข้อที่นักเรียนนั้นเห็นนะครับมีรูปอย่างไรโดยใช้รูปประโยคที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นี้ครับเด็กๆครับผมเรามาอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับยกขึ้นมาพร้อมกันหรือยังนักเรียน Open Page 10เปิดไปหน้าที่10ได้เลยครับหน้าที่10ของเราลองอ่านชื่อใบงานให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับเด็กๆครับลองอ่านใบงานชื่อใบงานให้ที่เชื่อฟังหน่อยต้องกล้าดูจากข้างบนนี่ก็ได้ชื่อใบงานใบงานที่7เรื่องอะไร Beautiful or Ugly เป็นชื่อใบงานที่ที่เชื่อตั้งขึ้นมานะครับเป็นการบอกนะครับว่านักเรียนจะต้องเขียนบรรยายนะครับเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของแต่ละข้อที่นักเรียนเห็นนักเรียนดูในกรอบนี้ครับเด็กๆครับเด็กๆดูนี้ในกรอบนี้นักเรียนเห็นไหมครับในกรอบในใบงานกับบนหน้า

0: จอจะมีใบงานหน้าตาคล้ายๆกันเด็กๆดูกรอบแรกเลยประโยคนี้คำนี้คำนี้ออกเสียงพร้อมกันครับ Again please
1: beautiful
0: ดังๆหน่อยครับ louder please
1: beautiful
0: next ถูกต้องแล้วครับมั่นใจหน่อยครับตอบเลย
1: Ugly
0: ต่อไปดังๆครับ
1: Fat
0: และคำสุดท้าย
1: Thin
0: ในความหมายนะครับของคำแรกก็คือ Beautiful สวย Ugly น่าเกลียด Fat อ้วน Thin ผอมเป็นการบอกรูปร่างลักษณะนะครับเด็กๆ ดูที่รูปแรกและตอบเลยครับว่า The monster isอะไรนักเรียนตอบได้เลยเขียนลงไปได้เลยนะครับเลือกมาตอบได้เลยครับว่าเด็กๆจะให้มอนสเตอร์ตัวนี้รูปร่างเป็นอย่างไรวิธีการตอบนะครับ The monster is แล้วตามด้วย adjective และประโยคที่2 It is It is ตรงนี้นักเรียนดูครับเด็กๆดูตรงนี้ครับคำว่า it คำนี้เขากล่าวถึงประโยคไหนเขากล่าวถึงใครครับคำว่า it เด็กๆฟังนะ The monster is fat Teacher จะตอบอีกว่า it is fat เด็กๆคิดว่า it คำนี้แทนคำไหนแทน monster ถูกต้องครับเด็กๆสามารถตอบได้เลยนะครับว่า This monster is fat It is fat เด็กๆสามารถตอบได้2ประโยคตรงนี้ครับตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับทีเชอร์กลับมาเห็นแล้วว่าเพื่อนเสร็จแล้วหนูต้องตอบตรงนี้2ครั้งนะครับถ้านักเรียนตอบ It is fat ตรงนี้เด็กๆต้องเขียน This monster is fat เหมือนกันใช่ครับผมเขียนไปเลย2ครั้งเพราะเราสามารถบอกได้เลยครับว่าแต่2ประโยคนี้มีความหมายเดียวกันซึ่งคำว่า it ตรงนี้ทีเชอร์แทนตัวมอนสเตอร์ครับเดี๋ยวทีเชอร์ขอเดินดูนะโอเคถูกต้องครับต่อไปครับอะไรนะลูกไม่ต้องสอนง่ายเดี๋ยวทีเชอร์สอนเองมาถูกต้องแล้วนี่ถูกต้องแล้วครับหนูดูรูปนี้แล้วหนูตอบเลือกตอบเลยว่าเขาเป็นแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้หนูคิดว่าเขาเป็นยังไง
2: เขาเป็นยังไงล่ะอันนี้คือเขาเป็นเติมความ
0: คิดครับถูกต้องเด็กๆเขียนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษให้สวยงามหน่อยนะครับ

0: ูปแรกครับได้เลยลูกหนูเขียนตามที่หนูเห็นได้เลยครับได้ครับถูกต้องเลยทำถูกต้องแล้วครับถ้าเด็กๆอยากให้ทำได้ถูกต้องเด็กๆสามารถเขียนคำภาษาไทยที่ทีเชอร์บอกไปกำกับไว้ได้This monster is thin ตรงนี้ก็ต้องเขียนว่า it is thin เขียน2ครั้งเอาอันเดียวก่อนดีกว่าสามารถเขียนได้นะถ้ามันเป็นรูปร่างที่คล้ายๆที่หนูคิดได้อะไม่ต้องครับไม่เป็นไรครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทีเชอร์ตรวจนะทีเชอร์สังเกตเห็นนะครับว่ามีเพื่อนที่เขาเลือกในกรอบข้างบนแล้วเขากากบาททิ้งเพื่อที่จะอะไรครับเราจะได้ไม่สับสนว่าเราใช้ไปแล้วหรือยังอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยครับต่อไปคิดว่าเขารูปร่างเป็นยังไงหรืออันไหนที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยหนูสามารถเอามาตอบได้เลยลองดูคำไหนที่หนูยังไม่ได้ใช้ใช้ซ้ำก็ได้ลูกโอเคเก่งมากๆเลยใบงานนี้เป็นใบงานที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
1: ง่ายน
0: ิดเดียวเลยใช่ไหมโอเค

0: ่อไปหนูตอบอันนี้แล้วตรงนี้ก็ต้องตอบเหมือนกันตัว B ไหมหรือตัว H ตัวอะไรนี่นี่ตัวแรกโอเคมีเพื่อนระบายสีแล้วด้วยน่ารักมากเลยสามารถตกแต่งได้นะครับสำหรับตอนที่ยังไม่หมดเวลานะทิชเชอร์จะสอนให้ถึงไหนแล้วครับดูข้อนี้หนูคิดว่าเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเก่งมากอ้วนไหมอ้วนไหมถ้าอ้วนโอเคใช้คำนี้คำว่า fat ต่อไปเร็วๆทำข้อ2เลยตัว F หนูอย่าลืมขีดตรงนี้ด้วยครับเห็นไหมโอเคส่วนใหญ่จะนักเรียนจะเสร็จแล้วโอเค time is up หมดเวลาแล้วนะครับ เรามาดูการตรวจคำตอบของเราเด็กๆ ดูครับตอนนี้ถ้าทิเชอร์พูดประโยคไหนให้นักเรียนขีดถูกได้เลยแต่ว่าทิเชอร์จะบอกว่าแบบฝึกหัดวันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนักเรียนสามารถคิดตามจินตนาการตามที่นักเรียนเห็นได้นะครับว่าบางคนนะครับเห็นมอนสเตอร์ตัวเดียวกันแต่ว่ารูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ทีเชอร์จะลองตอบคำถามให้นะครับเป็นวิธีการตอบคำถามที่ถูกต้องเรามาดูตรวจคำตอบกันครับเด็กๆครับข้อที่1 This monster is อากาช่วยทีเชอร์ตอบ This monster is fat แต่ทีเชอร์เห็นเป็นน่าเกลียดไม่เป็นไรครับของก้าก็ถูกต้องนะครับถ้าต้องก้าตอบ fat ตรงนี้ก็ต้องเป็น it is อะไรครับ fat it is fat เช่นเดียวกันทีเชอร์ตอบ ugly ก็ต้องเป็น it is ugly โอเครูปที่2เป็นรูปร่างเขาผอมนะครับ this monster is thin it is thin เหมือนผมเลยโอเคเด็กๆครับทีเชอร์ตอบคำถามนี้ลองอ่านคำตอบให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับข้อ3 This monster is fat และประโยคนี้ก็ต้องเป็น it is fat โอเคครับดูประโยคนี้สุดท้าย This woman is beautiful she is beautiful โอเคครับเด็กๆสามารถตรวจคำตอบได้ตามนี้หรือถ้าใครตอบคำถามไม่ตรงกับทีเชอร์แล้วรูปร่างหน้าตาเขาตรงกับที่นักเรียนเห็นนักเรียนสามารถติ๊กถูกได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆมาช่วงแรปอัพกันตอนนี้ให้นักเรียนเก็บแบบฝึกหัดลงไปครับ5 4 32 1โอเคเด็กๆครับเราเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้ว last but not least สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกับช่วง wrap up ของเรา wrap up ก็คือการสรุปบทเรียนเด็กๆลองบอกทีเชอร์หน่อยว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่อง adjective คือการบอกอะไรครับต้นกล้าจะกล้าใช้ไหมใช้ไหมหน่อยตอบหน่อยครับว่า adjective คือการบอกอะไรหรือกลุ่มไหนก็ได้รู้บอกเลยครับบอกเกี่ยวกับอะไร
1: ร่างกายครับ
0: รูปร่างร่างกายใช่ไหมครับรูปร่างลักษณะใช่ไหม
1: รูปร่างนะลักษณะของมอนสเตอร์คร
0: ับรูปร่างและลักษณะของมอนสเตอร์โดยใช้ adjective นะครับเรามาดูกันดีกว่ารูปแรกเด็กครับออกเสียงพร้อมกันเรียกรูปขึ้นมาเพื่อที่จะเราจะได้สรุปบทเรียนกันเริ่มเลยครับดังกว่านี
2: ้
0: Very good และคำเหล่านี้นะครับที่เราใช้ในบทเรียนในคาบนี้ก็จะมี fat ugly tall short beautiful thin คำเหล่านี้คือคำ adjective หรือคำคุณศัพท์นะครับสำหรับบอกรูปร่างลักษณะของบุคคลหรือว่าสิ่งอื่นๆได้เด็กๆครับการรูปร่างลักษณะคนเนี่ยทีเชอร์จะให้นักเรียนเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าเราจะใช้ไปในทางที่ไม่ดีแบบนี้คนที่เราบรรยายถึงเนี่ยเขาจะเสียใจไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆลองบรรยายเขาในทางที่ดีด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เขาได้นะครับและที่สำคัญจะไม่เป็นการไปก้าวก่ายสิทธิของบุคคลอื่นนะครับโอเคครับเด็กๆครับดูบทเรียนครั้งต่อไปทีเชอร์จะเตรียมเรื่อง Monsters Body 2ทีเชอร์สัญญาเลยครับว่าคาบต่อไปจะสนุกมากๆเลยเพราะเราจะมีการออกแบบมอนสเตอร์นั่นเองครับในจินตนาการของเด็กๆนะครับสำหรับวันนี้บทเรียนของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: Class ready
2: Thank you teacher
0: Thank you class I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge See you later Bye, Bye.

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับเฮ้ยน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: นี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: หรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการหลั่งของกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน 4 ทุ่มนั่นเอง
0: ชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: ไหนวันนี้เอาอะไรมาให้ดู
1: อาจารย์โยเกิร์ตอันนี้มันเป็นน้ำมากเลยค่ะ
0: โอ้ก็เป็นไปได้มันเป็นโยเกิร์ตที่หมักธรรมชาติน่ะมันก็จะมีพวกโปรตีนมีอะไรพวกนี้ค่ะตกตะกอนเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำน้ำก็จะเป็นส่วนที่เป็นน้ำที่ผสมอยู่ในน้ำนมมันก็จะแยกชั้นในทางการค้าเขาก็จะเอาไปปั่นอีกทีนึงแต่อันนี้เราไม่ได้ปั่นไงเราก็หมักเสร็จแล้วก็ใส่ผลไม้เลยใช่ไหมผลไม้ก็น่ากินดีอยู่นะมันเปรี้ยวมากไหมอ่ะอันนี้หมักไว้กี่วันคะ
1: บ่มเอาไว้แป๊บเดียวค่ะอาจารย์เลยไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร
0: ่อ๋อโอเคก็ดีเน
2: าะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อะไรกันอยู
1: ่คะกำลังพูดถึงโยเกิร์ตธรรมชาติโฮมเมดกินได้กันไหมอร่อยนะมีประโยชน์อะ
0: เขาทำเองเขาทำเอง
2: แล้วมันทำยังไงอ่ะ
3: ก็เราอ่ะเอานมสดมาหมักฝังไว้ประมาณคืนนึงอ่ะลักษณะมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบแข็งๆเป็นเคิร์ดอ่ะส่วนรสชาติก็จะเปรี้ยวนิดนึง
4: ใช่แค่นมเองเหรอ
3: ใช่แค่นมนะตัวหลัก
0: ทีเนี้ยเรารู้หรือเปล่าว่าตัวการที่ทำให้นมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตเนี่ยมันเกิดกระบวนการอะไรนะ
5: กระบวนการหม
0: ักใช่ไหมมีอะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดกระบวนการนี
6: ้จุลินทรีย
0: ์ค่ะเก่งมากเก่งมากจุลินทรีย์แล้วเนี่ยจุลินทรีย์เป็นคำกว้างๆใช่ไหม
6: คะ
0: ถ้าแคบลงมากว่านั้นล่ะ
3: ก็จะเป็นแบคทีเรีย
0: พวกแบคทีเรียใช่ไหมก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์เนาะที่เป็นกลุ่มของแบคทีเรียจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักเนี่ยค่ะจะเป็นจุลินทรีย์ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโทษเนาะอย่างเช่นทำให้อาหารเน่าเสียหรือว่าทำให้เราเป็นโรคอย่างเช่นท้องเสียใช่ไหมคะอาหารเป็นพิษอาเจียนอะไรพวกนี้เนาะก็มีโอกาสที่ป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจุลินทรีย์เนี่ยก็มีประโยชน์ที่มนุษย์เราสามารถเอามาใช้ได้เนาะอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยก็ทำมาจากจุลินทรีย์นั่นแหละที่เป็นกลุ่มของอะไรจำได้ไหม
3: จำได้ค่ะก็จะมีแลคโตบาซิลัสปันการิคัสค่ะก็สเตปโตคอคัสเทอร์โมฟิลัส
0: ใช่แล้วเนาะก็เป็นจุลินทรีย์2ตัวนะคะที่มีประโยชน์ช่วยให้โปรตีนในน้ำนมเกิดการตกตะกอนเป็นริ่มๆเนาะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโยเกิร์ตขึ้นมาในทางการค้าเนี่ยนะคะถ้าโยเกิร์ตพวกนี้นะคะทำได้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอามาขายเลยส่วนใหญ่แล้วเนาะเขาก็จะเอาไปปั่นอีกทีนึงนะคะแล้วก็ผสมกับสารอื่นๆสารคงตัวอื่นๆนะคะก็ทำให้เนื้อมันมีความเนียนละเอียดเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็แต่งรสไปก็แล้วแต่ว่าคุณอยากได้รสอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เติมไปเนาะอย่างของเราเนี่ยเราหมักเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติเนาะแล้วเราก็มีการเติมนะคะพวกผลไม้ลงไปเห็นไหมสวยไหมเวลาที่เราจะทำโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตโฮมเมดเนี่ยทำไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะของการทำโยเกิร์ตโฮมเมดก็คือต้องระวังเชื้อปนเปื้อนวัตถุดิบที่เราจะใช้แน่นอนทำโยเกิร์ตวัตถุดิบหลักก็คือนมสดนะคะนมสดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าก็ถ้าให้แนะนำนะคะก็ควรจะเป็นนมพาสเจอไรซ์นะคะเพราะว่ามีการฆ่าเชื้อมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ความสดความมันของนมเนี่ยก็ยังอยู่อย่างที่สองก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้อาหารกับจุลินทรีย์ที่เราจะเติมลงไปนะคะอย่างที่สามนะคะก็คือครีมเทียมหรือว่านมผงก็ได้นมผงหรือว่าครีมเทียมเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้โยเกิร์ตของเราเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่เนียนมากขึ้นนั่นเองนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะแล้วก็จะใช้นมสดนะคะที่เป็นนมพาสเจอไรซ์เนี่ยนะคะประมาณเท่านี้เลย1แกลลอนก็คือประมาณ2ลิตรเทน้ำนมใส่หม้อนะคะเป็นนมพาสเจอไรซ์เนาะก็ระวังร้อนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลนะคะลงไปเลยครีมเทียมนะคะใส่ลงไปนะเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเร่งไฟนะคะ ข้อควรระวังก็คือน้ำนมเนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะเดือดปุดปุดปุดปุดขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ควรนะคะก็คือพูดง่ายๆคือน้ำนมเนี่ยควรจะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80องศาเซลเซียสอย่าให้มันเดือดเพราะว่าถ้าเดือดปุ๊บเนี่ยไขมันนมกับตัวน้ำนมเนี่ยมันจะแยกชั้นเราก็จะมีเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะอันนี้เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปให้ความร้อนไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ให้ถึงประมาณ80องศาเซลเซียสคงไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วค่อยลดอุณหภูมิลงแปดสิบแล้วก็จับเวลาไว้15นาทีพอเราต้มนมไว้นะคะ80องศาเซลเซียสนะคะค้างไว้15นาทีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาทำให้เย็นเนาะวิธีการทำให้เย็นที่สั้นที่สุดก็คือยกทั้งหม้อไปแช่ในน้ำเย็นนะคะหรือว่าแช่ในน้ำธรรมดานี่แหละระวังให้น้ำข้างนอกเนี่ยกระฉอกเข้าไปในหม้อนะคะระหว่างนี้ก็คนไปด้วยเพื่อลดอุณหภูมินะคะลดอุณหภูมิให้เหลือเท่าไหร่45องศานะคะพอได้อุณหภูมิ45องศาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตลงไปนะเราใช้1ถ้วยเลยผสมให้เข้ากันให้ดีนะคะพอมันเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะเทลงไปใส่ภาชนะนะคะภาชนะก็แล้วแต่นะคะเราจะใช้อะไรก็ได้นะคะภาชนะบางอย่างนะคะถ้าไม่มีฝาปิดนะคะอย่างเช่นถ้วยนะคะพวกนี้ไม่มีฝาปิดเดี๋ยวเราใช้พลาสติกแรปนะคะแรปได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปบ่มนะคะที่อุณหภูมิประมาณ43องศาเซลเซียสนะคะต้องบ่มที่43องศาเซลเซียสเพราะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านั้นเนี่ยจุลินทรีย์โยเกิร์ตจะโตได้ไม่ดีเท่ากับจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาของที่เราทำเรียบร้อยแล้วไปบ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะมันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราบ่มโยเกิร์ตไปเรียบร้อยแล้วเนาะ6ชั่วโมงผ่านไวไวเหมือนโกหกโยเกิร์ตที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่บ่มที่อุณหภูมิ43องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะสังเกตเห็นว่าโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมีลักษณะแข็งนะคะมีลักษณะแข็งเป็นก้อนนะคะคล้ายๆเต้าหู้นิ่มๆ นะคะโยเกิร์ตเนี้ยก็ถือว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยดูภายนอกโอเคนะคะแต่ว่าโยเกิร์ตตรงนี้ยังบริโภคไม่ได้นะคะเราจะต้องมาทำการวัด pH นะคะหรือว่าวัดความเป็นกรดเป็นด่างของโยเกิร์ตก่อนว่ามันเปรี้ยวนะคะหรือว่ามีความเป็นกรดจริงๆไหมนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อโยเกิร์ตนะคะผสมกับน้ำนะคะอัตราส่วนก็ประมาณ1ต่อ1นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษนะคะ pH paper นะคะทำการวัดเราต้องให้ได้ pH นะคะประมาณ4นะคะมีความเป็นกรดแต่ว่าไม่ได้เป็นกรดมากจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยว

0: มันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะแล้วก็ฝาดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาเทียบนะคะโดยการเทียบสีกับที่กล่อง pH นะคะของโยเกิร์ตเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณ 4-5 นะคะก็ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโยเกิร์ตล็อตนี้เราก็สามารถนำไปบริโภคได้โอเคหลังจากที่เราวัด pH นะคะของโยเกิร์ตแล้วเนี่ยนะคะก็พอ pH ได้ออกมาเป็นกรดนะคะแล้วก็เกิดเป็นเป็นลิ่มของตะกอนเลยก็แสดงว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเจริญได้ในน้ำนมเนาะที่เราทำนะคะทีนี้เนี่ยอยากรู้ไหมว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงอ่ะนะคะเดี๋ยวเราอ่ะนะคะจะเอาตัวอย่างโยเกิร์ตเนี้ยนะคะไปลองส่องกล้องนะคะดูจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตหน้าตาเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปส่องกันที่ห้องแลบข้างบนนะคะหลังจากที่เราทำโยเกิร์ตแล้วจะมาส่องดูเชื้อกันนะคะว่าจุลินทรีย์โยเกิร์ตหน้าตาเป็นยังไงเนาะเราก็จะเอาโยเกิร์ตนะคะมาส่องง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆเบื้องต้นก็คือใช้วิธีที่เรียกว่าเวทเมาส์นะคะก็คือการย้อมด้วยน้ำวิธีการก็คือหยดน้ำนะคะแล้วก็ผสมกับโยเกิร์ตนะคะตักโยเกิร์ตผสมลงไปปิดกระจกสไลด์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์แค่นี้เองง่ายนิดเดียวนะคะแผ่นสไลด์ที่ได้นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์กันนะคะอันนี้ก็คือภาพใต้กล้องนะคะภาพใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะของตัวอย่างโยเกิร์ตของเรานะจำได้ไหมที่เราเตรียมกันมาเมื่อกี้เนาะนะคะอันนี้ใช้กำลังขยาย400เท่านะคะเราก็จะเห็นก้อนโยเกิร์ตนะคะอยู่ทางขวามือของภาพเนาะแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์นะคะที่อยู่ในโยเกิร์ตเนาะแล้วก็จะเห็นที่เป็นรูปร่างกลมนะคะเป็นจุดๆกลมๆดิ้นตุ๊กไปมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ในบริเวณนั้นก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีรูปร่างเป็นท่อนๆนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นรูปร่างเป็นท่อนๆนะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์อีกประเภทหนึ่งเนาะเพราะเราใช้จุลินทรีย์2ประเภทจำได้ไหมก็คือเป็นแลคโตบาซิลัสนะคะกับสเตปโตคอคคัสเนาะแลคโตบาซิลัสก็จะเป็นแบคทีเรียรูปท่อนนะคะส่วนสเตปโตคอคคัสก็จะเป็นแบคทีเรียรูปกลมนะคะก็จะเจริญอยู่ในโยเกิร์ตค่ะจากตัวอย่างที่เราไปดูมาเนาะเราก็ได้เห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเนาะทีนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเคยเจอจุลินทรีย์ที่เป็นโทษบ้างไหมยกตัวอย่างให้อาจารย์ฟังหน่อย
1: ที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นเชื้อราค่ะที่ขึ้นตามขนมปังหรือว่าผักผลไม้ค่ะทําให้ผลไม้เน่าเสียไม่น่ากินค่ะและบางชนิดก็สามารถสร้างสารพิษทําให้เราเป็นมะเร็งได
0: ้ทีนี้พูดถึงเชื้อราเนี่ยเรารู้ไหมว่าอาหารที่มีเชื้อราขึ้นเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไง
2: อาหารก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็มีเส้นใยสีต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้อาหารมีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ
0: เชื้อราเนี่ยก็จะมีทั้งเชื้อราที่เป็นเส้นสายเนาะแล้วก็พอเส้นใยของเชื้อราเนี่ยมันโตมากขึ้นมันก็จะมีการสร้างสปอร์นะคะสปอร์ของเชื้อราเนี่ยก็จะมีสีสันต่างๆเนาะที่เราเห็นขึ้นตามอาหารต่างๆใช่ไหมมีสีเขียวมั่งมีสีเหลืองมั่งมีสีแดงสีส้มอะไรอย่างนี้เนาะก็แล้วแต่ชนิดของเชื้อราเนาะนะคะแล้วก็ เชื้อราพวกเนี้ยนะคะเส้นใยมันอาจจะไม่มีสีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่มันจะขึ้นมาเป็นเชื้อราที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยนะคะเส้นใยของมันเนี่ยกระจายไปทั่วชิ้นอาหารแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเชื้อราเหล่านี้นะเวลาที่เราเห็นกระจุกของสปอร์ของมันเนี่ยนะคะเราไม่ต้องเอามากินนะทิ้งทั้งชิ้นเลยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเส้นใยของมันเนี่ยกระจายไปถึงไหนแล้วนะคะเราต่อให้เราบีบออกแล้วกินเข้าไปเนี่ยก็จะได้รับสปอร์ได้รับเส้นใยของเชื้อราเหล่านั้นนะคะก็จะทําให้อาหารเป็นพิษหรือว่าหนักกว่านั้นก็จะมีท็อกซิกต่างๆพวกเชื้อราเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะทําใ อาหาร

เน่าเสียอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเนาะแล้วก็ทำให้อาหารเน่าค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นเชื้อราที่เราพูดกันเมื่อกี้เนาะนะคะก็จะเป็นเชื้อราที่ขึ้นบนอาหารตัวอย่างวันนี้ที่อาจารย์นำมาให้ดูก็คือเป็นตัวอย่างของเชื้อราที่ขึ้นบนขนมปังนะคะก็มีหลายสีมีหลายแบบนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นราออกสีเขียวๆนะคะแล้วก็มีราสีส้มๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเตรียมตัวอย่างเชื้อราแล้วไปส่องใต้กล้องดูวันนี้เราใช้เป็นตัวอย่างเชื้อราสีเขียวตัวนี้ก็แล้วกันเนาะเติมแผ่นสไลด์นะคะแล้วก็ใช้นีดเดิลแล้วก็จะหยดน้ำยาตัวนี้นะคะเป็นน้ำยาย้อมสีเชื้อรานะคะชื่อว่าแลคโตฟีนอลคอตตอนบลูนี่ก็ใช้นิดเดิลนะคะเคลียร์ตัวอย่างเชื้อราแล้วก็เชื้อรานะคะแตะลงไปบนหยดสีย้อมอันนิดเดิลนะคะเผาไฟเพื่อฆ่าเชื้อรานะคะที่ติดอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากระจกปิดสไลด์นะคะปิดที่สีย้อมของเราก็จะได้แผ่นสไลด์นะคะที่มีตัวอย่างเชื้อราประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์กันนะคะอันนี้นะคะก็คือรูปร่างหน้าตาของเชื้อราเนาะที่ขึ้นบนขนมปังเนาะเราตัดชิ้นของขนมปังที่ขึ้นราเนี่ยค่ะมาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะอันนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคปนะคะก็กำลังขยายเนี่ยจะน้อยหน่อยแต่ว่าเราจะเห็นภาพลักษณะเป็น3มิตินะคะก็ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเห็นเม็ดกลมๆเนี่ยค่ะก็คือสปอร์เนาะเราก็จะเห็นเม็ดกลมๆตรงนี้ก็คือสปอร์ของเชื้อรานะคะแล้วก็เส้นที่เหมือนใยแมงมุมตรงนี้นะคะก็คือเส้นใยของเชื้อราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเราดูเหมือนว่าเส้นใยของเชื้อราเนี่ยมีไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเวลาเราส่องใต้กล้องเนี่ยเส้นใยของเชื้อราจะเต็มเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อควรระวังเนาะว่าอาหารอะไรที่ขึ้นเชื้อราเนี่ยนะคะอย่าบีเอาเฉพาะสปอร์ออกแล้วก็กินได้นะคะอาหารชนิดนั้นเนี่ยเส้นใยเนี่ยครอบคลุมเต็มหมดแล้วแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักเนาะกับจุลินทรีย์ทั้ง2แบบนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์เนาะแล้วก็จุลินทรีย์ที่เป็นโทษนะคะจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ก็อย่างเช่นจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตที่เราดูกันวันนี้เนาะพวกแบคทีเรียทั้ง2ชนิดนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะคะก็คือตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ขึ้นบนขนมปังนะคะเป็นเชื้อราบนขนมปังที่เราเห็นในภาพเนาะทำไมเราถึงต้องทำความรู้จักนะคะจุลินทรีย์พวกนี้ก็คือจะทำให้เราอะรู้ว่าโอเคจุลินทรีย์ชนิดไหนให้ประโยชน์จุลินทรีย์ชนิดไหนให้โทษเราควรระมัดระวังนะคะอย่างเช่นเชื้อราบนขนมปังอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าโอเคต่อให้มีจุดเล็กๆนะคะขึ้นนิดเดียวแต่ว่าเส้นใยของมันเนี่ยแผ่กระจายไปทั่วแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นประโยชน์เนาะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโอเคเวลาที่เราบริโภคอะไรเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นพิษกับเราไหมนะคะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษไหมหรือทำให้เกิดโรคนะคะซึ่งก็ถ้าไปเจอจุลินทรีย์ที่ก่อโรครุนแรงก็อาจจะทำให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคแล้วก็อาจจะต้องแอดมิดเนาะไปนอนโรงพยาบาลนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะดังนั้นก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของโรคของจุลินทรีย์มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยโรคของจุลินทรีย์ก็เลยมีอะไรให้เราอ่ะศึกษามีอะไรให้เราอ่ะทำความเข้าใจอีกเยอะแยะเนาะนี่ก็เป็นแค่จุลินทรีย์ตัวอย่างที่เรามาให้ดูวันนี้นะคะโอเค

0: ค่ะโลกของเรานะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์เลยจะมานำคลิปที่มีความรู้เกี่ยวกับการไหลของกระแสน้ำที่พื้นผิวมหาสมุทรและการไหลของอากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราอยู่นะคะโดยโลกของเราเนี่ยเมื่อมีลักษณะเป็นทรงกลมและส่วนมากประกอบด้วยน้ำและห่อหุ้มด้วยอากาศเมื่อโลกเราหมุนทำให้กระแสน้ำที่อยู่ที่ผิวมหาสมุทรนะคะเกิดการไหลเวียนดังนั้นนะคะวันนี้อาจารย์จะมีคลิปที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการไหลของกระแสน้ำที่ผิวมหาสมุทรเชิญไปรับชมได้เลยค่ะ
1: การไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรจึงมีลักษณะคล้ายกับการไหลเวียนของกระแสลมในบรรยากาศการไหลเวียนของกระแสน้ำมีอุปสรรคขวางกั้นเนื่องจาก1ใน3ของพื้นผิวโลกเป็นแผ่นดินการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรจึงไม่ปรากฏรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนกระแสลมข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือน้ำทะเลในมหาสมุทรมีความเค็มไม่เท่ากันน้ำทะเลที่เค็มกว่ามีความหนาแน่นสูงจะเคลื่อนไปแทนที่น้ำทะเลที่มีความหนาแน่นต่ำเราจึงแบ่งการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรเป็น2ประการคือกระแสน้ำบนพื้นผิวและกระแสน้ำลึกโดยมีปัจจัยการเกิดขึ้นคือ 1. ลมประจำฤดูและลมประจำถิ่น 2. ความหนาแน่นและอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรที่แตกต่างกัน 3. การเพิ่มและลดระดับน้ำในมหาสมุทร 4. ความแตกต่างของระดับน้ำในมหาสมุทรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันและสุดท้ายการเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดใต้มหาสมุทรกระแสน้ำพื้นผิวมหาสมุทรเกิดขึ้นเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างอากาศกับผิวน้ำอากาศเคลื่อนที่ด้วยการพาความร้อนซึ่งสะสมพลังจากแสงอาทิตย์พลังงานจากอากาศถ่ายทอดลงสู่ผิวน้ำอีกทีหนึ่งโดยกระแสลมพัดพาให้กระแสน้ำเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันโดยลมสินค้าตะวันออกบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรและลมตะวันตกในบริเวณใกล้ขั้วโลกคือลูกศรสีน้ำเงินมีอิทธิพลพัดพาให้น้ำในมหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกมีอิทธิพลพัดพาให้น้ำในมหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคือลูกศรสีแดงการไหลของน้ำในมหาสมุทรเคลื่อนที่เป็นวงเวียนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้โดยโลกมีสันฐานเป็นทรงกลมทำให้น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิแตกต่างกันพลังงานจากดวงอาทิตย์กระทบบริเวณศูนย์สูตรมากกว่าบริเวณขั้วโลกน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีอุณหภูมิสูงจึงไหลไปทางบริเวณขั้วโลกในขณะที่น้ำทะเลบริเวณขั้วโลกมีอุณหภูมิต่ำกว่าไหลเข้ามาแทนที่เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนได้ดีกว่าพื้นดินคือใช้เวลาในการสะสมความร้อนและเย็นตัวลงนานกว่าพื้นดินมหาสมุทรจึงนำพาพลังงานความร้อนไปด้วยเป็นระยะทางไกลทำให้เกิดผลกระทบต่อภูมิอากาศและระบบนิเวศบนพื้นที่ชายฝั่งเป็นอย่างยิ่งกระแสน้ำอุ่นทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำและคราบแน่นตกลงมาเป็นฝนอากาศชื้นกระแสน้ำเย็นทำให้อากาศแห้งจมตัวลงเกิดภูมิอากาศแบบทะเลทรายอิทธิพลของกระแสลมส่งผลกระทบต่อกระแสน้ำในมหาสมุทรเพียงความลึก1กิโลเมตรเท่านั้นนั่นหมายถึงการไหลเวียนของกระแสน้ำผิวพื้นมีอิทธิพลต่อน้ำในมหาสมุทรเพียงประมาณร้อยละ10โดยเส้นสีแดงคือการไหลของกระแสน้ำอุ่นเส้นสีน้ำเงินคือการไหลของกระแสน้ำเย็นแสดงถึงการไหลของน้ำที่ผิวมหาสมุทร
0: หลังจากได้รับชมเรื่องของกระแสน้ำที่ผิวมหาสมุทรไปแล้วนะคะคลิปต่อไปที่อาจารย์จะมานำเสนอให้และให้ความรู้แก่ทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะก็คือเรื่องของบรรยากาศที่ไหลอยู่รอบโลกของเรานะคะเชิญไปรับชมคลิปได้เลยค่ะ
2: การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศเกิดขึ้นได้จากการที่โลกได้รับพลังความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งใน

ความที่โลกเอียงทำให้พื้นที่แต่ละพื้นที่บนโลกได้รับพลังความร้อนที่ไม่เท่ากันซึ่งแปลว่าลำแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาบริเวณโลกจะเอียงมากกว่าลำแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาบริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้ความเข้มแสงน้อยกว่าและได้รับพลังงานที่น้อยกว่าจึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนของชั้นบรรยากาศนะครับบริเวณที่รับแสงอาทิตย์มากจะร้อนกว่าบริเวณที่ไม่ค่อยรับแสงอาทิตย์ทำให้ความหนาแน่นของอากาศแต่ละพื้นที่แตกต่างกันโดยอากาศที่ร้อนจะลอยตัวขึ้นด้านบนและอากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะครับทำให้เกิดลมเนื่องจากแสงอาทิตย์ตกกระทบเป็นมุมลาดขนานกับพื้นอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตรยกตัวขึ้นทำให้อากาศเย็นบริเวณขั้วโลกไหลเข้ามาแทนที่การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศทั้ง2ซีกนะครับเรียกว่าแฮดดีเซลโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงเซลล์การหมุนรอบของบรรยากาศจึงออกเป็น3เซลล์ได้แก่แฮลลีเซลล์ฟลอเรสเซลล์และโพลาร์เซลล์ในแต่ละซีกโลกแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุดกระแสลมค่อนข้างสงบเนื่องจากอากาศร้อนชื้นยกตัวขึ้นครอบแน่นเป็นเมฆคิวมูลัสขนาดใหญ่และมีการคายความร้อนแฝงจำนวนมากทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอากาศชั้นบนซึ่งสูญเสียน้ำไปแล้วนะครับจะทำกันเคลื่อนตัวไปทางโคโลกแต่ความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตรที่บริเวณลาติจูดที่30องศาเป็นเขตแห้งแล้งเนื่องจากเป็นบริเวณที่อากาศแห้งจากแฮนดีเซลและฟลอเรสเซลปะทะกันแล้วจมตัวลงทำให้พื้นดินแห้งเป็นทะเลทรายและพื้นน้ำมีกระแสลมอ่อนเราจึงเรียกเส้นลาติจูดนี้ว่าเส้น30องศาหรือเส้นลุงม้าเนื่องจากเป็นบริเวณที่กระแสลมสงบอากาศเหนือพื้นบริเวณเส้นลงม้าเคลื่อนตัวไปยังแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้เกิดลมพัดแรงโคลิออริสซึ่งเกิดจากการหมุนรอบตัวของโลกเข้ามาเสริมทำให้ลมพัดซีกโลกเหนือเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและลมพัดทางซีกโลกใต้เคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลมพัดทั้งสองปะทะกันและยกตัวขึ้นบริเวณเส้นศูนย์สูตรแถบความกดอากาศต่ำนี้จึงมีชื่อเรียกหนึ่งว่าแนวปะทะอากาศร้อนยกตัวหรือ ITCZ แถบความกดอากาศต่ำกึ่งขั้วโลกที่บริเวณแลติจูดที่60องศาเป็นเขตอากาศยกตัวเนื่องจากอากาศแถบความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตรเคลื่อนที่ไปทางขั้วโลกถูกแรงโคลิออริสเบี่ยงเบนทำให้เกิดลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกเรียกว่าโลเวสเทอรี่ปะทะกับลมโพลาริเทอรี่ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันออกโดยถูกแรงโพลิออริสเบี่ยงเบนมาจากทั้งโคโลกมวลอากาศจากลมทั้งสองมีรูภูมิแตกต่างกันทำให้เกิดแนวปะทะอากาศโคโลกมีพายุฝนฟ้าคะนองอากาศชั้นบนซึ่งสูญเสียน้ำไปแล้วเคลื่อนตัวไปยังเส้นลุงม้าบริเวณโคโลกทำให้เกิดภูมิอากาศแห้งแล้ง

การเกิดเมฆแล้วก็การเกิดฝนนะครับโดยที่เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องการเกิดเมฆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เบื้องต้นก่อนก็คือสถานะของสารเนาะจริงๆแล้วสถานะของสารเนี่ยในทางฟิสิกส์ของเราเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สถานะด้วยกันแต่ในเบื้องต้นในระดับมัธยมเนี่ยเราจะแบ่งเบื้องต้นออกเป็นแค่3สถานะเท่านั้นในข้อมูลคร่าวๆเราก็จะแบ่งออกเป็น1สถานะของแข็งหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า solid นะครับ2ก็คือของเหลวหรือเราเรียกว่า liquid3ก็คือแก๊สของแข็งเนี่ยจะมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคค่อนข้างชิดติดแน่นกันมากเนาะมีรูปร่างที่คงที่ปริมาตรก็คงที่ด้วยนะครับของเหลวการจัดเรียงตัวของอนุภาคนั้นจะห่างออกจากกันมากขึ้นกว่าของแข็งนะครับมีความเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่อิสระซะทีเดียวนะฮะแล้วส่วนปริมาตรคงที่แต่รูปร่างจะไม่คงที่เมื่อเราเทของเหลวจากภาชนะอันนึงไปยังภาชนะอีกอันนึงที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นว่าของเหลวนั้นก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายเลยก็คือแก๊สแก๊สนี้การจัดเรียงตัวของอนุภาคจะค่อนข้างอยู่ห่างกันเป็นอิสระต่อกันนะครับเวลาเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่แบบแรนดอมก็คือไม่สามารถคาดเดาได้เป็นการเคลื่อนที่แบบสุ่มเนาะต่อมาก็คือปริมาตรไม่คงที่รูปร่างก็ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่ามันมี3สถานะเราก็ต้องมาดูว่าสสารนั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะถึงกันได้ไหมได้แน่นอนถูกต้องไหมได้แน่นอนทีนี้ตอนนี้เรากำลังมุ่งเน้นไปที่สสารชนิดหนึ่งก็คือน้ำน้ำนั้นก็จะมี3สถานะครบเลยของแข็งก็ได้ก็คือน้ำแข็งของเหลวก็ได้คือน้ำที่เราใช้ดื่มกันเนาะแก๊สก็ได้ก็คืออยู่ในรูปของไอน้ำนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งนั้นจะต้องมีอุณหภูมิน้อยกว่า0องศาเซลเซียสย้ำว่าน้อยกว่า0องศาเซลเซียสแล้วมันก็จะต้องได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องจนมันจะมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวได้มันจะต้องผ่านจุด0องศาเซลเซียสซึ่งเราจะเรียกมันว่าจุดหลอมเหลวนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรายังหน้ามึนให้ความร้อนกับมันไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าของแข็งคือน้ำแข็งนั้นจะเปลี่ยนเป็นน้ำเหลวแล้วมันน้ำเหลวนั้นมันก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก1องศาเป็น2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง100องศาเราจะเรียก100องศานี้ว่าเป็นจุดเดือดเมื่อเรายังให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆสสารก็คือน้ำนั้นจะมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับเมื่อผ่านจุดเดือดปุ๊บมันจะกลายเป็นไอทันทีเพราะนั้นนี่คือกระบวนการในการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วก็เป็นก๊าซทีนี้กระบวนการย้อนกลับล่ะจากไอน้ำกลายไปเป็นน้ำแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นน้ำแข็งเนาะมันก็จะมีกระบวนการคล้ายๆกันครับให้วัตถุนั้นคายความร้อนออกไอ้น้ำของเราเป็นวัตถุก็คือน้ำที่ได้รับความร้อนเยอะมากๆอยู่ในตัวถูกต้องไหมครับเมื่อเราให้มันคายความร้อนออกเราจะพบว่าไอ้น้ำนั้นจะเกิดการควบแน่นครับกลายไปเป็นหยดน้ำเนาะยกตัวอย่างเช่นอากาศมันร้อนเราก็เดินไปที่ตู้เย็นหยิบน้ำออกมาน้ำเย็นๆเลยนะหวังที่จะดื่มก็ดื่มไปครับแล้วก็วางขวดน้ำนั้นเอาไว้ที่โต๊ะสักแป๊บหนึ่งเราจะเห็นว่ามีน้ำเจิ่งนองอยู่ที่บริเวณโต๊ะคือการที่ไอ้น้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมันไปโดนความเย็นปุ๊บมันก็เกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำออกมารอบๆนั่นแหละคือกระบวนการควบแน่นหรือเราเรียกว่าการกลั่นตัวก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเรายังปล่อยให้ของเหลวนั้นมันคายความร้อนต่อไปเรื่อยๆคายความร้อนต่อไปเรื่อยในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำๆเนาะมันก็ยิ่งคายความร้อนออกมาครับให้กับระบบนั้นมันก็จะทำให้ของเหลวนั้นจากของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งก็คือกลายเป็นน้ำแข็งนั่นเองเพียงแต่ว่าชื่อเรียกของอุณหภูมิที่จุดศูนย์องศาถ้าเกิดเป็นกรณีที่ลงมาจากของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วก็เรียกว่าจุดล้อมเหลวเนาะแต่ถ้าเกิดจากกรณีที่ของเหลวกลายเป็นของแข็งใช่ไหมครับก็0องศาเหมือนกันต้องผ่าน0องศามันถึงจะกลายเป็นของแข็งได้เราจะเรียกมันว่าจุดเยือกแข็งเพราะนั้น0องศาเหมือนกันแต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันได้นะครับเช่นเดียวกันกับ100องศาเราอาจจะเรียกฝั่งนี้ว่าจุดเดือดแต่ฝั่งนี้เราจะเรียกว่าจุดควบแน่นก็ได้เพราะนั้นตัวเลขเดียวกันแต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันได้นะครับเมื่อทราบตรงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ไปดูก่อนว่าเมฆคืออะไรเพราะว่าการเกิดเมฆนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะตรงนี้ทั้งหมดเลยเมฆคือย้ำว่าเมฆคือละอองน้ำนะครับ
ละอองน้ำไม่ใช่ไอน้ำหลายๆคนยังเข้าใจผิดนะว่าเมฆคือไอน้ำนะครับเมฆคือละอองน้ำขนาดเล็กๆที่มันมารวมตัวกันครับที่มันมารวมตัวกันแต่ว่ามันแค่อยู่บนฟ้าเท่านั้นเองนะทีนี้แล้วเมฆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมฆมันเกิดขึ้นมาจากที่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากบนพื้นดินนี่แหละบนพื้นดินที่มีความร้อนสูงนะครับมันมีความร้อนสูงความร้อนแน่นอนทำให้ผิวน้ำนั้นเกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ำไอน้ำลอยตัวสูงขึ้นไปนะครับในขณะที่ลอยขึ้นไปได้ 6.5 กิโลเมตรอุณหภูมิมันจะค่อยๆต่ำลงครับอีก 6.5 กิโลเมตรอุณหภูมิก็จะค่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆเมื่ออุณหภูมิค่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆไอน้ำเมื่อโดนกับความเย็นหรือพูดง่ายๆคือมันก็จะคลายความร้อนออกแบบที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้มันก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำหรือว่าละอองน้ำถูกต้องไหมครับมันก็จะไปจับตัวกันอยู่ข้างบนไอ้น้ำตัวนี้หรือว่าละอองน้ำตัวนี้มันจะลอยขึ้นไปได้สูงขนาดไหนลอยขึ้นไปในอวกาศเลยไหมลอยขึ้นไปที่ดาวอังคารลอยไปเรื่อยๆได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะอยู่แค่พื้นที่ที่มันจำกัดเท่านั้นที่โลกของเรานั้นมันกระทำออกแรงโน้มถ่วงกระทำต่อมันได้มันจะถูกกักอยู่ครับมันจะถูกกักอยู่กฎของแก๊ส PVT นะครับที่อุณหภูมิสูงความดันจะเป็นไงอุณหภูมิสูงความดันก็จะสูงตามไปด้วยถูกต้องไหมครับอุณหภูมิสูงความดันสูงตามไปด้วยเนาะทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำความดันก็จะต่ำตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศนั้นสูงไปเรื่อยๆอุณหภูมิมันต่ำลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าอากาศที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะมันจะเกิด

การแบ่งชั้นกันเกิดขึ้นครับมันจะเกิดการแบ่งชั้นเกิดขึ้นชั้นนึงก็มีความดันค่าหนึ่งชั้นนึงก็มีความดันค่าหนึ่งอีกชั้นนึงก็มีความดันค่าหนึ่งนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมฆนั้นมันถึงอยู่เป็นชั้นชั้นชั้นมันถึงไม่ลอยลงมาในแต่ละชั้นเพราะว่ามันจะถูกจำกัดด้วยความดันเมื่อเรารู้แล้วว่าเมฆมันจะอยู่เป็นชั้นชั้นชั้นแล้วมันจะลอยขึ้นไปได้สูงกี่กิโลคำตอบก็คือประมาณ10กิโลเมตรนะครับจะอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่าโทโพสเฟียร์จริงๆแล้วการแบ่งชั้นบรรยากาศเนี่ยมันมีเกณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราจะได้เรียนกันก็คือแบ่งตามความสูงไม่ก็แบ่งตามอุณหภูมินะครับในกรณีนี้อาจารย์จะขอพูดในเรื่องของอุณหภูมิกันแล้วกันการแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์นั้นน่ะจะมีอยู่4ชั้นจำง่ายๆก็คือโทสตามีเธอโทโพสเฟียร์สตราโตสเฟียร์สตราโตสเฟียร์แล้วก็เทอร์โมสเฟียร์โดยที่เมฆนั้นหรือว่าฟ้าฝนต่างๆที่เรามองเห็นเนี่ยจะอยู่ชั้นแค่โทโพสเฟียร์เท่านั้นประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นจะไม่เกินนี้นะครับจะไม่เกินนี้การที่เมฆนั้นมันอยู่ในแต่ละชั้นแน่นอนยิ่งสูงๆมันก็ยิ่งเย็นถูกต้องไหมครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการจำแนกชนิดของเมฆด้วยจะแบ่งออกเป็นเมฆชั้นสูงชั้นกลางแล้วก็ชั้นต่ำเนาะและการแบ่งอีกแบบนึงก็คือลักษณะของเมฆเมฆแบบที่เป็นแผ่นกับเมฆแบบที่เป็นก้อนนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถแยกได้ว่าเมฆที่เป็นแผ่นนั้นเราจะใช้ชื่อคำว่าสตาร์ตัสเมฆแบบที่เป็นก้อนเราจะให้ชื่อว่าคิวมูลัสแต่ถ้าเกิดแบ่งตามความสูงเมฆชั้นสูงเราจะมีชื่อคำว่าเซโรอยู่ถ้าเกิดชั้นกลางจะมีคำว่าอัลโตอยู่ถ้าเกิดชั้นล่างก็จะเป็นคำว่านิมบัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเรากำลังเจอเมฆที่เป็นแผ่นที่อยู่ชั้นสูงจะใช้ชื่อว่าอะไรฮะเซโรสตาร์ตัสแต่ถ้าเกิดมันเป็นก้อนอยู่ชั้นสูงก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสชื่อจะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองไปไล่ดูแต่ว่าใช่ว่าเมฆทุกๆชั้นมันจะมีลักษณะเหมือนกันถ้าเกิดเมฆชั้นสูงมันก็เย็นมากส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปของเกล็ดน้ำแข็งถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเมฆที่อยู่ชั้นต่ำๆหน่อยที่มีพื้นสีดำๆอาจจะเป็นเมฆแผ่นหรือเป็นเมฆก้อนก็ตามเนี่ยมันเกิดจากการที่หยดน้ำเนี่ยมันรวมตัวกันมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วมันก็จะเป็นเมฆที่พร้อมที่จะเป็นฝนเพราะนั้นเมฆที่พร้อมที่จะเป็นฝนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมฆชั้นล่างที่มีคำว่านิมบัสอาจจะเป็นนิมโบสตาตัสหรือว่าเป็นคิวมูโลนิมบัสก็ได้โอเคเนาะก็คือเมฆชั้นล่างนั่นแหละจะเป็นรูปแบบเป็นแผ่นหรือรูปแบบเป็นก้อนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นแต่เผอิญว่าในโลกของเราเนี่ยเราพบว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของหยาดน้ำฟ้าจากเมฆลงมาสู่บนพื้นโลกเนี่ยมันมี2แบบบ้านเราก็จะมีแบบเป็นเม็ดฝนถูกต้องไหมครับแต่แถบยุโรปที่เราเคยอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบยังไงฮะเป็นหิมะลงมาเนาะรูปแบบทั้งสองแบบนี้เกิดแตกต่างกันนะเอาแบบแรกก่อนแบบบ้านเราเนาะมันจะเกิดจากการเกิดฝนเนี่ยเกิดจากการที่เม็ดฝนเนี่ยหรือว่าละอองน้ำเนี่ยเกิดจากการชนกันปุ๊บน้ำเจอน้ำชนกันรวมตัวกันปุ๊บมันก็จะมีอนุภาคของหยดน้ำใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยรวมตัวกันเป็นเมฆที่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำหนักเพิ่มมากกับแรงดูดของโลกมันก็จะลอยตัวต่ำลงผ่านชั้นความดันชั้นเมฆแต่ละชั้นลงมาต่ำลงนะครับจนอยู่ในสภาวะที่เงื่อนไขพร้อมมันก็จะเกิดกลายเป็นฝนตกลงมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้ว่ามันจะมีฝนตกก่อนฝนตกเราจะรู้สึกยังไงร้อนอบอ้าวความร้อนตรงนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เป็นไปตามหลักการหรือว่าทฤษฎีในทางฟิสิกส์เลยก็คือว่าเมื่อสสารอันนึงกำลังรวมตัวกับสสารอีกอันนึงก็คือหยดน้ำรวมตัวกับหยดน้ำปุ๊บมันจะต้องเกิดการคายพลังงานใช่ไหมครับคายความร้อนแฝงออกมาเพื่อที่จะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเพราะนั้นไอ้พลังงานที่มันคายออกมานี่แหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกร้อนเนาะทำให้เรารู้สึกร้อนนั่นเป็นตัวบ่งบอกในเบื้องต้นว่าฝนกำลังจะตกบางครั้งเราเห็นเมฆดำมาหมดเลยครับเห็นเมฆดำมีลมแต่ไม่ร้อนอันนั้นก็ไม่มีฝนนะเพราะนั้นนี่เป็นตัวบ่งบอกได้เบื้องต้นว่าฝนกำลังจะตกหรือไม่ตกอีกชนิดนึงก็คือเป็นแบบหิมะ
ในเมฆเนี่ย

ครับมันไม่ได้มีแค่ละอองน้ำอย่างเดียวนะมันอาจจะมีในส่วนของเกล็ดน้ำแข็งด้วยก็ได้เพราะนั้นในกรณีของการเกิดหิมะเนี่ยครับเราพบว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็ละอองน้ำมี2อันถึงจะครบองค์ประกอบของการเกิดหิมะนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเงื่อนไขก็คือว่าต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิน้อยกว่า0องศานะครับเพราะนั้นเมื่อละอองน้ำอยู่ภายใต้อุณหภูมิน้อยกว่า0องศาปุ๊บมันก็จะไปเกาะกับน้ำแข็งครับเมื่อไปเกาะกับน้ำแข็งปุ๊บแล้ว0องศามันก็จะทำให้ไอ้ละอองน้ำตัวนี้จับตัวกลายเป็นน้ำแข็งที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยละอองน้ำก็มาประกบตรงนี้ประกบก็ใหญ่ขึ้นอีกอันนึงก็มาประกบก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยจนมันมีน้ำหนักมากพอครับมันก็จะตกลงมาในรูปของหิมะนั่นเองเนาะเพราะนั้นนี่คือกระบวนการเกิดหยาดน้ำฟ้าที่ทั้งอยู่ในรูปแบบของฝนและหิมะแล้วลูกเห็บล่ะลูกเห็บก็จะเกิดลักษณะคล้ายๆกันแต่มันต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยเพิ่มขึ้นก็คือเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าอากาศจะแบ่งเป็นชั้นๆเมื่อมันมีหิมะตกลงมาหรือว่ามันมีข้างบนเป็นเกล็ดน้ำแข็งตกลงมาอยู่ข้างล่างแล้วมันผ่านข้างล่างไม่ได้ครับมันโดนลมหรือว่าอากาศตีกลับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปกลายเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่กว่าเดิมลงมาโดนตับตีกลับขึ้นไปกลายเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่กว่าเดิมจนสุดท้ายมันใหญ่พอที่จะทะลุผ่านชั้นอากาศตรงนั้นมันได้มันก็เลยเกิดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งเกิดขึ้นก็เลยเกิดกลายเป็นลูกเห็บนั่นเองเนาะเพราะนั้นบริบทต่างๆของการเกิดหยาดน้ำฟ้าก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นนี่คือเรื่องเมฆและการเกิดหยาดน้ำฟ้าทั้งหมด

ซึ่งในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับตัวเรามากนักนั่นก็คือในเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเพราะนั้นก่อนที่จะมารู้จักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเนี่ยเราต้องรู้จักโลกก่อนเนาะโลกเป็นดาวเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่นะครับในทุกวันนี้นะครับซึ่งโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานะครับซึ่งในระบบสุริยะของเราเนี่ยนะครับก็จะมีแหล่งพลังงานหลักนะครับในระบบสุริยะของเราก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะถ้าพูดถึงระยะห่างจริงๆก็คือโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับเป็นจุดศูนย์กลางประมาณ93ล้านไมล์นะครับ93ล้านไมล์หรือว่า1 AU นะครับนะ AU ก็คือ Astronomic of Unit นะครับนะก็คือเป็น1หน่วยดาราศาสตร์นะครับส่งพลังงานมายังโลกได้ด้วยวิธีการแผ่รังสีโลกเราไม่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดนะครับด่านแรกเลยจะเป็นส่วนที่ช่วยปกป้องนะครับรังสีอาทิตย์นะครับไว้ก็คือชั้นบรรยากาศนะครับเพราะนั้นโลกเราเนี่ยนะครับก็จะมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มไว้นะครับเพื่อที่ใช้ในเรื่องของการปกป้องรังสีอาทิตย์นะครับที่มีผลหรือมีอันตรายนะครับกับสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บนโลกเรานะครับพูดง่ายๆว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบที่ชั้นบรรยากาศสูงสุดนะครับหรือว่า top of atmosphere นะครับก็คือที่ชั้นบรรยากาศสูงสุดนะครับ 100% นะครับอันดับแรกเลยนะครับจะเกิดการรีเฟลกต์ก็คือการสะท้อนกลับนะครับของรังสีอาทิตย์เนี่ยหรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยกลับไปสู่อวกาศนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับจะสะท้อนกลับอยู่ประมาณ 29% นะครับสะท้อนกลับจากอะไรบ้างครับก็คือมี1ในเรื่องของชั้นบรรยากาศนะตัวชั้นบรรยากาศเองก็จะมีส่วนที่มันแอบซอร์บนะหรือว่าดูดกลืนพลังงานไว้แล้วก็มีบางส่วนที่พลังงานเนี่ยสะท้อนกลับออกไปนะครับส่วนที่2ก็คือเมฆนะครับหรือฝุ่นละอองนะครับต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือที่ผิวโลกนะครับเพราะนั้นก็จะเกิดการซ้อนกลับไปประมาณ 29% ส่วนที่โลกเรารับพลังงานไว้นะครับก็เหลืออีกประมาณ 71% มีใครพอทราบไหมครับว่ารังสีอาทิตย์เนี่ยจริงๆเราสามารถแบ่งเป็นช่วงได้นะครับช่วงความยาวคลื่นนะครับของแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับใหญ่ๆเลยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่วง3ช่วงนะครับนะ3ช่วงมีอะไรบ้าง1ก็คือเป็นพวก UV ก่อนแล้วกันเนาะนะอุลตราไวโอเลตนะครับหรือว่าคลื่นรังสี UV นะครับ2ก็จะเป็น visible light นะ visible light ก็คือเป็นแสงที่ตาเรามองเห็น7สีนะครับก็คืออยู่ในช่วงของ400นาโนเมตรจนถึง700นาโนเมตรซึ่งช่วงความยาวคลื่นตรงนี้มีความพิเศษครับนักศึกษาพิเศษยังไงครับเผอิญมันเป็นช่วงที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง

พอดีนะครับนะหรือว่าเราเรียกว่าเป็นช่วงความยาวคลื่นหรือรังสีอาทิตย์ที่เพื่อนใช้ในการสังเคราะห์แสงนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าพานะครับโฟโตมาติก calling active radiation นะครับก็คือเป็นช่วงความยาวคลื่นที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับก็จะอยู่ในช่วงของ visible light อีกช่วงหนึ่งครับก็คือเป็น IR ถูกไหม infrared นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลื่นความร้อนนะครับเป็น long wave นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของรังสีอาทิตย์นะครับเราแบ่งใหญ่ๆได้3ช่วงนะครับก็คือมี UV visible แล้วก็ IR นะครับคราวนี้รังสีอาทิตย์ที่วิ่งมานะครับผ่านมายังชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นรังสีประเภทรังสีคลื่นสั้นเราอยู่บนผิวโลกนะครับนะฮะพลังงานแสงอาทิตย์ที่เดินทางมายังผิวโลกเราเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยนะครับก็จะโลกก็จะแอบสอบดูดกลืนไว้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับพลังงาน 71% เนี่ยก็จะถูกคายออกไปสู่อวกาศนะครับนะฮะด้วยกระบวนการก็คือกระบวนการแผ่รังสีการเปลี่ยนเฟสหรือการเปลี่ยนสถานะนะครับของไอ้น้ำหรือ water vapor ที่อยู่ในอากาศเราเลยเรียกว่าโลกเรามีสภาวะที่สมดุล นะครับซึ่งชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยมีความพิเศษนะครับความพิเศษของเราคืออะไรครับเมื่อรังสีอาทิตย์ที่แผ่เข้ามานะครับก็จะมีชั้นบรรยากาศในการกรองนะครับไม่ให้รังสีที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของโลกในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับไม่ร้อนเกินนะครับไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินและในช่วงกลางคืนนะครับโลกเราแผ่รังสีนะครับแผ่พลังงานออกจากที่อยู่บนโลกแล้วออกไปสู่อากาศก็ยังมีในส่วนของชั้นบรรยากาศนี้กักเก็บพลังงานไว้บางส่วนก็ทำให้ในช่วงกลางคืนนั้นอุณหภูมิก็จะไม่ต่ำเกินหลังนะครับ 100% ที่มาตกกระทบที่ชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยนอกโลกนะครับ top of atmospheric นะครับถ้าตีเป็นความเข้มรังสีอาทิตย์เนี่ยพลังงานนะครับหรือว่าพลังงานที่มาตกกระทบเนี่ยประมาณสัก 1,367 วัตต์ต่อตารางเมตรอันนี้ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบนอกชั้นบรรยากาศโลกนะครับเพราะนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะที่มันสะท้อนกลับก็คือ 29% และเหลือมายังโลกเราประมาณ 71% 71% เนี่ยถ้าตีเป็นความเข้มรังสีอาทิตย์แล้วนะครับในวันที่ท้องฟ้าอาจจะเคลียร์หน่อยนะครับก็เกือบประมาณ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรเพราะนั้นรังสีอาทิตย์นะครับที่มาตกกระทบที่พื้นผิวโลกเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสักเกือบ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศเห็นไหมครับขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศหมายความว่าไงครับถ้ามีเมฆมากรังสีอาทิตย์ก็น้อยมีฝนตกหรือเปล่านะหรือในช่วงเดือนนี้มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับฝุ่นโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกแบล็คคาร์บอนนะครับละอองลอยที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอโรโซลน่ะบาวเดอรี่เลเยอร์หรือว่าช่วงที่ฝุ่นสามารถขึ้นไปเหนือพื้นดินได้เนี่ยนะครับที่มี density of state สูงๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับเอา2กิโลเมตรก็คือสิ่งที่เราอยู่บนผิวโลกเป็นที่อยู่ของเราด้วยไม่ใช่เหรออาจารย์บอกใช่เพราะนั้นเราก็หายใจฝุ่นเข้าไปนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นไอ้2กิโลเมตรเนี้ยถ้าเป็นพวกแบล็คคาร์บอนนะครับก็จะแอบซอบหรือว่าดูดกลืนรังสีอาทิตย์ได้ค่อนข้างดีนะครับได้ค่อนข้างดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสีดำเนาะเป็นพวกแบล็คคาร์บอนนะครับรังสีอาทิตย์นะครับก็จะถูกดูดกลืนไว้แล้วก็คายออกมาในรูปของลองเวฟนั่นเองนะครับก็ทำให้เลเยอร์ที่ของฝุ่นที่อยู่ชั้นด้านบนเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าด้านล่างทำให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนหรือไหลเวียนของอากาศนะครับก็ทำให้ปริมาณความหนาแน่นของฝุ่นที่ผิวโลกเนี่ยสูงนั่นเองนะครับนะฮะเครื่องมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์แพลนนะครับหรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจะต้องมีเลยก็คือพาราโนมิเตอร์นะครับหรือเครื่องมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับซึ่งพาราโนมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้วัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่มาตกกระทบนะครับที่ผิวโลกเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะครับว่าหน้าตาของเครื่องมือวัดนะครับความเข้มรังสีอาทิตย์หรือพาราโนมิเตอร์เนี่ยนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีกี่แบบนักศึกษาครับสำหรับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้นะครับก็คือในเรื่องของหัววัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับหรือเราเรียกว่าพาราโนมิเตอร์นะครับที่เอาไว้วัดพลังงานหรือว่าความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์สู่พื้นโลกเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับหัววัดตัวนี้เราเรียกว่าพาราโนมิเตอร์นะครับอันนี้เป็นของบริษัทคิปแอนด์โซนัลนะครับเป็นรุ่น CMP 22นะครับซึ่งสามารถวัด
ความเข้มรังสีอาทิตย์นะในช่วงเวฟเฟรนท์ที่กว้าง

0: ขึ้นนะครับตั้งแต่280นะครับความยาวขึ้นนะฮะ280นาโนเมตรจนถึงประมาณ 3,600 นาโนเมตรนะครับซึ่งสามารถวัดได้ทั้งรังสีอุลตร้าไวเลต UV นะครับวัด visible light ได้นะครับแสงที่ตาเรามองเห็นแล้วก็วัด infrared ระยะได้นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะครับที่นักศึกษาเห็นตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องตั้งให้มันสูงขึ้นไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันไม่สะท้อนบริเวณรอบๆให้มากนักนะครับตัวที่2ตัวนี้ก็คือตัวไบโอมิเตอร์หรือเครื่องวัด UV นะครับ UV barometer ก็คือวัดค่าความเข้มรังสีในช่วงของอุลตราไวโอเลตนะครับหรือว่าช่วงของความยาวคลื่นในช่วงของ UV ส่วนตัวเล็กๆตัวนี้ที่นักศึกษาเห็นนะครับตัวนี้เป็นหัววัดนะพาเซนเซอร์นะครับเป็นหัววัดในช่วงของความยาวคลื่นที่เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับหรือว่าเราเรียกว่าตัวในช่วงของวิชั่นเองนะครับความยาวคลื่นที่เราใช้ในการวัดก็คือตั้งแต่400จนถึง700นาโนเมตรนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้วัดนะครับค่าความเข้มรังสีทิศในย่านต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวัดพลังงานนะครับแปลในรูปของพลังงานนะครับที่เข้ามาสู่พื้นผิวโลกนะครับในเบื้องต้นอันนี้ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์พวกนี้วัดนะครับบวกกับในเรื่องของความรู้ที่เราศึกษามาทฤษฎีที่เราศึกษามาแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับนะได้ว่าไอสิ่งที่เราศึกษากับสิ่งที่เราวัดได้เนี่ยนะมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใดนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของสมดุลพลังงานแห่งโลกนะครับแล้วก็เป็นส่วนของอุปกรณ์วัดนะครับความเข้มรังสีทิศนะครับที่ผ่านใช้บรรยากาศมาจนถึงพื้นโลกของเรานั่นเองนะครับสมดุลพลังงานของโลกเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นโลกเราถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบของสภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมที่อยู่บนผิวโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เราเป็นที่ที่เราอาศัยอยู่ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นในเรื่องของสมดุลพลังงานนะครับหรือสมดุลพลังงานของโลกนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับบนผิวโลกหรือว่าบนพื้นนะครับที่เราอาศัยอยู่นะครับซึ่งจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการในการดำเนินชีวิตนะครับอย่างถูกต้องนะครับไม่ทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไม่ทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งน้อยเกินเหมือนปลูกตึกมากกว่าปลูกต้นไม้นะครับก็จะทำให้สมดุลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือกระทบกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเท่านั้นเลยนะครับครับอันนี้แหละครับในเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกนะครับสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับในการที่จะใช้การดำรงชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับบนโลกใบนี้นะครับและร่วมกันนะครับร่วมกับผู้อื่นนั่นเองนะครับ
1: ในรูปแบบของการเรียนสำหรับของไหลนะครับมันจะมีหลายรูปแบบนะครับที่เราจะเห็นนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ในนี้ของผมจะอยู่ในศาสตร์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันสำหรับการสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าการเรียนในระดับเบื้องต้นของวิชาฟิสิกส์จะมีในหลายรูปแบบมากนะครับน้องๆ อาจจะได้รู้จักตัวฟิสิกส์นะครับในรูปแบบของไหลมากมายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นน้ำนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าองค์ประกอบของชีวิตที่สำคัญคือน้ำดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดดังนั้นในการศึกษาตัวของไหลซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่านะครับเอาไปใช้ในการอธิบายอะไรบ้างอย่างเช่นเราเห็นว่าในปี2553ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับถ้าเรามีองค์ประกอบหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเราจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างดีที่สุดนะครับจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับเราเห็นว่าพวกน้ำต่างๆนะครับจะไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้องๆคงเรียนมาแล้วนะครับน้องๆคงเรียนมาแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับน้องๆจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือคอมพิวเตอร์ชาแนลถึงจะมามีบทบาทนะครับตัว solid work จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อให้เราเข้าใจนะครับการไหลนะครับในรูปแบบของสมการ fluid dynamic นะครับเอ๊ะน้องๆว่า fluid dynamic คืออะไรล่ะนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่เราใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของไหลนะครั

ำหรับตัวน้องๆเองอาจจะอยู่ในชั้นที่ยังไม่พร้อมนะครับแต่ในที่นี้เราก็บอกโอเวอร์วิวเพื่อที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะแบบจำลองคณิตศาสตร์มันจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนั้นๆนะครับสำหรับผมก็พูดในหัวข้อที่แบบอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ถามว่าง่ายไหมสำหรับน้องๆในวัยนี้อาจจะสูงเกินไปสำหรับเรานะครับแต่วันนึงเมื่อเราพร้อมนะครับในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะทำให้น้องๆได้เข้าใจความเป็นธรรมชาติและของไหลในชีวิตประจำวันของเรานะครับแม้กระทั่งของไหลที่น้องๆว่าเอ๊ะอยู่ไกลตัวไหมนะครับในตัวของเราก็อย่างเช่นในเส้นเลือดนะครับแรงดันในหลอดเลือดล้วนแต่เป็นของไหลทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าน้องๆจะไปเรียนในศาสตร์ไหนก็ตามก็จะหนีไม่พ้นศาสตร์ของเรื่องของไหลซึ่งจะต้องใช้ความเข้าใจในทางฟิสิกส์เข้าไปอธิบายนะครับสำหรับเทคนิคอลเทอมต่างๆของมันเหล่านั้นนะครับสำหรับผมก็มีหัวข้อที่จะพูดประมาณนี้นะครับบอกว่าน้องๆคงจะมีความสนใจในศาสตร์ของไหลนะครับและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าไปช่วยวิเคราะห์นะครับเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟร์ออล
7: ตำบลปลอดภัยไม่ใช่

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับซึ่งตรงนี้ผู้อยู่เนี่ยคือเส้นถนนวังกตพิจิตรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวังกตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกนะฮะลุงแขกอยู่นี่แล้วลุงแขกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: นี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ริมทางหน่อยต้องขอแทรกเลย
1: ได้
0: ลุงแขกเปิดอยู่นี้มานานยังเนี่ย
1: อยู่นี่15ปีแล้วครับ
0: 15ปีคืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลย
1: ครับผม
0: แล้วสูตรเรามันทีเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับเอาตัวเป็ดก่อน
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความพิเศษอยู่ที่ว่ากินแล้วไม่สาบน้ำไม่คาวร้านนี้รับประกันได้ครับสาบเราไม่เอาตังค์ครับ
0: แล้วนี่ลุงแขกตุ๋นกันวันหนึ่งกี่ตัวเนี่ยแล้วก็นานแค่ไหนครับ
1: 2 XL นี่วันละ4ตัวครับ
0: วันละ4ตัวตอนนี้ที่เห็นอยู่
1: ตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
1: ครับ
0: นี่เปิดกี่โมงเนี่ย
1: 6โมงเช้าจ้ะ
0: เปิด6โมงเช้านี่ประมาณ11โมงเหลือตัวเดียว
1: ครับผม
0: จะหมดแล้วนะฮะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยมีขายอะไรบ้างนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: มีข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น
0: แต่หลักๆเราเน้นไปที่เป็ดนะฮะ
1: หลักๆนี่เน้นหนักไปทั้งเป็ด
0: นี่เดี๋ยวพวกต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ชามเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 40บาทครับ
0: 40บาท
1: ครับผม
0: อุ้ยโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับเดี๋ยวให้แขกทำงานต่อมาลองชิมกันนะครับนี่ผู้สั่งมา3อย่างนะมีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเกาเหลารวมถึงข้าวมันเป็ดด้วยน่ากินมากๆเลยซึ่งดูจากปริมาณแล้วให้เยอะในราคา40บาทนี่คุ้มค่าอิ่มแน่นอนนะฮะมาดูที่บะหมี่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีเป็ดนะเราสามารถเลือกส่วนได้นี่ผู้ได้เป็นสะโพกมานะครับช่ำๆแบบนี้นี่ช่ำๆมันเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเลือดนะครับเลือดมาให้2ก้อนแล้วคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกเผาเนี่ยไว้ให้เราเติมเองเนาะแต่ที่นี่ใส่มาให้เลยแบบนี้อยู่ในชามนะฮะเราก็คลุกได้เลยนะครับก่อนอื่นขอชิมเป็ดก่อนตัวเนื้อเป็ดนะครับตุ๋นมาแบบกำลังดีไม่เละไม่เหนียวฉ่ำๆเลยนะครับนุ่มมากเลยอร่อยมากเป็ดนี่ต้องทำนะกลิ่นมันจะสาบนะครับแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอร่อยมากให้ดูเส้นก่อนนี่พอเราคลุกเคล้าแล้วนะฮะคือตัวน้ำพริกเผานะผู้ลองชิมดูแล้วจะออกไปทางไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานบางๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองคลุกดูก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยปรุงนะฮะตัวบะหมี่นะครับเป็นแบบหมี่เหลืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงเลยก่อนนะครับเส้นนุ่มมากนะครับคือที่เด็ดของร้านนี้นะมันอยู่ที่เป็ดเลยนะครับคือตัวเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าลุงแขกนี่เขาแบบพิถีพิถันมากเขาจะมีการตุ๋นแบบมีระยะเวลาของเขาเขาบอกว่ามี4ช่วงเดี๋ยวเดือดต้องเบาไฟเดือดอีกทีแล้วเบาไฟต้มด้วยโครงไก่มันจะทำให้เป็ดของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำและที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอร่อยมากเลยชิ้นหนาๆหนึบๆแบบนี้เลยนะครับผู้สั่งแห้งมาเพราะว่าอยากลองว่าบะหมี่แห้งเป็นยังไงอันนี้ก็เลยสั่งเกาเหลามาด้วยนะครับและชิมน้ำซึ่งตัวเกาเหลาเนี่ยใส่พริกเผามาด้วยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผู้จะคลุกพริกเผาลงไปนะครับให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนหวานเค็มแล้วมันจะมีกลิ่นของเห็ดหอมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางร้านใส่เห็ดหอมลงไปด้วยลงไปตุ๋นนะครับน้ำอร่อยมากเลยมันหวานเค็มๆนะฮะอันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่พริกอย่างเดียวเพื่อความเผ็ดพอคลุกกับพริกเผามันหอมขึ้นนะครับอร่อยเลยนะฮะกินกับข้าวสวยนี่เด็ดแน่นอนมาดูที่ข้าวมันเป็ดนะครับก็จะให้น้ำซุปมาด้วยแล้วก็เป็นเป็ดแบบว่าเยอะมากมาเป็นแผงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับราดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้คือข้าวเขานะครับจะไม่ได้ออกสีขาวแต่จะออกสีเขียวอ่อนๆ นะครับพอเอาข้าวมันนะครับไปหุงกับใบเตยก็จะได้สีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะหอมใบเตยบางๆเดี๋ยวลองชิมข้าวมันเปล่าๆ เป็นข้าวมันที่มีกลิ่นใบเตยบางๆข้าวนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะฮะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของที่นี่นะครับทีเด็ดของเขาเลยจุดเด่นคือมีขิงเยอะมากกลิ่นของขิงไม่ชัดเจนอร่อยเลยนะครับนี่นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผ่านมาทางวังกตพิจิตรนี่อยากให้ลองแวะมากินเครื่องในในนี้นะครับถ้าสั่งเกาเหลาเนี่ยก็จะมีเลือดกับตับแบบนี้นะครับใส่มาด้วยนะฮะใครไม่กินก็บอกคุณแขกได้นะครับแต่พุกเอาหมดอร่อยมากผู้ชอบเป็ดลุงแขกทำเป็ดได้ดีมากนะครับอร่อยมากๆนะฮะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่แห้งไม่เละจนเกินไปมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะใครนะครับเป็นสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะชอบกินเป็ดนี่มาพิจิตรลองมากินได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตกชามละ40บาทเท่านั้นวันนี้กินไป120บาทเองนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะแต่ว่าผู้แนะนำว่าให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่เที่ยงเลยนะครับเหลือเป็ดแค่ประมาณครึ่งตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับหมดเร็วมากยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันนะครับมาอุดหนุนลุงแขกได้ทำเป็ดอร่อยมากนะฮะอยู่เส้นวังโกดพิจิตรนะฮะใกล้ๆสถานีรถไฟวังโกดนะครับหรือตั้ง GPS มาก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ริมทางเนาะตั้ง GPS มาได้เลยว่าเตี๋ยวเป็ดลุงแขกเจอแน่นอนจะมาเจอเป็ดนุ่มๆแบบนี้นะครับ
2: อาชีพดั้งเดิมของคนทางฝั่งภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการร่อนพลอยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะที่นี่ยังมีชาวบ้านที่เขาทำอาชีพร่อนพลอยกันอยู่นะคะมีทั้งหาแบบจริงจังเลยแล้วก็หามาเป็นอาชีพเสริมด้วยนะคะส่วนมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะหรือว่าใครที่อยากมาลองร่อนพลอยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะที่นี่เขามีเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยซึ่งอุปกรณ์ในการร่อนก็คือนี่ค่ะหน้าตาเหมือนกระด้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปดูว่าวิธีการร่อนพลอยของชาวบ้านที่นี่เขาทำยังไงแล้วก็พลอยที่ได้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนค่ะตรงนี้พอเราลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่เขาร่อนอยู
3: ่
2: นี่คือที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักด้วยอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมคะลุง
3: ใช่ครับหวังเว้นจากการกรีดยางหรือว่าการทำงานอื่นก็ลงมาร่อนพลอย
2: ตรงนี้เขาเป็นลำน้ำอะไรคะ
3: ลำคลองอยู่ที่ลำคลองเอง
2: จ
3: ้
2: า
3: บนเหนือก็เป็นเขาปีกาอ่ามองไปฝั่งนู้นเห็นภูเขาหน่อยก็เป็นกัมพูชาล่ะตรงนี้น่ะมันเป็นคือไงต้นน้ําที่มีแร่พลอยที่มีสีสันที่โดดเด่นที่สุดเลย
2: นี่เขาหากันได้ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ตลอดทั้งปีทั้งแรงทั้งน้ําตาทั้งล่างเนี่ยก็มีคนทําอยู่ตลอด
2: ส่วนใหญ่เป็นพลอยประเภทไหนคะ
3: เค้าเรียกพลอยแดงเลย
2: เป็นพลอยแดง
3: โอกาสที่จะมีพลอยก็โกเมนเยอะสุดลําของเอง
2: โกเมนนี่มันจะสีอะไรคะ
3: โกเมนสีใกล้ๆกับกระเบื้องขวด
2: น้ําตาลน้ําตาล
3: น้ําตาลใช่ดอกก็มีราคาเหมือนกัน
2: แล้วแบบที่แบบหายากที่สุดแต่มีโอกาสเจอเหมือนแต่ว่ายากแล้วก็แพง
3: เรียกแดงหรือนกเทวานี่แหละพลอยแดงหรือนกหรือพลอยเนื้อเพชรน้ำเพชรนี่แหละ
2: แล้วถ้าหนูได้แบบที่เป็นแดงเลือดนกอ่ะ
3: โอ้พอข้ารู้วิ่งมาหาทันทีเลยแหละปีที่แล้วยังมีอยู่นะราคาหาหกหมื่น
2: อุ้ยเหรอ
3: ยังมีอยู่หาหกหมื่นอ
2: ันนี้คนท้องถิ่นเจอหรือนักท่องเที่ยว
3: คนท้องถิ่นนี่แหละเจอ
2: แล้วถ้าเราเจอเราจะแบ่งกันไหม
3: เออเราเจอเราตกลงกัน
2: สังเกตนะคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเดินไปไหนเหมือนกันจะปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเน
3: า
2: ะ
3: หากคนรู้แร่จริงๆถึงจะได้ไม่ใช่แต่ไปรอนบัวนี่ก็ไม่
2: ได้ไปเดินไปทั่วเปื่อย
3: ไม่ได้ถ้าไปเอาแต่ขมวดขมวดมันก็ไม่มีแร่มี
2: อะไร
3: เขาจะต้องไปสำรวจรู้ตรงไหนที่มีขีดดำๆนี่ขีดแร่นี่ตรงนั้นถึงจะเอาแล้วมันจะมีกุเมนมีอะไรเยอะเดี๋ยวลูกจะลองลองดูแร่ทั้งเนี่ย
2: ไปไปเดี๋ยวหนูไปด้วยพื้นมันจะเป็นหินแบบกรวดๆนิดนึงค่ะแบบนี้ที่พื้นนะคะผสมทรายผสมดินนิดส่วนใหญ่เขาจะต้องหาไงคะที่พื้นเหรอ
3: ใช่แล้วผมก็เห็นแดงๆดำๆนี่ทุกที่เนาะ
2: นี่คืออะไรนะคะ
3: ขี้พลอย
2: ขี้ขี้พลอย
3: ใช่มีแต่ว่าเหมือนตะกัว
2: อันนี้นี่ลุงให้ดูว่าอันนี้มันคือขี้พลอยมันเหมือนหินสีดำๆอ่ะแต่มันมีความเงานิดนึงค่ะ
3: นี่เจ้าก็มีเลย
2: นี่ไหนนี่เหรอ
3: ใช่กูมีน
2: อ๋อสีจะแบบว่าออก แดงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับคอยที่เราคุ้นเคยนะเพียงแต่ว่าทรงเขาจะยังไม่ได้แบบสวยงามเพราะว่ามันต้องผ่านการเจริญนายก่อนแบบนี้ก็คือถ้าเกิดนักเที่ยวเจอนี่แหละที่ลุงบอกว่าก็คือเอากลับไปคือใครร่อนได้ไหนก็เอาไปเลยแต่ถ้าไหนมีราคาลุงบอกว่าเราจะตกลงกันอีกทีนึงเขามีช่วงในการหาไหมคะว่าช่วงไหนมันเหมาะในการหาพลอย
3: เหมาะตั้งแต่เก้าโมงไปหาเที่ยงเพราะใบใบสามใบสีแล้วก็มันคอยทำกันแล้วแสงมันไม่ดี
2: อ๋อมันต้องใช้แสงช่วยในการดูเนาะ
3: โน่นโน่นคุณยายเขาหล่อนไม่ได
4: ้สวยเยอะ
2: โอ้โหคุณยายทำไมมันเลื่อมไปทางกระด้งงั้นนี่อันนี้ใช่เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่า
5: โกเมน
2: อย่างนี้ขายได้ไหมคะ
5: ทำไม่เป็นใหญ่ขายหรอ
2: แล้วทำไมแค่นี้
5: ไม่เป็นแม่ขอรับไว้ไปฝังลุงนิดนิด
2: เอาไว้ไปทำบุญ
5: จ้ะ
2: ฝังลุงนิดนิดผสมกับทราย
3: มันต้องผสมทรายเลยฮะ
2: ได้ไงลุงรอดเนี่ยฮะ
3: มีการนอนอยู่ทีนี้แล้วก็เอาอีกก่อนมีตัวใหญ่ๆ
2: ปาดหน้าเอาเม็ดใหญ่ๆออก
3: ใหญ่ออกที่ไม่แน่นะบางคนเอ้าขอไปเอาโดนเม็ดพลอยเม็ดใหญ่ๆออกไปเลยก็ได้อันนี้พลอย
2: อันไหนพลอย
3: มีแบมือแบมือ
2: แบมืออ๋อสีมันจะต่างกันเนาะตัวเมนจะสีออกแดงน้ำตาลน้ำตาลแต่พลอยคือสีออกชมพูเลย
3: ใช่มีอีกพลอยอีกอ่ะ
2: ไหนๆๆ
3: สีชมพูนั่นเห็นไหมลอยอู๋แดงหมดเลยค่ะเก็บทุกเม็ดนี่หลังแห้งเขาบอกงั้น
2: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตรานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่พบพลอยทับทิมสยามหรือว่าทับทิมสีเลือดนกจำนวนมากนะคะทำให้ในอดีตนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่เลยทำอาชีพร่อนพลอยและทำเหมืองพลอยกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะแร่ที่เราร่อนมาได้นี้ชาวบ้านจะเรียกรวมๆกันว่าพลอยค่ะสามารถแยกชนิดได้จากสีนะคะอย่างสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ก็คือโกเมนเป็นพลอยเนื้ออ่อนค่ะส่วนเม็ดสีชมพูชมพูที่ลุงหนุ่มเจอนั่นก็คือทับทิมนะคะเป็นพลอยประเภทเนื้อแข็งหรือว่าที่เซียนเพชรจะเรียกกันว่าการุณค่ะซึ่งถ้าเกิดยิ่งมีขนาดใหญ่สีสวยมูลค่าและความต้องการของตลาดก็จะสูงตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดพลอยที่โนหาได้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรวบรวมแล้วก็นำไปถวายวัดค่ะ
3: เนี่ยอันนี้ขอสำหรับเหมาะที่สุดเลยช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนี่เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นฤดูการปิดทองฝังลูกนิมิต
2: เหมือนกับว่าแสดงถึงความตั้งใจเนาะในการที่จะนำพลอยไปถวายวัดมันรอดเองเลย
3: และตรงนี้เนี่ยเป็นต้นลำธารที่มีน้ำแร่แท้ๆ 100% เดี๋ยววันนี้เราโชคดีเราได้มาแค่น้ำแร่ 100% เลย
2: ไม่ได้แร่ธรรมดาแล้วแร่โกเมนด้วย
3: แร่พลอยด้วยนะ
2: แร่พลอยด้วยเอาเด็กๆมาเล่นน้ำได
3: ้น้ำใส
2: มาลอยพลอยกันมาอะไรกันเทมาเลยจ้า200ล้านเอาใหญ่ๆออกก่อนเนาะหนักก็เกินอุ้ยแม่เนี่ย
5: ใหญ่เนาะ
2: โหดูนี่ดูมืออาชีพโอ้โหเม็ดใหญ่ด้วยพอเราทำไม่เป็นนะหินมันจะกลบหมดเลยค่ะแต่ถ้าทำเป็นนะตัวพวกพลอยพวกแร่มันจะย้ายมาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแบบแยกกันชัดเจนมันไม่เห็นเหมือนของแม่เลยอ่ะ
5: มือนี่ยกมือหน่อย
2: นี่เห็นไหมต่างกันจังมันยากนะในที่สุดสวยด้วยจ้าแม่บอกน่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดแรกและเม็ดเดียวที่หนูหาได้โกเมนค่ะสวยๆเลยการร่อนพลอยของที่นี่นะคะต้องบอกว่ายิ่งเราร่อนได้เท่าไหร่นะคะเราก็ได้กลับไปเลยค่ะพลอยเม็ดเล็กๆที่เราร่อนมาได้นะคะเขาจะนำใส่ขวดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนำกลับไปเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าเราโชคดีร่อนได้เม็ดใหญ่ๆก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ค่ะหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะคะอยากที่จะได้เครื่องประดับจากพลอยในชุมชนเองก็ยังมีคนเก่าคนแก่ที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องประดับจากพลอยโดยเฉพาะแหวนจำหน่ายค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะแนะนำว่ากิจกรรมร่อนพลอยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกเลยละค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์ให้บริการด้วยค่ะซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านไร่ลุงนวดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ
6: เอ็ดตะโร
0: สวนเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะแล้วที่เห็นผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางโดมที่เขาไว้ปลูกเมลอนกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่าเมลอนผลไม้ที่ชื่อเมลอนนะครับมันคือแคนตาลูปไหมหรือว่ามันคือแตงไทยหรือว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันที่นี่เลยนะครับตามผมมาเลยครับพี่บุญชอบสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ตอนนี้อยู่หน้าโดมเลยเขาเรียกโดมใช่ไหมฮะ
4: ใช่เป็นโรงเรือนเมลอน
0: โรงเรือนเมลอน
4: ครับ
0: เอาความรู้ก่อนเลยเมลอนแคนตาลูปแตงไทย
4: จริงจริงจริงจริงมันเป็นพืชที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
0: ครับ
4: แต่ว่าเรียกให้มันต่างกันก็คือว่าตะปิวตะไคร้นั่นจะเรียกว่าเมลอนตะปิวเรียกว่าแคนตาลูป
0: แล้วเมลอนของเราเนี่ยที่นี่มีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับ
4: ที่ฟาร์มเนี่ยหลักๆ ก็คือจะมี2สายพันธุ์หลักก
0: ็
4: คืออาซาฮีกับซุปเปอร์มิดูริอาซาฮีก็คือเนื้อส้มซุปเปอร์มิดูริก็คือเนื้อเขียว
0: ใช่มั้ยโหแล้วมันมาปลูกในประเทศเราได้หรอ
4: ได
0: ้สบายเลย
4: ได้ได้ๆ
0: ผลผลิตเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน่อยนะ
4: ได้ๆ
0: ซึ่งตอนนี้ผู้เห็นนะลูกแบบเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นสุดยอดไปพี่ระยะในการเก็บเกี่ยวนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ย
4: เริ่มนับตั้งแต่เพาะเมล็ดก็คือ70ถึง75วันก็จะตัดอย่างเงี้ยจริงๆก็ตัดได้หมดแต่ว่าวันนี้คือคัดเอาแบบที่มันเหมือนจะหวานๆจัดๆออกมาก่อน
0: เหรอดูยังไงครับ
4: จะดูจากใบเลี้ยงนี่ฮะถ้าเหลืองมากแบบนี้ก็คือว่าเขาแก่มาก
0: สุกแล้วหวานแน่นอน
4: ใช่ใช่แล้ว
0: ต้องกินแล้วล่ะ
4: ใช่ใช่ทีนี้เรามาเช็คความหวานอีกทีนึงว่าใบเลี้ยงแบบนี้ความหวานตรงตามสเปคที่เราจะต้องส่งเขาไหม
0: ครับเช็คยังไงครับใช้
4: มันจะมีเครื่องเช็คเครื่องบิดเช็คบิดเช็คที
0: เครื่องบิดเช็คหรอ
4: ใช่
0: ก็คือต้องเอาไปเช็ค
4: ใช่เครื่องวัดความหวานเช็คอีกทีนึง
0: อ๋อแล้วนอกจากใบแล้วเราดูตรงอื่นได้ไหม
4: ดูลายได้ลายอย่างลายเงี้ยลายเต็มๆอย่างเงี้ยลายเต็มๆแล้วดูก้นลูกก้นจะตึงอย่างเงี้ยได
0: ้ครับแล้วอย่างงี้เราจะตัดลูกไหนดีครับเนี่ย
4: ได้ลูกนี้ก็ได้อย
0: ู่ลูกนี้ก็ได้ใช่ม
4: ั้ยได้ๆๆตัดขั้วนี่เลยขั้วขอเป็นตัวทีแบบเนี้ย
0: อ๋อ
4: ตัวทีแบบเนี้ยจะสวย
0: อ๋อเวลาส่งก็จะได้สวยงามด้วย
4: ใช่ๆๆเวลาตัดก็ตัดแบบนี้เลยนะ
0: ครับอ๋อโอเค
4: เสียบออกตรงนี
0: ้แค่นี
4: ้แล้วก็มาแต่ง
0: ให้ได้ตัวทีแบบนี
4: ้อ๋อเวลาใส่โฟมติดสติ๊กเกอร
0: ์ครับสวย
4: จะสวย
0: โอเคได้ฮะครับหุยทำอะไรกันนะ
6: วัดความหวาน
0: วัดความหวานไหนขอวัดความหวานด้วยได้ไหม
6: ได้เลยจ้ะ
0: ขอวัดความหวานด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยววัดความหวานหน่อย
6: วัดความหวานจะเป็นคนตัดแล้วก็ต้องวัดความหวาน
0: แล้วไม่เรียกเลยนะเงียบเลยนะให้เราไปตัดอยู่คนเดียวยอดเลยอ่ะหวานมากเลยนะครับคุณผู้ชมปกติวัดความหวานกันอย่างนี้ไหมครับพอถามว่าปกติวัดความหวานแบบนี้ไหมพี่บุญชอบดูอึ้งๆนะก็ไม่นะเรียบร้อย
4: มันจะมีบางทีที่มันแตกงอมแบบจัดๆก้นลูกเขาจะแตกน้ำหวานมากๆ
0: อ
4: ันนั้น
0: เดี๋ยวเขาซึ่งอันนั้นเนี่ยพอไปส่งแล้วมันจะดูไม่ดี
4: ใช่
0: ก็เลยต้อง
4: แล้วก็มาทานกันเองในส่วนนี้เนี่ย
7: ต้องให้แขก
0: คือว่าความหวานอ๋ออันนี้คือเป็นหน้าที่นะจำใจใช่ไหมจำใจขนาดนี้นี่หลังเรียกด้วยหวานมากหวานมาก
8: วัดความหวานหน่อยไร่พี่บุญชอบนอกจากจะปลูกเมลอนพันธุ์อาซาฮีสีส้มแล้วยังปลูกพันธุ์ซากามิสีเขียวซึ่งโรงนี้นะครับกำหนดตัดจะเหลืออีกวัน2วันเท่านั้นครับแต่พี่บุญชอบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีบางลูกที่พอจะตัดได้แต่ความหวานยังไม่ถึงเกณฑ์ครับนี้

0: เอาจริงนะเราอ่ะน่าจะแบบหวานแล้วแหละแต่ว่าพี่มชอบเขาอยู่มาทั้งชีวิตเลยนะ
1: หวาน
0: เขาก็จะอุ้ยต่างกันวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วต่างนะอะไรอย่างนี้นะ
1: หวานใช่
0: อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะครับ เดี๋ยว

0: ีเขียวนะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะนะ
1: ซากามิ
0: ซากามิเนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าสีเขียวว่ามันหอม
1: หอม
0: หอมกว่า
1: สายพันธุ์เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกมาด้วย
0: หอมกว่าหวานละมุนคือหวานหวานไม่ละมุนหวานแบบเป็นหวานแบบมีความบางอ่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะหวานแบบหนักๆอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็จะละมุนกว่านะครับ
1: ใช
0: ่บางๆหน่อยแต่หอม
1: ใช่
0: แล้วกรอบมีความกรอบกว่าสีส้ม
1: ใช่
0: หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ชอบเลย
1: อ
0: ุ๊ยแต่ผมชอบสีเขียวเวลาเราไปตลาดเราเลือกเองได้ไหม
1: ได้แล้วก็ดูตาไข่เต็มๆเนี่ยเส้นก็จะนูนๆขาวๆอย่างเงี้ยคือเขาจะเต็มที
0: ่
1: ถ้าตาไข่บางๆบางๆแบบลูกเริ่มๆเนี่ยแสดงว่าต้นนะเขาไม่ค่อยสมบูรณ
0: ์
1: เขาไม่สมบูรณ
0: ์นูนขาวหนา
1: ใช่
0: ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วแบบทั่วถึง
1: ใช่แสดงว่าเขาต้นเขาสมบูรณ
0: ์
1: เต็มบูนเต็มร้อยเลย
0: มีโอกาสที่เนื้อข้างในแน่นอนแหละหวานฉ่ำ
1: ตรงตามสายพันธุ์ของเขาเลย
0: ฮะ
2: ไร่พี่บุญชอบนะครับจะส่งเมลอนให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกเพื่อกระจายเมลอนไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆแต่ถ้าใครอยากชิมเมลอนหวานๆก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: หวานจริงหวานมาก
1: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษา

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดี

0: นะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: หลักก็จะถูกคุณข้อนสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อน
2: ไห
0: นใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระต่ายบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระต่ายได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
4: ให้ไทยคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทยคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
5: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
5: หลังจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
5: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
5: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
5: ไอ้ไต่มันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
2: ้แล้วก็
0: แล้วอะไร
2: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
5: เพราะว่าเต่าพยายามล่าช้า
4: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแข่งไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย1ก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
2: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
5: มีสุขภาพ
2: เต่าม
4: ันให้จัดตู
6: ้ติ๊กเจอ
2: ติ๊กเจอดาวค่ะวันที่สองเขาได้งีบหลับแล้วเต่าจริงๆไวใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
0: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
5: ผมก็ทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
5: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
2: ไม
0: ่มีวันไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
5: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ช้าอย่างพี่กระมันกลัวที่เราคิด
0: เต่า
5: พี่บอกมันเรียกพี่ป้า
0: โอเค
5: วิ่ง
0: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
5: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะคุณครู

0: ฏว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
1: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
1: แล้วหรือใช้เทอร์โบ
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
2: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้
0: ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
2: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่หนึ่งที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บ
2: เร็วยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นไหม
2: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
3: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่มั้ยคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคมักคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
0: มีสีอยู่

0: ทอร์โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเค
1: ไม่คุณผู้ชมยังไม่เห็นแล้วเหรอไว้ไม่ยังตามยังตามจะมาจอดมาจอดแยกตัวแ
0: ดงดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: มีเหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอีกอัน
1: ว่าถ้ามันติด
2: เราเรียกได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ

0: ักบ้านอะไรนะคะ
1: อาจารย์ค่ะมันดู
0: อ๋อ

0: โอเคค่ะครบยังอุ้ยสวยมากเดต้าน
1: ี่หนูดูหนึ่ง
0: นี่สวยไปล่ะ

0: ิดผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่แจสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติ ดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
4: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เด
0: ินแล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
4: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุ
4: ขก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
5: ไม่มีเลยอ
0: ่
5: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
6: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อ
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
7: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
8: ใช้ต้องสเก็ตน
0: ะอ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
9: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้เหมือนเดิม
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
10: ได้
0: ทำไมพี่ปูนถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
10: เพราะว่ามันไม่กดดันให้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
11: า
0: ะเพราะฉะนั้น
11: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปู
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้เชิดทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
12: อ
0: ัน
12: หาเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
13: แล้วคุ้ม
0: ไทยคุณ
13: ไทยครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
14: กันไหมใครเขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
15: เป็น B หรือ
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
16: เป็น B
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
17: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะ คนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใ
0: จขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
7: ยกมือดิถ้าทำคือใหญ
0: ่นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
8: แต่บอกเพื่อนแล้วครูอ่ะ
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
16: เดี๋ยวตอบมาเลย
0: บีก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็นบียกมือขึ้นค่ะปัญหาของบีก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
17: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
18: ก็ให้แม่ไปส
19: ่งพรุ่งนี้ไม่ได้
20: ไปบอกครูว
21: ่
20: าป่วยอย
21: ู่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
22: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่า

ต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนสมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่าเอ๊ะเรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียนบี้ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะที่เชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: เอขาโดยที
1: ่ตัวเราจะไปแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ครับ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็ขโม
0: ยอาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนั่น
1: พี่กั้งแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให้ได้ป่ะ
0: เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะอ่านเขียนได้เลยค่ะ
1: ส่งนะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายกับเพื่อนขอจิ้นกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอนพี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวแล้วจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีมีเพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
3: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
4: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหม

0: แล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางขาเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
1: ว่าผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3. เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
2: แล้วก็แบบกันบ้าน
1: โอเคต้องใช้ท่านเป้าแหวน
3: เรียนเป้าแหวน
0: เรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกต
4: ก็เรื่องเราใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
5: ผมอยากได้เลขแม
0: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
6: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่จะให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: สุขที่เชิญดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวง

0: ฎถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค
1: ่
0: ะ
1: อ
0: ันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
2: ก็ได้นะโอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ
0: เอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
3: ก็เป็นไปก็ได
0: ้โอเคเลยค่ะ

0: คนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่อ่ะผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิ

ภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถ pause วิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าเรามาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้

หนึ่งคนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีกหนึ่งคนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกว่าอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมีหนึ่งคนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อย

0: ว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม้กวาดเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่นะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่าหนึ่งวิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่สองเราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะ

0: เจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิงให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายให้เพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดต้อง

ีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้น

พี่บอสไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่บอสจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบ๊ทเลือกใช้แกลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบ๊ทต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบ๊ทจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็หูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเคไอพี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะพี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะแล้ววาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างคู่กันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะ

0: น้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างเลยคือแกลลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากัน4ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้บัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรดของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูกับน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคที่นี่นะคะรดของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัด

าวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆนะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอบมันเอาไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะ

อยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกกู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนที่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้ที่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันอันนี้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันพี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้ง

0: สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: แต่ตีโป้ต้องหมดปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: เฮ้ย
7: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
8: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
4: แต่ตีโป้ต้องหมดปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
9: พลังทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มัน
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวิดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีหากระผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังอะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวิดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีหากระผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังอ่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบก็ได้เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
3: ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้ที่1เรื่องการอ่านจับใจความสวัสดีค่ะนักเรียน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครูจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความนะคะความหมายการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความหมายถึงการอ่านหนังสือที่สามารถอ่านสาระสำคัญของเรื่องได้ถูกต้องนับเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมากที่สุดใจความสำคัญขึ้นอยู่กับการเข้าใจความคิดและเจตจำนงของผู้เขียนหากจับความคิดของผู้เขียนไม่ได้แสดงว่าอ่านหนังสือไม่เข้าใจในงานเขียนบางประเภทที่ผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีแต่งซับซ้อนไม่บอกสาระสำคัญอย่างตรงไปตรงมาหรือในกรณีจงใจโกหกให้หลงเชื่อการจับใจความให้ถูกต้องจะยิ่งยากมากขึ้นอีกหลายเท่าลักษณะของใจความสำคัญ 1. ใจความสำคัญเป็นข้อความที่ทำหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่นๆในตอนนั้นได้หมดข้อความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น 2. ใจความสำคัญของข้อความ1หรือย่อหน้า1ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว 3. ใจความสำคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยคอาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้แต่ในบางกรณีใจความสำคัญไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้น 4. ใจความสำคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความต่อไปเรามาทำความรู้จักกับหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนะคะหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร 4. นำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวยมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญสำหรับนักเรียนคือวิธีจับใจความสำคัญหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคจากความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญ 3. สรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
2: ก่อนอื่นเราก็จะต้องมารู้จักความหมายของจินตนาการกันก่อนจินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจตามความคิดฝันหรือจากประสบการณ์เดิมแล้วสร้างเป็นภาพใหม่ให้กว้างขึ้นดังนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจึงเป็นความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีตไปสู่อนาคตหรือเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันโดยผูกเป็นเรื่องราวขึ้นมาโดยดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานแล้วเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านและที่สำคัญจะต้องให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน

0: ีหลักการในการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยู่นะเดี๋ยวข้าจะบอกให้สำหรับหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการจะมีภาพให้เจ้า1ภาพ1เจ้าจะต้องดูภาพพิจารณาภาพรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน2สร้างจินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีตคิดไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน3สร้างความคิดโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐาน4ลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ5เขียนเล่าความให้ต่อเนื่องและสุดท้ายเขียนลายมือให้อ่านง่ายจบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจน
1: ดารินว่ายังฟังดูยากอยู่เลยนะ
0: งั้นเจ้าเอาเทคนิคนี้ไปใช้สิมันเรียกว่า 5W1H
1: 5W1H Who What Where When Why แล้วก็ How ใช่ไหม
0: ใช่แล้วคือใครใครล่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างเจ้าก็ต้องสังเกต What อะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์ที่เจ้าเห็น Where ที่ไหนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเจ้าก็ต้องสังเกต When เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ Why ทำไมเพราะเหตุใดอันนี้จึงเกิดขึ้นและสุดท้าย How เขาทำสิ่งนี้อย่างไรเจ้าดูภาพนี้นะข้อ1 Who ลองสังเกตสิในภาพเนี่ยมีใครบ้าง
1: นักเรียน
0: ใช่แล้วต่อมาข้อ2 What เด็กนักเรียนกำลังทำอะไรล่ะ
1: ทำความสะอาด
0: ถูกต้องต่อมาข้อ3 Whereเด็กนักเรียนทำความสะอาดกันที่ไหน
1: ห้องเรียนอย่างไรล่ะ
0: เก่งมากต่อมาข้อ4เว้นเจ้าคิดว่าในภาพคือเมื่อไหร่ล่ะ
1: คิดว่าน่าจะหลังเลิกเรียนนะ
0: ข้อ5 why แล้วทำไมถึงต้องเป็นหลังเลิกเรียนล่ะ
1: เว้นประจำวันไงเด็กนักเรียนทุกคนต้องมีเว้นทำความสะอาดประจำวัน
0: ก็ดีนะแต่ถ้าใส่จินตนาการเข้าไปอีกหน่อยในภาพก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนก็ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นอาจเป็นการทำความสะอาดห้องเรียนครั้งสุดท้ายเพราะทุกคนจะแยกย้ายไปเรียนต่อแบบนี้ถูกต้องไหม
0: ข้าคงบอกไม่ได้หรอกว่าถูกต้องไหมแต่ที่เจ้าพูดมาน่าสนใจมากเพราะเรื่องตามจินตนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วขอแค่ใส่จินตนาการเข้าไปก็พอมาเถอะข้อสุดท้าย How เจ้าคิดว่าเด็กนักเรียนทำความสะอาดกันอย่างไร
1: ดารินคิดว่าพวกเขาช่วยกันทำอย่างสนุกสนานและสามัคคี
0: เรียบร้อยเท่านี้ก็ครบตามขั้นตอนแล้วข้าจะลองเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวจากสิ่งที่เจ้าบอกมาก็แล้วกันเจ้าลองอ่านดูสิ
1: วันสุดท้ายของการเรียนคุณครูให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อเพื่อนๆทุกคนสนุกสนานและสามัคคีกันในการทำเวรมากกว่าทุกวันบางคนกวาดพื้นบางคนถูโต๊ะซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่คอยเกี่ยงกันทำหน้าที่จนครูต้องคอยดุและแบ่งหน้าที่ให้ทีละคนแต่ตอนนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันด้วยความเต็มใจแล้วครูประจำชั้นก็ได้บอกกับนักเรียนว่าถ้าทำความสะอาดห้องเสร็จจะมีการรับประทานอาหารและขนมร่วมกันเพื่อฉลองการเรียนจบในเทอมสุดท้าย
0: เก่งมากเจ้าหนูดารินทีนี้พอจะเข้าใจการเขียนเรื่องตามจินตนาการมากขึ้นแล้วหรือยังล่ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากนะดารินไม่เคยทำมาก่อนเลย
0: ไม่เป็นไรเลยเจ้าลองนำเทคนิค 5W1H นี้ไปใช้ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการดูนะ
1: ได้เลยเอาล่ะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเถอะพร้อมไหม

ดังขึ้นอีกงั้นไปกันเลยอันดับแรกฮูในภาพนี้มีใครบ้างคะใช่แล้วเด็กผู้ชายดารินขอตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าภูผานะเพื่อนๆล่ะจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าอะไรต่อไปวอทเขาทำอะไรในภาพดารินเห็นเขาเก็บขยะเพื่อนๆเห็นเหมือนกันไหมคะต่อไปแวร์ที่ไหนเอที่นี่คุ้นๆนะมีน้ำมีหาดทรายมีต้นมะพร้าวมีเรือใบด้วยใช่ทะเลเพื่อนๆรู้จักทะเลที่ไหนบ้างเรามาใส่ชื่อให้ทะเลกันเถอะดารินให้เป็นทะเลบางแสนแล้วกันนะดารินเคยไปเที่ยวชอบมากๆเลยต่อไปเวนเมื่อไรเขาเก็บขยะที่ทะเลเมื่อไรดีล่ะเป็นวันหยุดหรือเปล่านะหรือช่วงเวลาไหนจริงอยู่นะคะที่ในภาพไม่ได้บอกแต่เราสามารถจินตนาการเองได้เลยนะเพื่อนๆดารินคิดว่าน่าจะเป็นเช้าวันเสาร์ช่วงปิดเทอมต่อมาวายเพื่อนๆคิดว่าเขาเก็บขยะทำไมกันนะดารินว่าเพราะชายหาดมีแต่ขยะเขาจึงต้องมาเก็บขยะให้ชายหาดสะอาดสวยงามเหมือนเดิมไงล่ะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆ How อย่างไรเขาเก็บขยะอย่างไรในภาพเป็นถุงดำงั้นดารินเขียนว่าหยิบถุงดำมาเก็บขยะแล้วกันนะเย้เสร็จแล้วเรามาเรียบเรียงกันนะพร้อมไหมดังขึ้นอีกมาเริ่มกันเลยเช้าวันเสาร์ของวันปิดเทอมวันแรกภูผาดีใจมากที่ได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวเมื่อถึงที่ทะเลภูผาจึงออกไปวิ่งเล่นริมชายหาดแต่กลับเจอขยะเกลื่อนกราดเต็มไปด้วยเปลือกขนมกระป๋องขวดน้ำพัดปลิวมาตามลมจนเต็มพื้นบนหาดทรายภูผาจึงรีบกลับไปที่พักไปหยิบถุงดำเพื่อมาเก็บขยะขณะที่ภูผาเก็บขยะนั้นเขาก็ได้นึกภาพทะเลที่สะอาดไร้ขยะก็คงเป็นทะเลที่สวยงามน่าดูเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆพอใช้เทคนิค 5W1H แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้ก็เอาไปทำข้อสอบออนเน็ตได้แล้วดารินเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนทำได้ไหมดังขึ้นอีกสุดยอดเลยดารินขอให้ทุกคนโชคดีนะได้คะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทยเต็ม100 คะแนนเลยเพียง

0: สวัสดีครับผมชื่อกระป๋องผมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ตอนนี้นะผมกำลังอ่านวรรณคดีเรื่องนึงอยู่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบวรรณคดีไทยมากและวรรณคดีก็ทำให้ผมพบกับอะไรหลายๆอย่างทั้งสนุกและตื่นเต้นเลยครับ
1: เด็กชายกระป๋องมัวอ่านวรรณคดีจนเผลอหลับไปและเขาก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์อย่างที่แปลกประหลาดมาก

เด็กชายกระป๋องได้ฝันว่าตนเองได้ไปท่องโลกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีได้เห็นตัวละครที่เขาชื่นชอบและได้เห็นตัวอย่างของโวหารภาพพจน์ต่างๆจากบทประพันธ์ที่เคยผ่านหูผ่านตาจากการเรียนมาแล้วทำให้เขารู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับจินตนาการในฝันของเขาในครั้งนี้มากๆโดยขณะที่เขากำลังท่องอยู่ในโลกของวรรณคดีเขาก็ได้พบกับเรื่องราวในพระอภัยมณีเริ่มต้นที่พระอภัยมณีได้เจอกับนางเงือกซึ่งจากบทประพันธ์ที่ทำให้เห็นถึงโวหารภาพพจน์แรกคืออุปมาโวหารอุปมาโวหารเป็นโวหารเปรียบเทียบโดยยกตัวอย่างสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมายด้านภาพและเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นอุปมาโวหารมักจะปรากฏพร้อมกับพรรณโวหารเสมอโดยตัวอย่างของอุปมาโวหารที่เขาได้พบคือพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมฉลาวทั้งเผ่าผมประภัยพักรักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเป่งออกเต่งซวงขนงเนกเกกกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาตในวังหลวงซึ่งเมื่อเขาได้พบกับนางเงือกเขาก็นึกถึงบทประพันธ์หนึ่งที่กล่าวถึงนางเงือกต้นนี้หรือพระนางจันทวดีพันปีหลวงแม่ของสุดสาครจากนางในวักดีของมาลัยที่ได้เล่าให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการกำเนิดเกิดมาของนางเงือกต้นนี้เป็นการใช้โวหารภาพพจน์เล่าเรื่องแบบพรรณโวหารพรรณโวหารหมายถึงการเรียบเรียงข้อความโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสิ่งของธรรมชาติสภาพแวดล้อมตลอดจนความรู้สึกต่างๆของผู้เขียนโดยเน้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับผู้เขียนและตัวอย่างบทประพันธ์ที่กระป๋องนึกถึงได้คือนั่งถือกำเนิดมาท่ามกลางเกี้ยวขึ้นน้ำลึกกระจ่างราวเกล็ดเพชรของท้องทะเลกว้างภายใต้สายลมละมุนและแสงแดดอบอุ่นจากเรื่องนางในวรรณคดีของมาลัยและเหตุการณ์ต่อมาที่กระป๋องพบเจอคือตอนที่พระเจ้าตาช่วยเหลือครอบครัวของพระอภัยมณีไว้จากนางผีเสื้อสมุทรซึ่งพระเจ้าตาได้ว่ากล่าวตักเตือนและสอนนางผีเสื้อสมุทรโดยการชี้ให้เห็นถึงโทษของการลุ่มหลงมัวเมาในความรักจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนด้วยบทประพันธ์ที่เป็นการสาธกโวหารสาธกโวหารเป็นโวหารที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างหรือเรื่องราวประกอบการอธิบายเนื้อหาสาระเพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นต่างๆให้หนักแน่นสมเหตุสมผลทำให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสาระในสิ่งที่พูดหรือเขียนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนดูสมจริงหรือน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยตัวอย่างของสาธกโวหารที่เขาได้พบคือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ย่อมเท่าแก่เกิดโรคโศกสงสารความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธานหวังนิพพานพ้นทุกสุขสบายซึ่งบ้านเมืองเครื่องเข็นถึงเช่นนี้เพราะโลกีตันหาพาชิบหายอันศีลห้าว่าอย่าทำให้จำตายจะตกอบายภูมิขุมนรกเทศนาโวหารคือการเขียนอธิบายชี้แจงให้ผู้อ่านเข้าใจชี้ให้เห็นประโยชน์หรือโทษของเรื่องที่กล่าวถึงเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นคอยตามเห็นด้วยหรือเพื่อแนะนำสั่งสอนปลุกใจให้ข้อคิดคติเตือนใจผู้อ่านโดยตัวอย่างบทประพันธ์ที่เขาได้พบจากเหตุการณ์นี้คือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี่ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาจากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่หลังจากที่เขาได้เข้าสู่วังวนของความฝันท่องไปในโลกวรรณคดีจากเรื่องพระอภัยมณีแล้วขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นโลกวรรณคดีในเรื่องพระอภัยมณีก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปทุกอย่างสั่นไหวและกลายเป็นว่าเขาได้ทะลุมิติไปยังวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีคือเรื่องง้อป่าบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยป่าเขาลำเนาไพแตกต่างจากเรื่องพระอภัยมณีอย่างสิ้นเชิงทำให้เขาตื่นตาตื่นใจและรู้สึกตื่นเต้นกับความฝันของเขามากๆซึ่งการข้ามมิติมายังวรรณคดีเรื่องนี้เขาได้เห็นตัวละครของไม้ไผ่ที่เป็นน้องชายของลำหับได้พบกับคณังเพื่อนสนิทของไม้ไผ่นั่นเองกระป๋องได้เห็นท่าทีดีใจของไม้ไผ่

0: านหมายถึงการเขียนอธิบายหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์เป็นการเขียนตรงไปตรงมาไม่ยั่นเยอะมุ่งความชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจเช่นการเขียนเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์การเขียนรายงานเขียนตำราและเขียนบทความและบทประพันธ์ที่แสดงถึงการบรรยายโวหารนี้คือเมื่อนั้นไม้ไผ่ดีใจเป็นหนักหนาวิ่งไปกอดคอพาคอค่าเข้ามานั่งในปราสาททักมีธุระกังวลกลใดเหวยอย่านิ่งเลยบอกกูรู้ตระหนักแต่มิได้พบพานกันนานนะกูคิดถึงเพื่อนรักจะขาดใจจากบทละครเรื่องง้อป่าพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระป๋องรู้สึกมีความสุขไปกับไม้ไผ่ที่ได้เจอเพื่อนรักเขารู้สึกอยากติดตามต่อไปว่าไม้ไผ่จะพาขนังไปที่ใดและทั้งสองคนจะพูดคุยอะไรกันบ้างแต่ขณะที่เขากำลังจะตามไม้ไผ่และขนังไปนั้นจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวพื้นสั่นสะเทือนจนกระป๋องยืนไม่อยู่เขารู้สึกว่าตัวเองถูกแรงสั่นสะเทือนโจมตีอย่างหนักและได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังมากๆ มาจากข้างหลังเมื่อเขาหันไปเขาเจอกับยักษ์ต้นหนึ่งที่ได้จับเขาขึ้นไปจนลอยฟ้าและตะโกนชื่อของเขาออกมาได้กลับสู่โลกของความเป็นจริงรอบตัวเขามีเพื่อนๆรายล้อมรอบตัวและคุณครูสมอนที่กำลังยืนจ้องด้วยความโมโหกระป๋องยังคงมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและค่อยๆรู้สึกตัวว่าทั้งหมดนั้นเขาได้ฝันไปแต่ในฝันเหล่านั้นเขาสนุกสนานและรู้สึกเหมือนได้ไปผจญภัยในสถานที่ที่ไม่มีใครได้ไปพบเห็นอย่างเขาและเรื่องนี้เขาจะไม่มีวันบอกใครว่าสิ่งที่เขาพบเจอนั้นวิเศษแค่ไหนนอกจากความสนุกเพลิดเพลินกระป๋องยังได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาคือเรื่องของโวหารภาพพจน์ที่ครูสมรจะสอบในวันนี้เขาได้ทบทวนทุกอย่างในฝันของเขาเรียบร้อยแล้วและมั่นใจว่าเขาจะสามารถทำข้อสอบของวันนี้ได้อย่างแน่นอนและเรื่องราวของเด็กชายกระป๋องได้จบลงกับการท่องโลกทะลุมิติวรรณคดีที่เขารักอย่างมีความสุข
1: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโต้โอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: น้ำกระท่วม
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เต็มตีโต้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แตงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แตงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางกระจาย

ตัวอยู่ในทุกภูมิภาคในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากได้แก่ภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากส่วนภาคใต้คือจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคในวันนี้กันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-34 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ฝนยังมีการกระจายตัวค่อนข้างมากขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไม่ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำ

0: ไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทีๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควรเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มัธยปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า 1-2ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์3-6เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า 1. นะคะเขาเบื่อก็ได้ 2. อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่ 3. อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอ้ตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อยากดูข่าว
5: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซ่บตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: วันนี้สิ่งที่อาจารย์จะมานำเสนอก็คืออะไรมีใครรู้หรือเปล่าม
1: อสรู้ครับถูกแน่นอน
0: คือ
1: ความสูงและความเตี้ย
2: เริ่มต้นมาก็ทำให้อาจารย์อึ้งไปเลยนะครับน้องบอส
0: มีอะไร
1: เป็นเรื่องน้ำหนักคะ
0: น้ำหนักมีผลหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นั่นโอเคเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการหมุน
1: เหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่า
0: คล้ายๆมีความคล้ายคลึงกันมันอาจารย์เลยขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าหมุนหมุนหมุน
3: แค่ชื่อตอนก็งงหัวหมุนกันเลยทีเดียว
0: ทุกคนลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้ามันจะเห็นว่ามันเป็นรูปร่างเป็นกลมๆน
1: ะ
0: สิ่งที่เรามีอยู่ข้างหน้าตอนนี้สังเกตว่าอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาเป็น PVC กระบอกอย่างนี้นะ
1: ค่ะมันมีเล็กกลางใหญ
0: ่ดีมากทุกคนสังเกต
1: ม
0: ี2สี2สีนี้ไม่ต่างกันอันนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเฉย
4: ๆ
0: แต่ส
4: ิ่งที่อาจารย์อาจจะให้มาทําซูชิก็ได้เพราะว่าดินน้ํามันสีเขียวก็ทํามาเป็นสาหร่ายแล้วก็ม้วนลงมาอย่าง
0: หิวแล้วเหรอ
3: น้องผิงหยางท่าทางจะหิวนะเรา
0: เอาล่ะสำหรับการทดลองแรกนะเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์จะถามว่าถ้าอาจารย์เอาท่อ PVC เนี่ยไปกลิ้งบนบริเวณที่มันเป็นพื้นลาดเอียงอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆเลยว่าพวกเราคิดว่าขนาดไหนน่าจะลงไปถึงปลายทางก่อนกันไอริน
1: ขนาดเล็กค่ะ
5: ขนาดเล
0: ็
5: ก
0: ยิ่งยังใหญ่ใช่ไหมเอาล่ะนั้นอยากรู้ไหมว่าใครจะถึงพื้นก่อนกัน
3: เอาละสิครับน้องๆทายกันใหญ่เลยเอ๊แล้วขนาดไหนจะถึงปลายทางก่อนกันนะไปดูกันเลย
0: เอาละนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดไหนจะไปถึงปลายทางก่อนกันทุกคนช่วยสังเกตด้วยนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
1: 3 2 1เอาเล็กโซ่เอาเล็กโซ่ใส่เอาเลย
0: อาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวการบอกว่าอันไหนมันควรจะไปไวอันไหนควรจะไปช้าพวกเราคิดว่าเพราะอะไรขนาดเหรอ
1: ผมคิดไซส
0: ์ไซส์ขนาดเหมือนกันแต่มีแปลให้อาจารย์ด้วย
1: น้ำหนัก
0: มีผลไหม
1: มีผลน้ำหนักยิ่งเยอะมันยิ่ง
0: มันจะยิ่งเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราเทสเองเลยทดสอบโดยการเพิ่มน้ำหนักให้กับมันพวกเราเห็นดินน้ำมันไหม
1: เห็นค่ะ
0: มาดูซิว่าใครจะทำให้ท่อ PVC วิ่งได้เร็วที่สุด
3: มาเริ่มที่ของน้องไอรีนกันก่อนครับมาดูกันว่ากระบอกกรวงกับกระบอกตันอันไหนจะกลิ้งไปถึงปลายทางก่อน
1: ณขณะนี้เราจะเริ่มขึ้นแล้ว
0: ให้สัญญาณนับถอยหลัง
1: 2 1เริ่มเลยครับ
0: เป็นไง
1: น้ำหนักค่ะ
3: รอบนี้มาดูของน้องผีหยางกันบ้างว่าจะเป็นยังไง
4: ผมเป็นซูชิไส้ผักซูชิไส้ผักไม่ใช่ผิดรายการแล้ว
0: โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับอันที่เป็นอันกลวงเหมือนเดิมเอานะ
1: 3 2 1นั่นนี่ก็
0: เป็นไง
1: เร็วกว่า
0: ใช่ไหม
3: รอบนี้มาดูของน้องบอสกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
1: 3 2 1
0: แน่นอนเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าทันทีที่เราใส่มวลเข้าไปก็คือดินน้ำมันเข้าไปเนี่ยทำให้มันกลิ้งลงได้เร็วขึ้นถูกไหม
3: คราวนี้เรามาดูของน้องๆทั้ง3คนพร้อมกันไปเลยว่าใครจะชนะ
0: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้สัญญาณกันด้วย
1: 3 2 1
3: โอ้โหเข้าเส้นชัยพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับอาจารย
4: ์เมื่อกี้มันเท่ากันเลย
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เท่ากันเลยค่ะ
0: เมื่อสักครู่พวกเราพอจะเห็นแล้วว่ามันแทบจะสูสีกันเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พวกเราให้เหตุผลอาจารย์ว่าใครน่าจะถึงก่อนถึงหลังนี่เพราะอะไรนะ
1: เพราะว่ามันความหนักค่ะ
0: ความหนักใช่ไหมในบรรดาของเราสามคนใครหนักสุด
1: ของพี่ผิงหยางค่ะ
0: ของผิงหยางหรือตัวผิงหยางหนักสุด
1: ตัวผิงหยาง
3: อาจารย์ครับเป็นน้ำหนักของท่อ PVC ต่างหากครับไม่ใช่น้ำหนักตัวของน้องผิงหยาง
0: อาจารย์ถามว่างี้ถ้าอาจารย์เอาของพี่ผิงหยางมาแล้วเอามาสู้กับรุ่นเหล็กอาจารย์คิดว่าใครจะชนะ
1: เหล็กค่ะ
0: เพราะ
1: เพ
0: มาเลยมาผิงหยาง
3: มาดูกันครับว่าท่อ PVC ของน้องผิงหยางกับแท่งเหล็กของอาจารย์ใครจะชนะ
1: 3 2 1
0: จากการทดลองที่เราทำมาทั้ง2อันสังเกตเนาะพวกเราทุกคนอัดดินน้ำมันเข้าไปเนี่ย3ขนาดน้ำหนักก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ก็ปล่อยปุ๊บมันก็ไปเหมือนกันอาจารย์เองเอาเหล็กมาอีกชิ้นนึงที่หนักสุดๆเลยก็ไปเท่าๆกันอยู่ดีสรุปได้ว่าอะไร
5: หรือว่าน้ำหนักไม่เกี่ยว
4: อาจจะเกี่ยวกับลักษณะของ
0: เยี่ยมยอด
4: สิ่งที่เรามาหมุน
0: ที่เราต่อมาใกล้เคียงทั้งหมดเลยคือนั้นอันที่1ที่เราสรุปได้เลยก็คือน้ำหนักหรือมวลของมันเนี่ยไม่มีผล2ก็คือจริงๆแล้วต้องดูที่รูปร่างของมันนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงแม้อาจารย์จะเอาเหล็กมากลิ้งเหล็กก็ยังคงกลิ้งด้วยอัตราเร็วเท่าๆกันเพราะรูปร่างเดียวกันมันเป็นทรงกระบอกตันทั้งหมดคราวนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ความรู้สึกว่าอะไรที่มันกลิ้งง่ายอะไรที่มันกลิ้งยากหรืออะไรที่มันหมุนง่ายอะไรที่มันหมุนยากอาจารย์เลยจะมีอีกการทดลองนึงมาให้พวกเราได้ทดลองกันดู
3: มาสู่การทดลองที่2จะยากและท้าทายแค่ไหนไปชมกันเลย
0: เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราลองบาลานซ์ไม้เมตรด้วยมือของเราเนี่ยดูซิว่ามันยากมันง่ายยังไง
5: ลองนะ
0: เดี๋ยวให้ลองทีละคนและจำความรู้สึกเอาไว้

0: ถน้องไอรีนตั้งท่าซะดีเชียว
1: ถ้าพร้อมแล้วปล่อยมือ
2: เฮ้ยไม่ได
0: ้ไหวไหมครับเนี่ยน้องบอส
1: อ่ะพี่ยางลอง
2: จับความรู้สึก
0: น้องผิงหยางหน้าตาสะใจเลยนะที่ได้แกล้งอาจารย์น่ะ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม้เนี่ยมันพยายามที่จะล้มเนาะ
2: ค่ะ
1: ถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็คือมันกำลังจะหมุนเราควบคุมมันยากเพราะว่าการทรงตัวของมันทำได้ลำบากถ้าอาจารย์อยากจะทำให้มันหมุนหรือมันล้มยากขึ้นอาจารย์จะทำยังไงดี
0: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว
1: อาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงพวกเราสังเกตเนา
2: ะ
1: ไอตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักพอสมควรอันนี้เป็นตัว C clamp อาจารย์สามารถเอามันหนีบของได้สิ่งที่อาจารย์จะทำคืองี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาถ่วงคือคำว่าถ่วงคืออาจารย์จะมันหนีไปที่ปลายอย่างนี้เนาะง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราเทสก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทำเหมือนเมื่อสักครู่ใหม
2: ่
1: ก็คือเลี้ยงไอ้เจ้าไม้เมสตัวนี้บนมือหรือบนนิ้
2: ว
1: คิดว่าจะง่ายหรือมันจะยากกว่าเดิมกับอีกวิธีหนึ่งอาจารย์บอกเอาใหม่อาจารย์กลับอันนี้ลงมาด้านล่างอันไหนจะง่ายกว่ากัน
2: เอาน้ำหนักถ่วงไว้ข้างล่าง
1: โอเคเยี่ยมยอดนั้นเรามาทดสอบกันเลย
0: ว่าแล้วน้องผิงหยางก็ขอลองก่อนเลย
1: ลองเลี้ยงดูดูว่ามันยากหรือง่ายก็ยังยากอยู่ไหม
3: ยากกว่าเดิม
1: คราวนี้ลองอีกแบบลองดูท
2: ุ
1: กคนออกห่างง่ายยาก
2: ค่อนข้างยาก
1: ยังยากอยู่ใช่ไหมคราวนี้อาจารย์จะลองกลับด้านนะทุกคนขอสถานที
2: ่แต่ว่านี่ง่ายกว่า
1: ง่ายไหมรู้สึกไหมว่ามันง่ายขึ้นไหม
2: เพราะมันรับบาลานซ์จาก
1: ง่ายขึ้นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่มวลก้อนนี้มันอยู่ที่ด้านล่างใกล้กับบริเวณที่มันจะหมุนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไปอยู่ไกลๆทำให้ไอ้การหมุนของไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนี่นะเนี่ยสังเกตเนาะแต่ทันทีที่อาจารย์กลับไอ้เจ้านี่สังเกตว่าถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะหมุนตรงนี้อาจารย์จะรู้สึกเลยว่ามืออาจารย์เนี่ยต้องทำงานเยอะหน่อยคือมันจะหมุนได้ยากขึ้นทุกคนลองหมุนดูยากนะรู้สึกต้องใช้ต้องเกรงมือนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเรากลับด้านดูแล้วลองพลิกดูอันนี้เบาสบายใช่ไหมอ
2: ่
1: ะและนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะนำเสนอให้เรารู้จักกับคำนี้เราเรียกคุณสมบัติตัวนี้ว่า
2: การบาลานซ
1: ์ความเฉื่อย
2: ความเฉื่อย
1: แต่เป็นความเฉื่อยต่อการหมุนเฉื่อยต่อการหมุนก็คืออะไรที่ตามที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือหมุนยากคืออยากจะไปหมุนเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะไปถ้าอย่างนี้ถือว่าหมุนง่ายอย่างเงี้ยความเฉื่อยต่อการหมุนน้อยโอเคเนาะในทางฟิสิกส์เรามีคำนี้เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อย
0: โมเมนต์ความเฉื่อยก็คือปริมาณที่บ่งบอกถึงความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการหมุน
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่อาจารย์เอามวลขึ้นไปด้านบนนี้อย่างเงี้ยโมเมนต์ความเฉื่อยมากมันก็เลยจะหมุนยากหน่อยแต่ถ้าอาจารย์ทำอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
1: โมเมนต์ความเฉื่อยน้อยโอเคเน
2: า
1: ะแล้วตัวการที่ทำให้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยจะมากจะน้อยก็คืออยู่ที่ว่ามวลมันอยู่ไกลหรือใกล้กับบริเวณที่มันเป็นตัวจุดศูนย์กลางการหมุนนั่นเองเอาละนั้นทุกคนรู้จักคำนี้แล้วเนา
2: ะ
1: คำนี้เรียกว่า
4: โมเมนต์ความเฉื่อย
1: เยี่ยมยอดแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะได้ให้พวกเราเห็นตัวอย่างในเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้มากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์ความเฉื่อยมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปที่ลานสเก็ตน้ำแข็งกันตอนนี้เราทุกคนอยู่ที่ลานไอสเก็ตซับซีโร่นะครับรู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่ลานสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยจะมาทำอะไรทำอะไรครับ
2: มาเล่นไอสเก็ต
1: เล่นเป็นหรือเปล่า
0: ดูจากท่าเขินของเราแล้วเนี่ยเล่นไม่เป็นใช่ไหมล่ะครับน้องบอส
1: ครับผม
3: กินน้ำแข็งใส
1: กินน้ำแข็งใส
0: ของกินอีกแล้วนะครับน้องผิงหยาง
1: ถ้าไปดิน
2: รู้แล้วค่ะมาฝึกหมุนหรือเปล่าคะ
1: มาฝึกโอ้นี่ฟังดูเป็นเรื่องเป็นราวมาฝึกหมุนแล้วพวกเราคิดว่าเราจะมาหมุนอะไรกัน
2: มาหมุนตัวเองค่ะ

0: พวกเราจำกันได้ไหมว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการหมุนกันไปในสตูดิโอแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามทำกันในการทดลองนั้นก็คือพยายามจะศึกษาเรื่องของการหมุนเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีการหมุนให้ดูกันอีกแบบเต็มๆแต่แน่นอนพวกเราคิดว่าใครจะหมุนในพวกเราทั้งหมด4คนที่ใครจะหมุน
1: หนูไม่เอาหนูไม่เอาแล้ว
2: ครับ
0: ครับผมอ
2: าจารย์ครับ
0: อาจารย์ไม่น่ารอดนะอาจารย์หมุน
3: อ้าวถ้าอาจารย์ไม่ไหวแล้วใครจะไหวล่ะครับ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้พบกับคนที่น่าจะสามารถทำให้พวกเราเห็นการหมุนได้ชัดเจนที่สุดต้อนรับพี่พร้อมครับผม
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องพร้อมได้มีประสบการณ์ไปแข่งขันไปทำอะไรมาบ้างแล้วครับที่ผ่านมา
4: หนูเริ่มเล่นสเก็ตตั้งแต่8ขวบค่ะแล้วก
0: ็
4: ประมาณ9ขวบก็เริ่มไปแข่งต่างประเทศเยอะขึ้นล่าสุดเมื่อตอนต้นปีหนูเพิ่งไปญี่ปุ่นมาค่ะรายการ Asian Winter Game
0: การเล่นสเก็ตเนี่ยมันยากมันง่ายยังไงครับ
4: ช่วงแรกๆที่หนูเล่นไม่เป็นก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าพอเริ่มคุ้นเริ่มชินกับความเร็วของมันก็เริ่มพอไปได้
2: แล้วเวลาที่จะไปต่างประเทศจะเล่นไอศกรีมไปถึงต่างประเทศเลยหรอคะ
3: เออถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคงเมื่อยหน้าดูเลยนะครับน้องบอส
2: เวลาพี่หมุนพี่
4: มึนๆนะแต่ว่าชินหมุนไปเรื่อยๆจะชิน
2: พี่ตีลังกาได้หรือเปล่า
4: โอ้ยพี่ตีลังกาไม่ได
3: ้ผิงหางนั่นเขาเรียกว่ากายกรรม
0: ที่ถามคือมันมีวิธีการแก้มึนไหมครับเข้าใจว่าพอเราเห็นเนาะมันต้องหมุนๆเยอะเนี่ยมันมีวิธีการยังไงที่เป็นเทคนิคไหมครับเพื่อจะได้ให้เรามันมึนมากจนเกินไป
4: เทคนิคของหนูก็คือพยายามหลังหมุนเสร็จจะโฟกัสกับที่จุดหนึ่งจุดค่ะ
0: อ๋อคือต้องโฟกัสที่จุดหนึ่งเอาไว้เพื่อจะได้เราจะได้ไม่งงเนาะอ๋อโอเคเอาแหละพวกเราทุกคนอยากจะเห็นพี่พร้อมเขาโชว์เรื่องของการหมุนหมุนกันหรือยัง
2: อยากแล้ว
0: ถ้าอยากแล้วก่อนที่เราจะไปดูพี่พร้อมโชว์การหมุนและลีลาการสเก็ตให้เราดูไอรินใส่อะไรมาเนี่ย
2: รองเท้าไอสเก็ตค
0: ่
2: ะ
0: ไหนมันดูเหมือนมันพร้อมที่จะไปโชว์มากเลยอ่ะไอรินจะไปเป็นคนหมุนให้ดูแต่ก่อนไหม
2: ไม่ไม่พอมีบอกคะพ
0: ี่
2: ไอร
0: ี
2: นไปเล่นก่อนพ
0: ี่
2: พร้อมด
0: ี
2: กว่าคร
0: ับ นะมี
3: เราไปดูลีลาการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของน้องไอรีนและมืออาชี

0: ระโดดมีกระโดด
1: ยอดเลยครับพี่พร้อมพวกเรามีคำถามอะไรที่อยากจะถามพี่พร้อมเขาไม่หลังจากเห็นแล้วอ่ะถามเลย
2: หนูอยากรู้ว่าค่ะแค่การทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหกมือถึงเร็ว
1: อ๋อทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหกมือถึงเร็วอ๋อ
3: เพราะว่าตอนที่เรากลางมือแรงต้านมันจะเยอะกว่าตอนที่เราเก็บมือ
2: ซ้อมนานมากี่ปีหรือกี่วันหรือกี่เดือนครับ
1: โอ้เรื่องการซ้อม
3: อ๋อที่ซ้อม6วันต่ออาทิตย์ค่ะ
4: แล้วทำไมตอนที่เริ่มยกขามันถึงดูช้าๆแล้วมันก็ค่อยๆเร็วไปเรื่อยๆ
1: oh.
3: เพราะว่าตอนที่เรากำลังยกขาแขนกับขาเราอยู่นอกตัวที่เป็นแกนกลางใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดึงมันเข้ามาใกล้ๆเหมือนมันจะยิ่งเพิ่มความเร็ว
1: อยากจะฝากน้องพร้อมช่วยเชิญชวนเยาวชนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาสเกตเนี่ยไม่ทราบมีคำแนะนำยังไงหรือว่า อยากจะให้น้องๆที่บ้านเนี่ยจะเริ่มยังไงครับ
3: ค่ะก็อยากให้น้องๆมาลองเล่นดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะคะมันมีเสน่ห์ในตัวของมันด
1: ้
3: วย
1: มีเสน่ห์นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพร้อมมากนะคะขอบคุณพี่พร้อมเท้าค่ะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่เราได้เห็นพร้อมเขาแสดงการเคลื่อนที่แบบหมุนๆให้เราเห็นสวยงามเลยเน
2: า
1: ะสวยงาม
2: มากเลยค่ะ
1: คราวนี้ไอ้ครั้นที่ว่าพวกเราเนี่ยจะไปทำหมุนๆอย่างพี่เขาก็คง

0: ไม่ไหว
1: ไม่ไหวค
0: ่
1: ะ
0: แต่เมื่อสักครู่อาจารย์เห็นว่าพวกเราเนี่ยได้ถามพี่เขาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลาหมุนตัวเนี่ยจะต้องมีการเอาแขนเข้าเอาแขนออกมีการเอาขาเข้าเอาขาออกพี่เขาอธิบายเรื่องของว่าอันนี้แรงต้านแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องแรงต้านที่พี่พร้อมเขาพูดกันอีกนิดนึงดีไหม
1: ค่ะดี
0: ซึ่งคราวนี้อาจารย์มีการทดลองมาให้พวกเราได้ทำ
2: เอ๊ว่าแต่การทดลองจะเป็นแบบไหนไปดูกัน
0: เดี๋ยวเราจะจำลองสถานการณ์การหมุนที่เหมือนกับพี่พร้อมเขาทำนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราหมุนไม่ได้นี่เดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้แล้วกันเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ความรู้สึกของการที่ว่าในจังหวะที่หมุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปร่างของเราว่ามันจะมีการหมุนเร็วขึ้นอย่างที่พี่เขาทำได้บนลานสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
1: ไม่เอาหรอกพี่ผิงหยางหมุนไม่ได
2: ้เอ้าทำไมน้องบอสไปแซวพี่ผิงหยางอย่างนั้นล่ะครับ
0: พร้อมเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเขาอยากจะหมุนเร็วๆเขาต้องทำยังไง
3: เขาต้องเอาแขนเอาขาแล้วก็หุบเข้ามา
0: okay. อ
3: ยู่ตรงศูนย์กลางมันจะเร็วขึ้น
0: ถูกต้องก็คือพี่เขาอธิบายว่าเราจะมีแกนของการหมุนอยู่ที่ตรงกลางลำตัวเรา
2: เรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าโดยมีอุปกรณ์ในการทดลองนั่นก็คือดัมเบล
0: คราวนี้สิ่งที่เราจะเรียนแบบลักษณะการหมุนของพี่พร้อมเขาก็คือเดี๋ยวให้พิงหยางกางแขนออกก่อนโอเคนะระวังหัวด้วยและเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทั้งสองช่วยกันหมุนแล้วพอพิงหยางหมุนได้สักพักนึงอย่างหุบแขนเข้าโอเคนะหุบแขนเข้าแล้วดูซิว่าหมุนเร็วขึ้นคล้ายๆกับการหมุนบนลานสเก็ตของพี่พร้อมเขาไหมอ่ะลองเลยมาปล่อยหุบแขนเข้าแต่เหมือนมันจะช้าลงด้วยตัวมันเองไม่ใช่จากการหุบเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมหมุนเร็วๆไป
1: คือ
0: ผิงหยางทำอย่างนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้านะเพราะดูจะเหนื่อยด้วยนะ
2: ดูถ้าผิงหยางจะไม่ไหวงั้นรอบนี้อาจารย์หมุนให้ดีกว่า
0: เอาเรากลับกันเมื่อกี้เรากางมันหมุนยากเราเริ่มจากหุบก่อนและดูซิว่าถ้ากางปุ๊บมันเราจะหมุนช้าลงไหมลองดูนะเอานะน้องมอสพร้อมเอานะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไปกางแขน คือเท่าที่ดูแล้วบังเอิญพวกเรายังตัวเล็กกันอยู่ก็เลยไม่สามารถปั่นเองได้พอให้เพื่อนๆช่วยกันปั่นมันก็เลยไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูดีกว่าแหมมา
2: เอาละครับรอบนี้อาจารย์จะหมุนโชว์เด็กๆกันแล้วมาดูกันว่าอาจารย์จะเป็นยังไง
0: เอ๊ะเราทุกคนถอยออกถอยออกถอยออก
3: อาจารย์ลงทุนเองเลยเหรอ
0: ถอยออกจากรัศมีแขนอาจารย์อย่าให้ใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหมุนตัวเองโอเคนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหุบแขนเข้าแล้วพวกเราสังเกตนะว่าอาจารย์เปลี่ยนลักษณะการหมุนไปยังไง
3: มันเร็วขึ้นนิดนึงอะครับ
0: อาจารย์มึนเร็วขึ้นไหมเมื่อกี
1: ้เร็วขึ้น
0: อย่าให้อาจารย์ต้องทำอีกรอบเลย
3: เทคนิคที่พร้อมบอกว่าให้โฟกัสไปตรง
0: ที่จุดหนึ่งใช่ถูกต้องนั่นจะเห็นว่าตอนที่อาจารย์เริ่มหุบแขนเข้ามาปั๊บ
3: มันเริ่มเร็วขึ้นอ
0: าจารย์จะหมุนเร็วขึ้นทันทีแล้วพออาจารย์กางแขนออกไปปุ๊บมันก็ช้าลงนี่แหละคือรูปร่างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการหมุนที่พี่พร้อมเขาทำให้ดูสังเกตพอเขาหุบแขนเข้าพอมาอยู่บริเวณกลางลำตัวแทบจะทั้งหมดเนี่ยทำให้การหมุนเร็วขึ้นคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายพวกเราเมื่อสักครู่นี้พี่พร้อมอธิบายว่ามีคำว่าแรงต้านอยู่แต่คราวนี้อาจารย์อยากจะขยายความเรื่องของแรงต้านในที่นี้ไม่ใช่แรงต้านที่เราคุ้นเคยในเรื่องอย่างเช่นแรงเสียดทานหรือเวลาเรามีอะไรมาต้านเราไม่ใช่แต่ความหมายของพี่พร้อมคือจำการทดลองที่เราพยายามจะส่งไม้เมตรแล้วเราเอามวลไปเกาะด้านล่างกับด้านบนได้ไหมเรามีคำหนึ่งที่เราเสนอไปคำนั้นชื่อว่า
1: โมเมนตัม
0: เชื่อไม่ใช่โมเมนตั
1: มความเชื่อย
0: โอ้เกือบแล้วยังไม่ใช่
1: ความเชื่อย
0: เยี่ยมยอดมากบอสโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งเราเคยอธิบายไปว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละอาจารย์พยายามจะให้พวกเรานึกถึงว่ามันเป็นความขี้เกียจมันเฉื่อยที่จะเปลี่ยนแปลงและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าต้านที่พี่พร้อมอธิบายก็คือตอนที่อาจารย์กางแขนออก
1: นี
0: ่เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรก็ตามอยู่ห่างจากแกนหมุนของเราไอ้นี่เราจะบอกว่ามีโมเมนต์ความเฉื่อยมากแต่พอหุบแขนเข้ามาเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะทำไมเราถึงหมุนเร็วขึ้นเพราะสิ่งที่มันยังคงเหมือนเดิมคือคำว่าโม

0: มนตัมเชิงมุม
1: มอสงสัยคะ
0: ครับผม
1: โมเมนตัมเชิงมุมกับโมเมนต์ความเฉียดเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
0: เยี่ยมยอดเลยบอสมันเกี่ยวข้องกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนตัมเชิงมุมที่เราขึ้นอยู่กับ2ปริมาณปริมาณหนึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยปริมาณที่2ก็คือเราหมุน

0: การลดลงอะไรจะต้องมาเพิ่มแทนนะ
1: ความเร็ว
0: เยี่ยมยอดความเร็วก็ต้องมาชดเชยกันเพื่อให้ปริมาณทั้งหมดมันยังเท่าเดิมอยู่โมเมนต์ความเฉื่อยกับอัตราเร็วของการหมุนสองตัวนี้รวมกันจะนำไปสู่ปริมาณที่เราเรียกว่าโมเมนตัมเชิงหมุนนี่แหละและสิ่งที่พี่พร้อมเขาหมุนและเขาหมุนเร็วขึ้นเพราะเขาพยายามลดโมเมนต์ความเฉื่อยของตัวเองเขาก็เลยไปเพิ่มอัตราเร็วของการหมุนของเขาได้นั่นเองนี่แหละคือหลักของฟิสิกส์ของการหมุนที่เรามานำเสนอในวันนี้
2: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
0: เยี่ยมยอดถ้าเข้าใจแล้วไปหมุนกันต่อไหม
2: ไ
0: ปแล้วโอ้หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเหรอหมุนอีกแล้ว

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อย่าตกสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอ้ต้อง
3: หมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: น้ำกระท่วม
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
6: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: เซฟตี้โฟโอ้
3: ต้องหมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด

0: ลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะอาจารย์นันทินีสุทธทองค่ะจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับในวันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับ Google Document เพิ่มเติมนะคะจากคราวที่แล้วก็จะมีแนะนำในส่วนของที่เป็นเมนูของการเพิ่มนะคะเครื่องมือรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็การแชร์ไฟล์ค่ะสำหรับตัว Google Document นะคะเป็นบริการออนไลน์ที่เอาไว้สำหรับจัดการเกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารรูปแบบวิธีการใช้งานก็จะเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Office โดยทั่วไปที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีก็คือตัวโปรแกรม Microsoft Word นะคะแต่ว่าข้อดีของทางตัว Google Document ก็คือเราสามารถที่จะใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ใดๆก็ได้นะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะซึ่งข้อดีของตัว Google Document ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะที่สำคัญเลยมันยังสามารถที่จะแชร์ไฟล์ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะก็จะพูดถึงวิธีการในการใช้เมนูที่เหลือนะคะก็คือเมนูแทรกหรือเมนู Insert เมนู Format นะคะหรือเมนูจัดการรูปแบบของตัวข้อความนะคะเมนู Toolนะคะจะเป็นเมนูที่เอาไว้สำหรับการจัดการเกี่ยวกับเอกสารนะคะการพิมพ์การสะกดคำนะคะแล้วก็เมนูส่วนเสริมที่อยู่ในส่วนของ extension นะคะรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์จากทางตัว Google Document เข้ามาใช้งานแล้วก็การแบ่งปันเอกสารหรือว่าการแชร์ไฟล์นะคะมันก็จะขอเริ่มที่เมนูแรกเลยก็คือเมนู Add นะคะหรือ Insert นั่นเองนะคะในการแทรกนะคะเราสามารถแทรกได้ทั้งรูปภาพตารางกราฟนะคะรวมถึงอีโมจิต่างๆนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็เราต้องการแทรกอะไรนะคะเราก็เลือกที่เราต้องการแทรกนะคะตัวอย่างจะแทรกรูปภาพนะคะก็คลิกที่ insert แล้วก็เลือก image นะคะในการแทรกรูปนะคะการใช้งานจะเหมือนกับ Microsoft Wordนะคะเราสามารถที่จะแทรกรูปจากรูปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือนะคะเราจะทำการเสิร์ชรูปจากหน้าเว็บไซต์นะคะแต่ข้อดีอีกอย่างนึงของตัว Google Document ก็คือด้วยความที่ Google นะคะมีแอปพลิเคชัน Google Drive Google Photo นะคะเราสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันของ Google ต่างๆเหล่านี้นะคะในการแทรกรูปภาพได้เช่นเดียวกันตัวอย่างในครั้งนี้นะคะจะขอแทรกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งได้ทำการดาวน์โหลดรูปอยู่แล้วนะคะคลิกที่ Image นะคะเลือกอัปโหลดฟอร์มคอมพิวเตอร์ตัวโปรแกรมจะถาม Directory นะคะที่เราเก็บรูปเอาไว้อันนี้เก็บไว้ที่ Desktop นะคะแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการนะคะจากนั้นกด Openทางตัว Google Doc ก็จะทำการโหลดรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมาไว้ที่หน้าเอกสารแบบนี้เราสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับรูปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย่อนะคะการขยายการจัดหน้ากระดาษให้อยู่ตรงกลางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะได้เหมือนกับการแทรกรูปโดยปกติทั่วไปที่ทำกันสำหรับการแทรกตารางนะคะก็จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับการแทรกรูปนะคะแต่คราวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากการแทรก image นะคะมาเป็นแทรก table ในการแทรกตารางนะคะเราสามารถที่จะแทรกตารางตามเทมเพลตที่ทาง Google Doc จัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วหรือจะใช้วิธีการในการกำหนดแถวแล้วก็คอลัมน์เองตัวอย่างจะขอแทรก2แถว2คอลัมน์นะคะวิธีการก็คือเราจะใช้เมาส์นะคะคลิกไปที่บริเวณด้านล่างนะคะเมื่อเราลากเมาส์ไปจะเห็นว่าตัวเลขด้านล่างนะคะมันจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ใน Google Doc มันจะสลับกันนิดนึงปกติแล้วเวลาสร้างตารางนะคะเราจะกำหนดแถวแล้วก็กำหนดคอลัมน์ในส่วนของ Google Doc นะคะจะให้เรากำหนดคอลัมน์ก่อนแล้วก็ตามด้วยแถวอย่างอันนี้นะคะ3คูณ2หมายถึง3คอลัมน์2แถวนะคะเมื่อได้แถวและคอลัมน์ที่ต้องการนะคะเราก็คลิกตัวโปรแกรมก็จะสร้างตารางนะคะที่มีแถวแล้วก็คอลัมน์ตามที่เรากำหนดเอาไว้เมื่อกี้ให้นะคะในตารางเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปแล้วก็ข้อความนะคะเหมือนกับการใช้งานในตัว Microsoft Word โดยทั่วไปนะคะเมนู Format ค่ะ
ในส่วนของเมนูฟอร์แมตนั้นนะคะจะเป็นเมนูที่เอาไว้จัดการเกี่ยวกับข้อความนะคะข้อความที่เราพิมพ์แล้วเราจะกำหนดคุณลักษณะพิเศษใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำตัวหนาการทำตัวเอียงการขีดเส้นใต้นะคะกำหนดขนาดนะคะกำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าจะให้เป็นแบบพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้แต่ที่จะใช้งานบ่อยนะคะก็จะเป็นการจัดตำแหน่งของข้อความนะคะจะมีด้านซ้ายนะคะตรงกลางด้านขวารวมถึงการกระจายข้อความให้เท่ากันนะคะมีการจัดการเกี่ยวกับคอลัมน์ค่ะเราสามารถที่จะจัดข้อความของเราให้อยู่ในคอลัมน์นะคะ1คอลัมน์2คอลัมน์3คอลัมน์ก็ได้นะคะแต่ตัว default ของตัวโปรแกรมนะคะจะอยู่ที่3คอลัมน์ถ้าจะเพิ่มคอลัมน์สามารถเลือกได้ค่ะไปที่ more option นะคะโปรแกรมจะถามนะคะว่าจะให้สร้างทั้งหมดกี่คอลัมน์แล้วก็มีเส้นใต้หรือเปล่านะคะมีเส้นขีดหรือเปล่าถ้ามีก็สามารถคลิกแล้วก็เลือก apply ได้เลยนะคะโปรแกรมมันก็จะจัดหน้ากระดาษของเราให้เป็นจำนวนคอลัมน์ตามที่กำหนดเอาไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในเมนู format นะคะอีกเมนูนึงค่ะก็คือเมนู tools นะคะเมนู tools ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะถ้าเป็นผู้ใช้ที่เป็น user ทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเมนู tools สักเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าใครที่สายวิชาการนะคะเขียนบทความทางวิชาการเมนู tools นะคะจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เราทำงานทางด้านนี้เป็นอย่างมากนะคะมีการสะกดแกรมม่าค่ะเวลาพิมพ์ไปแล้วนะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะโปรแกรมมันก็จะช่วยดีเทคให้นะคะว่าแกรมม่าที่เราพิมพ์ไปนั้นผิดหรือถูกนะคะนับคำค่ะเวลาพิมพ์บทคัดย่อนะคะบางทีจะมีการกำหนดเอาไว้ว่าให้ไม่เกินกี่คำแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้เมนู word count ก็คือนับคำได้ว่าพารากราฟที่เราพิมพ์ไปนั้นนะคะหรือว่าทั้งหน้าเอกสารของเรานั้นนะตอนนี้เราพิมพ์ไปแล้วทั้งหมดกี่คำนะคะเพื่อไม่ให้เกินตามที่เขากำหนดเอาไว้อีกเมนูนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือเมนูนี้ค่ะ citationเวลาที่เราพิมพ์บทความนะคะหรือว่าทำงานทางด้านวิชาการแล้วเรามีการอ้างอิงข้อความนี้นะคะมาจากของผู้เขียนท่านอื่นนะคะเราก็จะใช้เมนู citation ตรงนี้ค่ะในการที่จะอ้างอิงตัวต้นฉบับข้อความนั้นนะคะไปที่ tool นะคะแล้วก็เลือกที่ citation ได้เลยสำหรับตัว Google Document นะคะรูปแบบของ Citation ยังมีไม่เยอะมากนักนะคะตอนนี้มีแบบ MLA นะคะ Edition 8แล้วก็ ADPA Edition 7นะคะแล้วก็ตัว Chico ก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับตัว Microsoft Word ซึ่งก็จะมีหลายแบบมากกว่านะคะแต่ว่าที่นิยมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ APA Edition 7นะคะก็สามารถที่จะคลิกเลือกนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบทความที่เราอ้างอิงได้นะคะตัวโปรแกรมมันก็จะทำการสร้างวิธีการอ้างอิงตามรูปแบบที่เรากำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้เมนูสุดท้ายนะคะก็คือเมนู Add On ค่ะ Add On จะเป็นบริการเสริมนะคะเป็นส่วนเสริมที่ไม่ได้อยู่ใน default ของตัว Google Doc นะคะแต่ว่ามีเอาไว้สำหรับจัดการเกี่ยวกับการทำเอกสารในรูปแบบพิเศษนะคะมีทั้งแบบที่ใช้งานฟรีนะคะแล้วก็แบบที่เสียเงินนะคะวิธีการใช้งานก็คือไปที่ extension นะคะแล้วเลือกที่ add on แล้วเลือก get add on ค่ะโปรแกรมจะดาวน์โหลด add on ที่เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้ในตัว Microsoft ในตัว Google Document ขึ้นมานะคะก็แต่ละแอดออนนะคะก็จะบอกคุณลักษณะของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าสามารถทำอะไรได้ตัวอย่างเช่นแมททายตัวนี้ค่ะเอาไว้สำหรับสร้างสมการนะคะด้วยความที่ตัว Google Doc เองนะคะมันรันอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะมันเป็นระบบคลาวด์คุณลักษณะบางอย่างก็อาจจะใช้งานได้ไม่เหมือนกับตัวใน Microsoft Word มากนักนะคะก็ใช้ตัวแอดออนตัวนี้ค่ะเป็นตัวคุณลักษณะพิเศษเสริมในการสร้าง
คุณลักษณะพิเศษที่เราต้องการนะคะวิธีการก็คือเลือกแอดออนที่ต้องการนะคะจากนั้นคลิกที่ install นะคะแล้วก็กด continue ได้เลยนะคะตัวโปรแกรมนะคะมันจะถามว่าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดแอดออนตัวนี้ไหมนะคะด้วย username ไหนนะคะอันนี้เราล็อกอินด้วย username ของทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วก็คลิกเลือก username ที่เราล็อกอินแล้วกด allow ได้เลยโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งแอดออนที่เราเลือกนะคะอันนี้ก็กดปิดได้เลยค่ะแล้วเวลาใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานแอดออนตัวนี้ได้นะคะมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงเมนู extension ตัวนี้ค่ะแล้วก็ที่จะเปิดใช้งานได้นะคะก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดสักพักนะคะตัวนี้นะคะก็จะปรากฏขึ้นมาแมททายที่เราเลือกเมื่อกี้ในกรณีที่เราไม่ใช้งานแอดออนตัวนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะ uninstall ได้ค่ะวิธีการก็คือไปที่ extension นะคะคราวนี้เลือกแอดออนแต่เลือก manage add onนะคะแล้วก็เลือกแอดออนที่เราไม่ต้องการใช้ค่ะแอดออนตัวไหนที่เราติดตั้งเข้ามานะคะมันจะปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานให้คลิกเลือกที่แอดออนตัวนั้นนะคะจากนั้นเลือก uninstall ตัวโปรแกรมก็จะลบแอดออนตัวนั้นทิ้งไปเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีแอดออนที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เมื่อเราสร้างไฟล์เอกสารของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะและต้องการที่จะ export ไฟล์ตัวนี้ออกไปใช้งานที่อื่นนะคะเราสามารถที่จะ export งานจากตัว Google Document นะคะไปใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้โดยการคลิกเลือกที่เมนูไฟล์นะคะจากนั้นเลือกที่ดาวน์โหลดโปรแกรมจะมีรูปแบบหรือว่าฟอร์แมตที่ให้ดาวน์โหลดอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะแต่ที่นิยมใช้ก็จะเป็นรูปแบบที่อยู่ในรูปของเอกสาร Microsoft Word นะคะก็จะนามสกุล .docx รูปแบบหนึ่งก็คือเป็นไฟล์ PDF นะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองดาวน์โหลดเป็น

format PDF นะคะพอกดดาวน์โหลดแล้วจะเห็นว่ามันจะมีแท็บไฟล์ปรากฏด้านล่างนะคะลองคลิกดูก็จะเป็นรูปแบบของเอกสารที่อยู่ในรูปของ PDF ไฟล์นอกจากจะดาวน์โหลดแล้วนะคะข้อดีอีกข้อนึงของตัว Google Doc ก็คือสามารถที่จะแบ่งปันไฟล์ได้นะคะในการแบ่งปันไฟล์นั้นสามารถทำได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการแชร์ค่ะการแชร์นะคะทำได้2วิธีก็คือแชร์ไปให้ผู้อื่นผ่านทางลิงก์ที่กำหนดนะคะกับอีกวิธีการนึงก็คือการแชร์ผ่านทางเว็บนะคะการแชร์ไปยังผู้อื่นผ่านทางลิงก์ที่กำหนดนะคะจะอยู่ที่เมนูไฟล์นะคะแชร์แล้วก็เลือกแชร์ with other เมื่อเข้ามาที่หน้าจอนี้นะคะโปรแกรมจะบอกว่าใครเป็นเจ้าของเอกสารนะคะซึ่งก็คือเราอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเอกสารที่เราล็อกอินเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะในการแชร์นะคะเราสามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะของตัวไฟล์เอกสารนี้ได้ดังนี้นะคะวิธีการแรกค่ะเรากำหนดแบบ listingนะคะ listing ก็คือไม่ให้ผู้อื่นใช้งานนอกจากตัวเราเองซึ่งเป็นเจ้าของไฟล์นะคะแบบที่2ค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ username password ที่เป็นขององค์กรนะคะตัวอย่างนี้เราล็อกอินด้วย username กับ password ของทางมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มของผู้ใช้ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันสามารถที่จะใช้งานไฟล์ตัวนี้ได้ดังนั้นนะคะถ้า username และ password ไหนที่ล็อกอินเข้ามาและไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถใช้งานไฟล์ตัวนี้ได้ถึงแม้ว่าจะได้รับลิงก์นี้ก็ตามนะคะจะต้องล็อกอินด้วย username กับ password ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานได้แบบที่3ค่ะแชร์ให้ใครก็ได้ที่ได้รับลิงก์นี้โดยที่ไม่จำกัดตัว username กับ password นะคะจะอยู่ในวงเดียวกันก็ได้หรือว่าอยู่คนละวงกันก็ได้นะคะเราก็เลือกที่ anyone with the link พอเราเลือกรูปแบบการแชร์แล้วนะคะกำหนดสิทธิ์ค่ะสิทธิ์ที่สามารถกำหนดให้กับผู้ได้รับไฟล์ตัวนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้3สิทธิ์นะคะสิทธิ์แรกเลยคือ viewer คือให้ดูอย่างเดียวนะคะสิทธิ์ที่2 commenter ค่ะดูได้แล้วก็ใส่คอมเมนต์กลับไปได้แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไขไฟล์แต่ถ้าอยากจะให้แก้ไขไฟล์ย้อนกลับมาได้ก็จะเลือกที่ editor นะคะก็กำหนดสิทธิ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคลิกที่ copy link ค่ะโปรแกรมจะทำการ copy link ตัวนี้นะคะแล้วกดดันได้เลยเราสามารถที่จะส่ง link ตัวนี้นะคะไปยังผู้ที่เราต้องการแชร์ไฟล์ได้นะคะจะเห็นว่า link มันค่อนข้างที่จะยาวไปหน่อยอันนี้คือวิธีการแชร์นะคะผ่านทาง share with other นะคะอีกวิธีการนึงค่ะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ปลายทางนะคะก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่อีเมลนะคะเลือกอีเมลดิสไฟล์ค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ปลายทางนะคะเหมือนกับการส่งอีเมลโดยทั่วไปเราก็ระบุชื่อผู้รับปลายทางนะคะในช่อง to นะคะใส่ชื่อหัวข้อหรือ subject นะคะสามารถใส่ข้อความได้สุดท้ายด้านล่างนะคะเลือก type ค่ะประเภทของไฟล์ที่ต้องการส่งไปยังปลายทางนะคะว่าจะส่งแบบ PDF นะคะหรือส่งเป็นแบบไฟล์ HTML หรือส่งเป็นแบบไฟล์ Microsoft นะคะหลังจากเลือกได้แล้วกด send ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการแชร์ไฟล์นะคะให้กับผู้ใช้ผู้อื่นสำหรับการใช้งาน Google Document นะคะทั้งในพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะในการใช้งานแอปพลิเคชันของ Google ผ่านทางระบบคลาวด์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวง

0: หาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะ

เนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช้อย95ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ

0: Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ำแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต้อมจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทำได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทำเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากำลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพฤติกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั้นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้องๆ

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ดูจากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเมื่อสักครู่พี่ต๊อบเห็นไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
1: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
2: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อง
2: ขี่ช้าง
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
1: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
3: อาบน้ำช้าง
0: อาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะน้องแพร
4: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
4: จับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนัก
4: ให้อาหารช้างค
0: ่
4: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
5: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็จะสามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
6: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ฟางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
0: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆ นะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
1: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นก้อง
2: ใจครับ
0: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
2: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยั่ง
0: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
7: เมนนะ
0: เมนโอเคน้องแพร
8: อยากทำค่ะ
0: อยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
8: ไม่กล้าจับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
5: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: ช้างอ่ะเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดอ่ะนัด
1: นัด
0: อ
1: ่
0: ะใครเอาเอปเอามะละกออ่ะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อ่ะแพ้กล้วยก้อนแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้อาหาร
0: ล้างทำความสะอาดใส่ใส่ถุงมือแล้วแหวกหาไปแบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกยา
2: พวกยาอะไรออก
0: แล้วข้อ3
3: หาวิธีให้
0: เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อยยุ่ย
0: เปื่อยยุ่ย
1: ยุ่ย
0: ยิ่งใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: เละมันจะเละไปไหม
2: เละ
4: ใส่น
2: ิ
4: ดเด
2: ีย
4: ว
2: ใส่น
4: ิ
2: ดเด
4: ีย
2: วใส่นิดเดียว
0: ใส่น
2: ิ
0: ดเด
2: ีย
0: วใส่นิดเดียวแล้วก็คุกคุยมาเข้ากัน
2: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงอยู่นี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนใส่ถัง
2: ตากแดด
0: แถวนี้ก็ได้ร้อน
1: น่ะร้อนเลย
0: ข้อที่1อ่ะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่2ล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่3ทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยและข้อที่4นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละ
1: ใช่
0: 2เนี่ยน่าจะเละ
1: เอ้ยอันนี้น่าจะใครมันจะมีกากใ
0: หญ่ข้าวข้างพวกตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใหญ่ถ้าแล้วต้องรู้นะตรงนั้น
1: น่ะน่าจะเป็นแข้งนะ
0: ลอง
1: เป็นแห้ง
5: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
1: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักแล้วโหดพวกมันงูนะ
2: อันนี้อย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งนะ
0: โอ้โหอะไรอ่ะเราตักแล้วอะค่ะมาเอฟสนุกแบบอีอ่ะมันต้องไปตัดมูช้างแล้วมันจะเลอะมือค่ะตัวนั้นอะที่ชูงวง
6: กล้วยตรงไหนเหรอ
0: กล้วยตัวนั้นอะมันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกจะตักไอ้นี่ละ
1: ขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
0: ล้าง
1: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
2: ทำความสะอาด
0: ไอ้น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่มนึงไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มนึงล้างมูลช้าง
5: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
2: แม่ไปช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: พี่ได้ซุ้มนมไปแล้วพอแล้วเอานะบอกเหรอได้ซุ้มนมไปแล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
7: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
8: น้องเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องก็ทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้ง2 อย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
5: และตอนนี้ น้องๆก็สามารถล้างหมูนช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
7: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
4: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอธช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
7: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
5: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
7: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยะค่ะ
8: อึ๊บน้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
7: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
6: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้ครับน่าจะปั่นแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนนะอุ๊ยร่อน
5: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
9: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
6: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
10: หรือว่าให้อยู่ตรงกลางไหม
9: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมันเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยเอามาเติม
10: ไม่โอเคแล้ว
6: กระดาษไม่มีมันมีรูนะกระดาษ
10: มันก็เละเหมือนเดิม
7: แล้วไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างวันนี้แล้วก็นี่หรอ
10: เออ
7: ตอนแรกหนูเอามูลที่ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ร่อนแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได้
9: เฮ้ยเบาหน่อย
10: เออ
6: ข้าไป
1: ขี้ช้างมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
5: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
4: คิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้มีเป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
8: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทั้งบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
9: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวนอีกวนอีกวนอีกวนอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: เหมือนเต้นอยู่ครับ
0: ยังฮึบคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จ

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
1: ้สนุก

0: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในวัวมูลช้างค
1: ่
0: ะ
1: น้องแพร
0: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วล่ะครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
2: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ด้วยพี่ช้าง
1: เย้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวณดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพ

แอลอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2570นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพัชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์

นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัชทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูล

นิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์เวลา 14:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทรัฟเฟิลขาวโลกครั้งที่26สมทบมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569ซึ่งองค์กรภาคพุทธบริษัทโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาบริเวณที่ส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดพิธีมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี2558เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อคัดสรรบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศโดยประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องมีบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ในสาขาต่างๆตามที่คณะกรรมการกำหนดเช่นพระสงฆ์นักธุรกิจนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการศิลปินหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมจำนวน192รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาธรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมบัญญัติทรีกรุงเทพ

ัววัจนสาธิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดแคนอกวัดบางไผ่วัดไซใหญ่วัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนากิตติกถาว่าด้วยเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้อยู่ในธรรมกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์นานับประการอันเป็นแบบอย่างของคนดีซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่เกียรติคุณของท่านจะต้องแผ่ไพศาลสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรมคนทำงานที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับเกียรติความเคารพนับถือเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยะกุลชัยและคณะนางสิรินรีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทโอเวอร์กินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งตองจังหวัดตราดวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทเจฟเซนแอนด์เจสเซนประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาเตเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมอร์สรุ่นที่13และครอบครัวแสงเดือนฉายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองเม็กบ้านมะเขือบ้านบระบือจังหวัดมหาสารคามบ้านหายโศกบ้านโคกุงบ้านดอนกอกบ้านหัวสะพานบ้านหัวฝายบ้านหนองโกบ้านนาขามบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย์และคณะคันเซซูชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานคร
ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 17:00 น.ณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่อาสารักษาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีบริเวณบ้านปุลุรูหมู่3ตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

สถานการณ์มลภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัย

0: และน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อนะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: านนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การล้อมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
3: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
2: ่ครับผม
3: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี
2: ่
3: เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
2: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
3: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
2: อ๋อเหมือนยังผม
3: ใช่คือ
2: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพไม่อยากท
3: ำ
2: ผมก็ไปหัดวาด
3: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
2: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
3: ใช่ถูกต้อง
2: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
3: ใช
2: ่และสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
3: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
2: ครับ
3: นะเขาม
2: ีฝีมืออย่างเด
3: ีย
2: ว
3: ไม่มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
2: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
3: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
2: ครับ
3: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
2: อ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
3: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
2: า
3: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอ

0: พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทํายังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
1: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
0: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
1: สำคัญ
0: มาก
1: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
0: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะ
1: นะ
0: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
1: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
0: ือ
1: เปล่า
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y กับแกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
1: ครับ
0: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่มีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
1: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเงี้ยทุกคนกว่าจะเก่งจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
0: ผิดมากกว่าถูกครับเรียกว่าผิดมากกว่าถูก
1: ผิดมากกว่าถูก
0: ใช่ใช่
1: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
0: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
1: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
0: ใช่ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
1: ่ที่ยังมีอยู
0: ่ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
1: ครับ
0: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
1: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
0: ใช่
1: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
0: ใช่
1: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้วซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
2: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
0: อันแรกคือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
2: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
0: อ๋อครับ
2: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
0: ้
2: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
0: ้ครับ
2: แทนจัดติ้งแบบเดิม
0: ครับ
2: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
0: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนม
2: ั
0: ติ
2: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
0: ู่
2: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
0: ครับ
2: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
0: เอามารวมกันเลย
2: ใช่
0: แล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
0: อ๋อคือเขียนบนผ้า
2: อย่างเดียว
0: ครับ
2: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน

0: ต้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
1: ช่างหายาก
0: คนที่เก่งหายากกว่า
1: หนึ่งคนที่จะทำมาทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: ใช่ไหมหนึ่งสองก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่ที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
0: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
1: ที่ไหนก็ต้อง
0: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันเลย
0: นะฮะ
1: เหมือนกันเลย
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอะครับ
1: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะ
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
0: ครับ
1: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
0: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
1: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะ
0: ก็คือ
1: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
0: ครับ
1: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
0: วาดตอน
1: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
0: อ๋อครับ
1: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
0: ้
1: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
0: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อน
1: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์เขาต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงๆเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
0: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
1: ใช่
0: ยากมาก
1: ใช่ถูกต้อง
0: โอ้โหยากมาก
1: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู่แต่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
0: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
1: ใช่
0: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
1: ใช่ๆเพื่อ
0: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1: ใช่ๆอ
0: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
1: ใช่เอารับ AC เนาะ
0: ใช่ครับ
1: มาเนี่ย
0: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสําหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
1: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมแยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
0: กับอุตสาหกรรมแยกกัน
1: ใช่ต้องแยกกัน
0: ครับ
1: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
0: ่
1: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
0: ้ย่อลงมา
1: แต่ว่าตอนนี้ก
0: ็เมตรแปดสิบ
1: ใช่ใช่
0: เมตรเดียวอย่างเง
1: ี้
0: ยฮะ
1: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
0: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
1: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
0: ครับ
1: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
0: ครับ
1: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
0: ้ง่ายกว่า
1: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
0: โอ้ดีเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
1: ครับ
0: การที่จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวม
1: ั้ยฮะไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได
0: ้
1: เขียนเฉพาะจุดนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเนี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไง
0: อ๋อครับ
1: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซับอ่ะกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
0: ้
1: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
0: นะฮะ
1: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
0: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกระสิทธิ์อย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่งหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
1: คือแผนผมเป็นผู้พัฒนาเน
0: า
1: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
0: เก
1: ี่
0: ยว
1: เพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
0: ครับผม
1: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
0: แล้วก็ต้องช่วยเขา
1: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
0: ลิขสิทธิ์ก่อน
1: ลิขสิทธิ์แรกใช่ลิขสิทธิ์เช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
1: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
2: ครับผม
1: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
0: ต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมีครับ
1: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
0: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
1: ใช่คอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียน
0: คร
1: ับ ของการต้นเทียนใช่ใช่เนี่ยคือตรงนี้คือเป็นตัวหลักของเรา
0: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
1: ใช่ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
0: ครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมใช่
0: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
1: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
0: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
1: ใช่ครับผมใช
0: ่แต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
1: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
0: อย่างร
1: ูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
0: ครับผมและอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้ใช่
1: ใช่ใช่ถูกต้องครับผม
0: โอเคครับผม
1: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
0: ช
1: ุ
0: ดคำส
1: ั่
0: ง
1: เพื
0: ่
1: อ
0: จีอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code G-code ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
0: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
1: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
0: ครับผม
1: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
0: ้
1: หรือลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
0: ม
1: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่องเราเร
0: ีย
1: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
0: ด้วยง่าย
1: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
0: ครับ
1: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code
0: เ
1: ช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
0: ครับ
1: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X 2เซน
0: เป๊ะเลยตามโปรแกรม
1: ตามที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
0: มันก็จะเขียนกว่ามือ
1: ใช่ไหมใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะฮะก็นี่คือวิธีคำสั่ง
1: ผม
0: นี่ผมอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
1: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
0: ครับผม
1: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
0: ใส่ในเครื่อง
1: ใช่ใส่ในเครื่อง
0: ครับผม
1: ให้จะไปสั่ง
0: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: เราจะสั่งนะครับเริ่มสั่ง
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
0: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
3: ใช่ค่ะ
0: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี
3: ้
0: ย
3: ฮะใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
0: ก
3: ็เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
0: โอ้นานมาก
3: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
3: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
0: ครับ
3: ค่ะ
0: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วย เพิ่มแรงคนมากขึ้น
3: ใช่ค่ะ
0: แต่พนัก

0: งานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
1: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
0: ใช่ก็เป็นพี่น้องเลย
1: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
1: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อ่ะค่ะ
0: ไม่ค่อยทันเลย
1: ใช่
0: อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
1: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
0: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
1: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
0: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
1: ้ค่ะ
0: สบาย
1: ค่ะสบายเลย
0: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
1: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
0: ครับผมแล้วช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
1: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
0: านที่ใส่อยู่นี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
1: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอ่ะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
0: ทันมั้ยฮะ
1: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
0: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาคุณก็ต้องรีบทำก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
1: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
0: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
1: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปต่อนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิทธินาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับทุกคนผมวิทย์บอร์ดและรายการ Worldwide Week พิชิตคำถามสุดป่วนมารายงานตัวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าแบบนี้ก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่รอให้พวกเราไปค้นหาคำตอบกันว่าแต่วิทยาศาสตร์ป่าและคำถามกวนๆของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นต้องตามไปดูกันเลยครับ

0: จุกได้บ้าง
1: ถ้าวันหนึ่งขณะที่เรามาตั้งแคมป์สำรวจป่ากันเมื่อถึงตอนจะจุดไฟทำอาหารก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟมาเลยนอกจาก
2: แว่นขยาย
1: แว่นขยายจะใช้จุดไฟได้หรือไม่และจะทำให้อะไรสุกได้บ้างเราจะเก็บแว่นขยายไว้ก่อนแล้วเราลองหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถใช้แทนแว่นขยายดูซิว่านอกจากแว่นขยายที่เราเคยรู้มาก่อนแล้วว่าสามารถใช้รวมแสงได้จะมีอะไรอย่างอื่นที่สามารถใช้จุดไฟได้บ้าง

0: ได้ก้อนหินกับกิ่งไม้ครับ
1: หนูได้ไฟฉายกับกระจกค่ะ
2: ผมได้แว่นสายตากับพัดครับ
3: แล้วเราคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้จะจุดไฟได้ยังไงแล้วมีวิธีแบบไหนบ้างอะ
2: แว่นสายตาเนี่ยมันเหมือนกับแว่นขยายครับ

0: งอาทิตย์จะเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแสงอาทิตย์ที่ร้อนครับส่วนพัดก็ช่วยพัดให้มันให้ไฟลุกขึ้นครับ
1: โอ้โห
2: ของหนูนี่ค่ะเอาไว้เป็นสะท้อนแสงให้แสงมันมาอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นแสงจากไฟฉายก็เหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ค่ะ
1: อ๋อเอาไปช่วยใช่ไหม
3: ของผมนะครับมี2วิธีครับพ่อสอนไว้ว่าให้ทำแบบนี้ครับมันจะเกิดแสงมันจะเกิดไฟครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเอากิ่งไม้เนี่ยนะครับมาขูดกันครับอะไรแบบนี้ครับ
4: พร้อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็หลักการอย่างนี้แล้ว

0: ของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะไม่สามารถจุดไฟได้เลยน้องๆคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนอาแพนก่อนเลย
1: ผมคิดว่าเพราะว่าน่าใช้ก้อนหินที่เรียกกว่านี้ครับแล้วก็ผมยังขูดไม่แรงพอครับ
0: แล้วของนดล่ะ
2: หนูคิดว่าก้อนเมฆเดี๋ยวมันก็มาบังพระอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็ไฟมันยังไม่แรงพอได้ค่ะ
0: แล้วไทเกอร์ล่ะ
3: อ๋อผมก็คิดเหมือนนดเหมือนกันครับแล้วอีกอย่างว่าอันนี้มันเล็กไปครับมันควรอันใหญ่กว่านี้จึงจะทำได้ครับ
0: จริงๆที่น้องๆพูดมาเนี่ยก็ถูกนะถึงแม้ว่าแว่นของไทเกอร์เนี่ยจะมีเลนเหมือนกับแว่นขยายแต่ว่าแว่นขยายเนี่ยเป็นเลนนูนทำให้เกิดการรวมแสงจึงจุดไฟได้ส่วนแว่นของไทเกอร์เนี่ยเป็นแว่นสายตาสั้นเป็นเลนเว้าทำให้เกิดการกระจายแสงออกไป
3: แต่ว่าผมเคยเห็นในหนังนะครับว่าเขาใช้แว่นจุดไฟได้ครับ
0: อันนั้นน่ะเป็นแว่นสายตายาวจะเป็นเลนนูนเหมือนกับแว่นขยายทำให้เกิดการรวมแสงเหมือนกันแล้วก็สามารถจุดไฟได
4: ้และที่สำคัญอีกอย่างน้องๆรู้หรือเปล่าว่าการเกิดไฟต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจะจุดไฟให้ติดนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันและทั้ง3อย่างจะต้องรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยอย่างแรกก็คือเชื้อเพลิงจะต้องเป็นของที่ลุกติดไฟได้ง่ายเช่นน้ำมันถ่านกิ่งไม้ใบไม้แห้งองค์ประกอบที่2ก็คืออากาศหรือออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนน้อยการติดไฟก็จะทำได้ยากมีควันและขมเหลามากแต่ให้ความร้อนน้อยครับและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือความร้อนยิ่งมีความร้อนมากก็จะยิ่งทำให้การจุดประกายไฟนั้นทำได้ง่ายขึ้นครับซึ่งการจุดไฟของน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยมาจากหลายอย่างทั้งทางด้านเชื้อเพลิงที่อาจจะมีความชื้นมากเกินไปเพราะเก็บมาจากแถวริมน้ำแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เพียงพอรวมทั้งวิธีใช้อุปกรณ์ก็มีส่วนด้วยนะครับ
0: เอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะใช้แว่นขยายในการจุดไฟแล้ว
3: เย้
0: แว่นขยายหายไปไหนอะ
1: ฮะแว่นขยายหายไปไหนล่ะพี่นิว
0: ขอโทษทีอ่ะหายไปได้ยังไงเนี่ย
1: เอ้าอย่างนี้เราจะใช้อะไรแทนแว่นขยายล่ะครับ
0: อ๋อถ้าเราไม่มีแว่นขยายเนี่ยเราก็สามารถทำแว่นขยายขึ้นมาเองได้นี่นา
2: ทำยังไงอ่ะพี
1: ่ทำยังไง
4: แว่นขยายคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพของวัตถุต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยตรงส่วนของแก้วของแว่นขยายนั้นจะมีขอบบางกว่าตรงกลางเราจึงเรียกแก้วนี้ว่าเลนส์นูนนั่นเองครับ

0: น้องแทนมีดินสอไหม
1: มีครับพี่ขอยืม
0: นี่เดี๋ยวพี่จะเอาดินสอแท่งนี้เนี่ยใส่ลงไปในน้ำน้องๆลองสังเกตดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: ที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: โหใหญ่เหมือนกับแว่นขยายเลยล่ะครับ
2: เราจะใช้สิ่งประดิษฐ์นี้จุดไฟจริงหรอคะ
0: เรื่องนี้พี่ว่าต้องลองพิสูจน์กันเลยดีกว่าแต่ว่าใส่โหลแก้วอย่างเงี้ยคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นใส่ถุงอย่างนี้ดีกว่าคนละถุงเลย

0: ที่ถุงน้ำช่วยขยายขนาดของภาพได้นั้นเป็นเพราะว่ารูปทรงของถุงน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนเลนส์นูนเมื่อแสงเดินทางผ่านเลนส์นูนจำลองที่เราสร้างขึ้นนี้จึงเกิดการหักเหทำให้เรามองเห็นภาพวัตถุขยายใหญ่ขึ้นและเลนส์นูนจำลองนี้ยังมีคุณสมบัติในการรวมแสงเหมือนเลนส์นูนอีกด้วยครับ
1: ถึงเรารู้วิธีการแล้วแต่เรายังจุดไม่ได้ทำไมมันยากแบบนี้ล่ะครับพี่นิว
2: แล้วคนสมัยก่อนเขาต้องจุดใช้กันเองแล้วเขาจุดยังไงกันล่ะคะ
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วขอขนมกินก่อนนะ
4: อ้าว
2: เฮ้ยแว่นขยาย
3: ใช่
5: ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยไทเกอร์
3: ไม่รู้
4: อยู่ในน
5: ั้นได้ยังไงนะพี่ว่าเรารีบๆใช้แว่นขยายเนี่ยจุดไฟอะไรดีกว่า
6: ไม่งั้นอ่ะ
5: แดดหมดอดกินนะ

0: ได้รู้จักอุปกรณ์ในการจุดไฟอย่างแว่นขยายแล้วก็ได้ทดสอบการจุดไฟจากแว่นขยายกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ได้เวลามาทดสอบกับของจริงกันแล้วว่า
1: แว่นขยายทำอะไรให้สูงได้บ้าง
2: กติกาการแข่งขันก็คือเด็กๆแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกอาหารของตัวเองมาคนละ1อย่างและใช้แว่นขยายมาทำให้อาหารนั้นสุกโดยสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมมาช่วยทำให้สุกเร็วขึ้นได้ด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แค่45นาทีเท่านั้น

0: มันจะช่วยอะไรครับคิดว่า
1: สีดำมันเป็นสีดูดแสงจากแดดดวงอาทิตย์ก็เลยมันจะทำให้หลอดขึ้น
0: แล้วคิดว่าอาหารของใครใน3คนนี้ตกยากที่สุด
1: คิดว่าไก่ค่ะ
0: ไก่เพราะอะไรครับ
1: เพราะไก่มันมีหนังเยอะแล้วมันจะน่าจะสุกยากกว่าอันไหน
0: แล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพด
1: ข้าวโพดมันก็น่าจะอาจจะได้เพราะมันเหมือนเราฮีทในไมโครเวฟนะครับมันก็อาจจะเกิดเร็วก็ได้
0: นี่น้องแพนคิดกำลังจะทำอะไรครับ
2: คือจะเอาทั้งหมดเนี่ยครับเครื่องขยายนะครับ
0: ครับ
2: ให้สะแทะให้แสงมันสะท้อนกับกระจกนะครับให้แล้วให้มันไปโดนไก่ครับ
0: แล้วเราจะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเราจะ
2: เดี๋ยวจะตัดครับ
0: ตัดออกใช่ไหมครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้
2: แล้วให้มันร้อนเร็วๆครับ
0: ร้อนเร็วๆใช่ไหมครับแล้วแพนคิดว่าของใครเนี่ยจะสุกยากสุด
2: ของผมครับ
0: ของผมใช่ไหมครับ
2: คิดว่ามันน่าจะสุกยากครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้โดนทั่วครับ
0: น้องโน้ตครับน้องโน้ตคิดว่าน้องโน้ตเนี่ยเอาของพวกนี้มาทำอะไรครับกำลังทำอะไรอยู
3: ่หนูจะเอานี้วางไว้แล้วก็ใส่สายมาช่วยสั่งบอกค่ะก็เอาอันนี้มาช่วยสะท้อน
0: แล้วเราคิดว่าของไทยเนี่ยสุกยากสุด
3: หนูคิดว่าไข่ดีกว่าไข่
0: ทำไมถึงคิดว่าไข่อ่ะ
3: ไข่เนี่ยถึงขนาดมันเอาใส่กระทะร้อนๆทอดมันยังนานแล้วค่ะกว่าจะสุกแล้วนี่ต้องนี่ด้วยต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์มันก็คงจะยากมาก
0: สุกยากเหมือนกันใช่ไหม

0: องแพนน้องแพนตอนนี้กำลังทำอะไรครับผม
1: อ๋อคือผมจะเอาไก่นะครับใส่ในกระดาษฟอยล์นะครับเพื่อจะให้เผาครับ
0: เราต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันจะสุกทันเหรอครับถ้าเกิด
1: สุกทันครับเพราะว่ามันจะรวมกันใช่ไหมครับเวลาเผาความร้อนก็จะเข้าก็โดนด้วยกันครับ
0: โดนทั่วหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุกทั้งชิ้น
1: ใช่ครับ

0: หนูกำลังใช้ไฟฉายส่องอันนี้ช่วยส่องให้มีแสงค่ะ
1: คือไฟฉายส่องอันนี้ส่องโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็มีแสงอาทิตย์ช่วยส่องตรงนี้อีก
0: ใช่
1: ทำอะไรอยู่ครับไทเกอร์
2: อ๋อผมนึกเพิ่งนึกได้ครับว่าจะเอาแผ่นโฟยมาติดไว้ข้างล่างเพราะเวลาเราใช้ไฟข้างล่างมาจุดมันจะได้ไม่ต้องไหม้ครับแล้วเราใช้แสงมาช่วยกันอีกแรงนึง
1: ให้2อย่างมันช่วยกันใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วมันจะสุกเร็วขึ้นเหรอ
2: ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะความร้อนของมันครับ

0: เกอร์เป็นยังไงบ้างเนี่ย
1: ก็ได้อยู่นะ

0: 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเป็นไงบ้างเนี่ยมาดูกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างไทเกอร
1: ์ก็ได้อยู่นะครับ
2: เกือบถูกแล้วเมื่อกี้ไฟติดปะ
1: เมื่อกี้ติดครับ
2: มีช่วงหนึ่งติดใช่ไหม
1: ใช่ครับมันมีช่วงหนึ่งตอนที่มันลุกขึ้นมาเยอะเลยครับ
2: แล้วทำไมตอนแรกมันถึงไม่ติดอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะมันมีเมฆมาขัดจังหวะด้วยครับแทนที่มันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันมีเมฆมาบัง
2: เมฆมาบังแสงทำให้มันไม่ต่อเนื่อง
1: ครับ
2: นี่ครับนี่เห็นไหมมันก็มีคราบขาวๆเกือบจะสุกแล้วเหมือนกันเหมือนอันนี้อันนี้สุกเยอะกว่าอีกนะเนี่ย
1: มันสุกเยอะกว่าอันเดิมครับ
2: ต่อมาก็ถึงน้องนดครับเป็นไงบ้างน้องนด
3: มันมีแต่ควันน่ะพี่มันไฟมันไม่ติดสักทีแต่ไฟมันก็ติดแป๊บนึงแล้วแหละแต่ก้อนเมฆบางแสง
2: มาแนวเดียวกับไทเกอร์เลยครับตอนนี้โอเคแล้วขอดูข้าวโพดหน่อยนะครับณจุดนี
3: ้กินฉี
2: ่ข้าวโพดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
3: ไม่มี
2: เลย
3: เมื่อกี้ข้าวโพดไหม้ไปอันนึงแล้ว
2: จริงป่ะ
3: รู้สึก
2: อันไหน
3: นี่ไงนิ่ม
2: มันนิ่มขึ้นนะครับมันสุกแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินกันแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างแพนสุกไหมสุกไหม
4: คิดว่าน่าสุกนะครับ
2: จะให้พี่เปิดอันไหน
4: อันไหนคิดว่าอันนี้นะครับ
2: อันนี้เหรอ
4: ครับ
2: เรามาดูกัน
4: ว้าว
2: ร้อนแน่เนี่ย
4: ร้อนพี่นายลองกินดิครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: เหมือนกินข้าวมันไก่จริง
4: ๆเนื้อแน่นๆ
2: ใช่ใช่ถือว่าโอเคตอนแรกเห็นว่ามันไม่ติดไม่ใช่หรอ
4: ครับ
2: เราทำยังไงถึงลุกอ่ะเอาใบไม้มาเพิ่มหรอ
4: ครับผมก็ส่งมาตรงที่พอจะส่งไม่ได้ใกล้ๆกับไฟครับ
2: นี่หน้าไก่ถึงสุดโอเคสรุปว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยสามารถทำให้อาหารของตัวเองสุกได้โดยที่ใช้แว่นขยายถึงแม้ว่าจะสุกมากจะสุกน้อยเนี่ยแต่ก็ถือว่าสุกนะครับสามารถทำได้ปรบมือ
3: นี่ค่ะข้าวโพดของหนู
2: ไป
5: ผมครับ
2: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินดีกว่า
5: ไปกินอะไรกันล่ะ
2: กินได้แต่ไก่นะ
6: ทุกวันนี้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้ไฟและสามารถใช้ไฟได้ตามต้องการอย่างง่ายได้จนอาจจะลืมไปว่าไฟที่ให้ทั้งแสงสว่างความอบอุ่นและความร้อนในการทำอาหารมีความสำคัญกับเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการจุดไฟเรียนรู้ไว้มีประโยชน์แน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างก็คือรู้วิธีจุดไฟแล้วอย่าลืมที่จะดับไฟเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือช่วยบอกวิธีจุดไฟสุดเจ๋งในแบบของเพื่อนๆกันหน่อยชงจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทาง Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ครับวิทยาศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราเสมอนะครับผมวิธีบอร์ดหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันตลอดไปนะครับที่สำคัญยังมีเรื่องน่าสงสัยรอบตัวเรามากมายและเมื่อไหร่ที่ความสงสัยมาบวกกับวิทยาศาสตร์
7: เท่ากับความรู้ที่

0: ความสิ้นสุด
1: ถูกต้องเลยครับตราบใดที่ยังมีความสงสัยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและพวกเราก็อาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ครับส่วนวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเพิ่งออกกำลังกายเสร็จมาหรือเพิ่งวิ่งมาเหนื่อยๆมักจะมีเสียงบางอย่างออกมาจากร่างกายของเราเสียงหอบเหรอไม่ใช่ครับมันคือเสียงอะไรใช่แล้วครับเสียงตึกๆที่ดังออกมาจากหน้าอกของเราคือเสียงอวัยวะที่สำคัญมากของร่างกายของเราคือหัวใจนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยน้ำอากาศและอาหารและมีอวัยวะมากมายที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานควบคู่กันไปได้ด้วยดีเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับทีนี้อวัยวะของคนเรามีอะไรบ้างล่ะครับเช่นตาหูจมูกปากบางคนอาจจะตาตีบางคนอาจจะตาโตคนบางคนมีผมสีทองนะครับแต่คนบางคนก็มีผมสีดำเช่นเดียวกันใช่แล้วครับนั่นแปลว่าอวัยวะของคนเราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีจุดเดียวกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ที่บอกมาทั้งหมดนั้นคืออวัยวะภายนอกครับทีนี้อวัยวะที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอะไรบ้างเช่นสมองปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ครับส่วนอวัยวะที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยก็คือเจ้าหัวใจนั่นเองมันทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกินวิ่งนอนเดินเรียนหนังสือหรือว่าเล่นเกมเจ้าหัวใจเนี่ยก็เต้นตึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทำไมถึงให้จับไปที่หน้าอกรู้ไหมครับเพราะว่าหน้าอกเนี่ยเป็นที่อยู่ของหัวใจอยู่ในช่องอกตรงกลางค่อนๆไปทางซ้ายนะครับและรู้ไหมครับว่าขนาดของหัวใจของคนเราเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับบางคนเล็กบางคนใหญ่แต่การวัดคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยจะใหญ่กว่ากำปั้นของเราเพียงเล็กน้อยนะครับทีนี้เวลาเราดูหนังแล้วเห็นนางเอกที่นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเมื่อเครื่องวัดการเต้นของหัวใจดังตี๊ดแล้วเป็นเส้นยาวๆนั่นแปลว่าหัว

0: ใจของเธอนั้นหยุดเต้นแล้วและนางเอกของเราได้จากเราไปแล้วไม่นะแล้วทำไมพอหัวใจของคนเราหยุดเต้นคนเราถึงตายล่ะครับก็เพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในเลือดเนี่ยก็มีออกซิเจนไหลเวียนอยู่แต่ถ้าร่างกายของเราไม่ได้รับออกซิเจนหรือหัวใจของเราไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายของคนเรานั้นหยุดทำงานและเสียชีวิตในที่สุดครับเรามาลองซูมดูอวัยวะต่างๆกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
1: ร่างกายมนุษย์มีระบบต่างๆประกอบกันเป็นร่างกายการทำงานของอวัยวะจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบสืบพันธุ์เป็นต้นระบบต่างๆเหล่านี้จะทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งทำงานไม่เต็มที่หรือได้รับความเสียหายไปร่างกายก็จะอ่อนแอและส่งผลต่อสุขภาพไปในที่สุดและหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดระบบนี้จะประกอบด้วย 1. โลหิตหรือที่เราเรียกกันว่าเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกาย 2. หลอดเลือดแบ่งเป็นหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังทุกส่วนของร่างกายและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำและหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กจำนวนมากแทรกอยู่ทั่วทุกเซลล์ในร่างกายเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดและ 3. หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลาน้องๆรู้ไหมว่าเพียงแค่วันเดียวหัวใจของเราต้องหมุนเวียนเลือดประมาณ 2,000 แกลอนหรือประมาณ 8,000 ลิตรแล้วยังเต้นวันละมากกว่า 100,000 ครั้งเลยนะรวมๆแล้วปีหนึ่งหัวใจของเราก็เต้นไปกว่า 36,500,000 ครั้งต่อปีเลยดูสิว่าทำงานหนักขนาดไหนขอบคุณหัวใจที่ทำให้เรามีวันนี้ดูแลหัวใจของเราให้ดีๆจะได้เต้นไปอีกนานๆนะทุกคนคำถามระหว่างคนสองคนนี้หัวใจใครเต้นแรงกว่ากันคำตอบคือคนที่กำลังวิ่งถ้าเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่เราอยู่เฉยๆหรือนอนหลับปกติจะอยู่ที่ 70-90 ครั้งต่อนาทีแต่เมื่อออกกำลังกายหัวใจจะเต้นถี่ขึ้นเป็น 100-135 ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียวเนื่องจากเมื่อร่างกายใช้พลังงานมากๆก็ต้องการเลือดมาเลี้ยงส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นระบบประสาทอัตโนมัติจะกระตุ้นหัวใจให้บีบเลือดออกไปในแต่ละครั้งให้มากขึ้นและถี่ขึ้นนั่นเอง
0: วันนี้เราจะมาจำลองการทำงานของหัวใจกันครับ

เริ่มจากการตัดสายยางให้ยาวประมาณ5เซนติเมตรครับประมาณนี้นะครับที่เราวัดไว้นะครับตัดเลยชิบเรียบร้อยครับเราได้สายยางยาวประมาณ5เซนติเมตรมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเราเอาลูกโป่งขึ้นมาครับตัดให้เป็นเศษนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาตัดหัวลูกโป่งออกครับจากนั้นพอตัดเศษลูกโป่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับเอามาพันไว้ด้านบนของสายยางของเราแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็มัดตรงนี้ให้แน่นครับเพื่อที่เราจะพันก้อนเทปนะครับนี้เห็นไหมครับนำสก๊อตเทปมาครับแล้วเราก็พันตรงนี้ครับแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับใส่ด้านที่ไม่ได้พันลูกโป่งในรูบนฝาขวดน้ำที่เราเจาะไว้นะครับแบบนี้นะครับนำสายยางเส้นที่ยาวกว่าสอดเข้าไปอีกรูหนึ่งของฝาน้ำนะครับให้ทะลุมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วพันด้วยเศษลูกโป่งเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยครับขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับหลังจากที่เราแปะตรงส่วนหัวนี้เหมือนกับข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดึงสายยางให้ชิดกับฝาขวดน้ำนำกาวร้อนมายิงที่ฝาของสายยางด้านล่างให้เสร็จก่อนติดกาวสายยางให้แน่นนะครับเราก็นำไซริงเนี่ยมาครอบสายยางที่โผล่มาด้านบนครับแล้วก็ยิงกาวร้อนปิดอีกทีหนึ่งครับยิงแบบนี้เลยนะครับให้มันติดกับฝาขวดน้ำนะครับเพื่อกันอากาศเข้าแล้วก็ทำให้มันแน่นด้วยนะครับหลังจากนั้นรอให้กาวร้อนแห้งครับทีนี้เราจะมาดูที่ลูกบอลยางครับเราจะตัดลูกบอลยางนี้ให้เป็น2ส่วนครับจากนั้นนะครับตัดด้านส่วนหัวของลูกบอลยางนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ฝาขวดน้ำได้ครับทีนี้นะครับเราก็เอาฝาขวดน้ำเนี่ยนะครับที่มันมีสายยางอยู่เนี่ยใส่เข้าไปบนหัวของลูกบอลยางแบบนี้ครับแล้วเราก็ทากาวปิดฝาขวดน้ำไว้ครับให้มันติดกับลูกบอลยางแล้วเราค่อยเอากาวร้อนเนี่ยยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องกดฝาให้ติดกับลูกบอลเลยนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาอีกเอาละครับทีนี้เราจะมาตัดลูกโป่งขนาดใหญ่เพื่อครอบลูกบอลยางกันครับเริ่มจากการตัดตรงส่วนหัวของลูกโป่งออกนะครับแบบนี้ให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ครอบลูกบอลยางได้แล้วเราก็นำลูกบอลยางขึ้นมาครับแล้วก็ครอบมันเลย

นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เทปพันสายไฟสีแดงนะครับพันรอบๆลูกบอลยางของเราเลยนะครับแต่ว่าพันเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาด

ร็จแล้วนะครับให้เราเอาสายยางที่เราต่อไว้นะครับใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เอาอีกฝั่งนึงนะครับใส่ลงไปในถ้วยเปล่าแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราบีบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับน้ำแดงเนี่ยไหลไปตามสายยางแล้วนะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมลูกบอลยางแล้วทำเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็นำทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับทั้งสองอันนี้มาประกบติดกันเห็นไหมครับรูปร่างคล้ายกับหัวใจเลยเห็นไหมครับเหมือนหัวใจเป๊ะเลยหลังจากที่เรานำมาประกบกันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำสก็อตเทปใสพันรอบๆมันครับ

ทีนี้นะครับให้เราเอาสายยางเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงครับแบบนี้ครับทีนี้เราลองมาบีบที่หัวใจกันเลยครับ

0: ถามการทำงานของหัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือชนิดใดระหว่างเครื่องสูบน้ำกับเครื่องบดอาหารคำตอบเครื่องสูบน้ำเปรียบหัวใจเหมือนเครื่องสูบน้ำและเปรียบน้ำเหมือนเลือดเครื่องสูบนี้จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวลองสังเกตดูจากการทดลองเมื่อเราบีบที่ลูกบอลก็เหมือนกับหัวใจที่บีบตัวและจะช่วยดันเลือดให้หมุนเวียนกระจายไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวคำถามเลือดในหัวใจแต่ละห้องจะสามารถไหลเวียนย้อนกลับไปกลับมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่เพราะมีอวัยวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
1: กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับเพราะต้องสูบฉีดเลือดของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพของหัวใจเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับเวลาเราวิ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะการเต้นของหัวใจของเราเต้นชัดขึ้นนะครับและก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อของหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้นครับส่วนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ควรดื่มกาแฟน้ำอัดลมหรือว่ายาชูกำลังเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยมีคาเฟอีนอยู่การดื่มมันเข้าไปเยอะๆจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดปกติได้ครับแล้วที่สำคัญไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากๆต่อหัวใจของเรานะครับเพราะการพักผ่อนจะทำให้หัวใจของเราไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปไงครับแต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางครั้งเวลาเราเล่นกันแรงๆแล้วไปกระแทกโดนหน้าอกของเราหัวใจเราอาจจะหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงตรงหน้าอกของเราด้วยนะครับเด็ก
0: คำถามถ้าไม่มีสมาร์ทวอชมาใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเราสามารถใช้วิธีการใดแทนได้คำตอบใช้วิธีการจับชีพจรแทนได้เพราะชีพจรเกิดจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เกิดแรงดันมากระทบผนังของเส้นเลือดเป็นผลให้เส้นเลือดมีการหดและขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจเมื่อเอานิ้วแตะไปที่บริเวณเส้นเลือดแดงวิ่งผ่านเช่นข้อมือข้อพับขาหนีบขมับและคอ

จะรู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจมาดูกันอีกทีว่าทำไมหัวใจของคนเราจึงสำคัญมากในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวเสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
5: อย่าลืมสับสวิตช์

0: เกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซนตี้ฟอร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกั

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1ถึง2ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ในการพยากรณ์อากาศนะคะเขาจะเรียกความดันอากาศว่าความกดอากาศค่ะ
1: อุ้ยครูชื่อมาร์คมันเลยมันแฟบลง
2: ตอนความดันอากาศ
3: ครูชื่อครูชื่อว่าฝนมันจะตกไหมคะเนี่ยทำไมมันดูครึ้มๆตอนแรกนะอากาศดีดีตอนนี้ครึ้มมาอีกแล้วทางจากจอกบ้านซะหน่อยสงสัยต้องเปลี่ยนไปใส่เสื้อกันฝนแทนแล้วมั้งคะเนี่ยโหอากาศแปรปรวนทุกวันเลยอ่ะเดาไม่ถูกเลยเนี่ย
0: เพราะว่าเท่าที่ครูฟังพยากรณ์อากาศมาเขาบอกว่าช่วงนี้ความกดอากาศเลยค่ะแปรปรวนมากเลย
3: กดอากาศทำไมต้องไปกดอากาศด้วยอะคะ
0: ถ้าแพรยังสงสัยนะคะว่าความกดอากาศมันเกี่ยวข้องอะไรกับสภาพอากาศวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรไปทำกิจกรรมกันแล้วไปเรียนรู้กันค่ะในแลบซ่าท้าทดลอง
3: ครูใช่คะแล้วความกดอากาศนี่มันเป็นยังไงนะคะ
0: แพรจำได้ไหมคะว่าอากาศเนี่ยมันมีตัวตน
3: เหมือนที่ครูเคยบอกว่าแล้วมันก็ต้องการที่อยู่สัมผัสได้แล้วก็มีน้ำหนักด้วยใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะและการที่อากาศมีน้ำหนักนะคะก็เลยทำให้เกิดแรงกดแรงกดนั้นน่ะเขาจะเรียกว่าแรงดันอากาศ
3: พอมันมีแรงกดมันก็เลยมีแรงดัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะไปทำกิจกรรมทบทวนความจำเรื่องแรงดันอากาศกันนิดนึงกับกิจกรรมที่มีชื่อว่ามังกรเล่นบอล
3: โ
0: อ้นี่เลยค่ะกิจกรรมมังกรเล่นบอล
3: มังกรเล่นบอลไหนมังกรไหนบอลเหรอคะ
0: นี่เลยค่ะต้องมีอุปกรณ์กันค่ะถึงจะสร้างบอลแล้วก็มังกรออกมาได้อุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษสีค่ะวันนี้เราจะใช้สีแดง
3: โอเค
0: สีขาว
3: มาก็นี
0: ่แล้วก็เป็นกระดาษฟอยล์ค่ะ
3: มีหลอดด้วย
0: มีหลอดใช่
3: แล้วก็ปากกาเมจิก
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีกาวกรรไกรนะคะ
3: อ
0: ันดับแรกนะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะตัดกระดาษสีแดงเป็นรูปวงกลมค่ะ
3: เป็นวงกลม
0: โอเคนะคะแล้วกระดาษสีขาวก็ใช้ในการตกแต่งให้เป็นมังกรค่ะนั่นก็คือส่วนของฟันและก็เป็นส่วนของดวงตาค่ะ
3: เป็นวงกลมแบบนี้ไหมคะครูเช
0: ่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวนะคะทำการตัดแล้วก็ซ้อนกันให้เป็นรูปกรวยค่ะ
3: อ๋อได้ค่ะตัดเลยนะคะ
0: ซ้อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แบบนี้แล้วก็ติดกาวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเจาะตรงปลายนี้ตรง
3: ค่ะ
0: แล้วก็เสียบหลอดเข้าไปค่ะแล้วก็ตกแต่งให้เป็นมังกรก็คือจะมีส่วนของตาแล้วก็ส่วนของฟัน
3: โอเคเดี๋ยวไปลองดูได้แล้วค่ะครูเช่หน้าตาเหมือนมังกรไหมคะ
0: เหมือนมังกบมากเลยค่ะ
3: มังกรแบบน่ารักไง
0: โอเคโอเค
3: แล้วพอเสร็จแล้วต้องยังไงต่อคะเนี่ย
0: อ๋อนี่เลยค่ะเมื่อสักครู่เราบอกว่าจะเป็นมังกรเล่นบอลใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ทำการปั้นลูกบอลไว้ให้แล้วโดยใช้กระดาษฟอยล์ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะคะโอเค
3: เราต้องทำไงเอ่ยแต่เราไปเสร็จแล้วเราก็
0: ค่อยๆเป่าค่ะแล้วดูว่ามังกรจะสามารถเล่นบอลได้หรือเปล่า
3: เป่าเลยนะโอ้ยโคใช่ค่ะทำไมลูกบอลมันถึงลอยได้อะคะอันนี้นี่เป็นเพราะแรงดันอากาศหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าเวลาที่แพรวทำการเป่าใช่ไหมคะอากาศก็จะผ่านไปตาม

0: ท่อแล้วก็ขึ้นไปดันให้ลูกบอลสามารถที่จะลอยได้ค่ะ
1: อันนี้แรงดันอากาศแล้วความดันอากาศนะคะ
0: ความดันอากาศก็คือแรงที่กระทำต่อ1พื้นที่ค่ะที่รองรับแรงดันนั้นๆถ้าพื้นที่เนี่ยมีปริมาณมากแรงดันอากาศก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย
2: พี่นิกนี่เตรียมหล่อมาขนาดนี้การทดลองต้องเกี่ยวกับการเป่าแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
3: แหมรู้ดีจริงๆเลย
2: ระดับไหนแล้ว
3: แต่ว่าที่จะใช้ขวดเนี่ยเป่าเรียกว่าบีบแล้วหมุน
2: อ้าวมีบีบด้วยอ่ะ
3: ใช่นะครับคราวนี้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาขวดพวกแชมพูต่างๆนี่นะครับที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยครับที่มันเป็นแบบ
2: ขวด
3: แบบหัวปั๊มนี่นะครับพอออกมาแล้วก็ตัดไส้ข้างในออกให้หมดเลยพวกสปริงอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราจะต้องการใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวให้อากาศบีบๆเห็นไหมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ต้องทำเนี่ยก็คือว่าใบพัดนั่นเองเริ่มจากหลอดใหญ่นี้แล้วกันนะครับเราเทปกาวอย่างนี้นะครับก็มาปิดตรงปลายหลอดนะครับปิดไปเลยปิดไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าไม่ให้อากาศออกมาได้นะตรงนี้แล้วก็ปิดทั้งสองด้านอย่างนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องทำอันหนึ่งก็คือว่าตัดปลายตรงกลางทะแยงเนี่ยตรงด้านปลายหนึ่งเนี่ยเฉียงๆนี้นะ
2: ข้างหนึ่งออก
3: ข้างหนึ่งออกนี้นะครับตัดเฉียงปุ๊บเราก็ตัดเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้าง
2: ตรง
3: ฝั่งทะแยงมุม
2: ก็จะมีรู
3: ก็จะมีรูตรงนี้นะครับเห็นไหมหลังจากนั้นนี่นะครับพี่ก็เอาเทปตรงนี้นี่นะครับ
2: ปิดปลายเหมือนเมื่อกี้
3: เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับปิดตรงปลายเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะต้องตัดปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับ
2: เป็นร
3: ูเล็กๆนิดหนึ่งนะครับเอาตรงปลายของกรรไกรนี่นะครับตัดออกมาเป็นสามเหลี่ยมนี้โอเคอันนี้ก็เสร็จละเหลืออยู่นิดเดียว
2: อันนี้
3: การประกอบเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเจาะรู
2: ตรงกลางของฝา
3: ขวดน้ำอย่างนี้นะครับเพื่อที่ให้หลอดใส่เข้ามาแล้วก็เอาหลอดนี่นะครับใส่เข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับแต่รูที่เราจะเจาะของในหลอดใหญ่เนี่ยเราจะต้องเจาะให้มันใหญ่กว่าหลอดนี้นิดนึงนะครับให้มันหลวมเพราะมันจะได้หมุนได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็อันนี้ใส่นะครับ
2: โอเคหลวมแล้ว
3: ดูค่อนข้างหลวมแล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะต้องเอาหลอดเนี้ยสวมทับรูตรงนั้นแล้วก็เอาตรงนี้นะครับ
2: รูของฝาขวด
3: นะใส่เข้าไปวางตัวสต็อปเปอร์หรือฝาน้ำฝาขวดน้ำเนี่ยให้อยู่คงพอดีนะครับโอเ
2: ค
3: เราจะรู้ได้ไงว่าทำได้ไงถ้าเราจะเป่าเงี้ยก็เป็นของเล่นที่น้องๆทำได้คราวนี้มาดูดีกว่านะครับว่าบีบแล้วหมุนเป็นยังไงครับพี่เอ๋ยเราก็จะเอาตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปในรูของขวดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปิดเทปตรงนี้เพื่อว่าเวลาเราบีบนะครับหรือว่าเอากาวร้อนก็ได้นะครับมาทำให้อากาศเนี่ยไม่ออกมาแล้วก็ยึดหลอดตรงนี้ไว้กับขวดนี้นะครับโอเคอันนี้ได้นะจบแล้ว
2: อ
3: ันนี
2: ้พร้อมบีบนะ
3: พร้อมเลยลองดูถูกต้องเลยนะครับคราวนี้วิธีการเนี่ยหลักการในการทำงานนี่ยังไงครับ
2: หลักการวิทยาศาสตร์บอกเลยค่ะว่ากฎข้อนี้ไอ้แม่นมากกฎข้อที่3ของนิวตันนะคะทุกแรงกริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงกันข้ามเสมอ
3: นั่นใช่ไหมครับเพราะว่าแรงกริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่เราบีบทำให้อากาศเนี่ยดันออกมาใช่ไหมเวลาอากาศเนี่ยดันออกมาผ่านรูตรงด้านข้างนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดแรงเนี่ยนะครับดัน
2: ในทิศตรงข้าม
3: นะครับหลอดเนี่ยไปข้างหน้าในทิศตรงข้ามก็คล้ายๆใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เลยเนาะใช่ไหม
2: จริงๆเป่าก็ใช้หลักการเดียวกัน
3: เป่าก็ใช้หลักการเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเอาที่เป่ามาเหมือนกันนะครับดูนะ
2: อันนี้น่าจะสนุกกว่านะแต่แลดูจะเหนื่อยไหม อันนี้สนุกเอง
3: สนุกเองเลยนะครับลองทำดูนะครับ

0: ที่โรงเรียน
1: วันหูที่ฝันมาคุณ
0: เย้
2: เฮ้เ
3: ต็มรายการทดลองในวันนี้ตอนนี้อยู่กับแท็กซี่แล้วก็เฟอร์นะคะวันนี้พี่มีการทดลองนั่นก็คือหลอดพ่นน้ำกติกามีอยู่ว่าเราจะให้หลอดน้องๆกันไปคนละกี่อันก็ได้เอาไปก่อนเลยทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันพ่นน้ำออกมาเป็นสเปรย์รู้จักสเปรย์ไหมแต่วันนี้เราไม่มีฟอกกี้มาให้น้องๆแบบว่าพ่นๆฉีดๆอะไรอย่างนี้เนาะมีเพียงแค่หลอดและแก้วน้ำคิดว่าจะทำยังไงให้มันเป็นสเปรย์ครับไม่มีการแบบว่าดูดเข้าปากแล้วพ่นนะอันนี้โกรธนะพี่ใบให้ว่าต้องเป่าอะพร้อมยังอะพร้อมแล้วพี่ให้เวลาเริ่มได้เลยมีการต่อหลอดค่ะอะทำยังไงดีล่ะทำยังไงทำไมต้องต่อหลอดอะถามก่อนทำไมต้องต่อหลอดอะเอาจะพ่นน้ำใส่หน้าพี่แล้วไม่มีการตอบด้วยใกล้ๆก็ได้อะใกล้ๆยื่นมือไว้ ไม่เป็นพี่ใบให้ว่ามีแบบอันนึงที่จุ่มน้ำ
4: ดูหนูทำไงอยู่
3: มีการประชุมค่ะหลังจากที่น้องๆได้ประชุมกันนะคะก็ยังไม่มีใครสามารถทำได้เพราะฉะนั้นพี่ตินาจะเป็นคนเฉลยเองวิธีการก็คือเอา1หลอดจุ่มเข้าไปในน้ำแบบนี้นะคะและอีก1หลอดวางไว้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็หายใจเข้าแล้วก็เป่าแต่พี่ไม่ทำให้น้องทำเลยเอาหลอดเอานึงนะโอเค1สองสามเบาไปนิดต้องเชียร์เปียกตลอดแรง
5: ๆไม่ใช่ไม่ใช
3: ่ครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดครั้งที่เก้าเดี๋ยวใจเย็นนี่เสียงแบบนี้ใกล้ถูกแล้วโอ้ยสเปรย์ใหญ่มากเมื่อกี้เราทำแบบนี้ใช่ไหมเราลองแบบว่าตั้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้มาพี่จะทำให้ดูนะน้องๆดูซิว่าจะได้หรือเปล่าเผื่อน้องจะได้มีความหวังมากขึ้นคิดว่าเป็นหลักการอะไรเอ่ยเพื่อนๆบอกน้ำลายเดี๋ยวก่อนมันใช้แรงอะไรบ้างทำไมมันถึงแบบเกิดเป็นสเปรย์ได้
6: แรงด
3: ัน แรงดัน
7: แรงดันของอากาศ
3: แรงดันของอากาศมันเกิดอะไรขึ้น
7: ดันน้ำขึ้นมาทำให้กลายเป็นละอ
3: องอ๋อแรงดันอากาศดันน้ำขึ้นมาทำให้เป็นละอองฮะน่าจะเมื่อกี้ตอบอะไรออกไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังหลักการจากพี่ดิ๊กและพี่เอ๋ยกันดีกว่าค่ะว่าทำไมหลอด2หลอดถึงสามารถทำให้เป็นละอองสเปรย์ได้ไปฟังเฉลยกันเลย
8: เฮ้ยมันน้ำลายหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับ
3: โอ้ย
8: อย่างที่
3: มาทีนี้ทำมั่งเออ
8: นี่ไงเห็นไหมก่อนอื่นเนี่ยเวลาเป่าเนี่ยต้องอย่าให้หลอดเนี่ย
3: ปักลง
8: ปัดลงอย่างนี้นะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้ลมนี่มันลงไปแล้วดันน้ำออกมานอกแก้วแต่ประเด็นก็คือว่าเรียกว่าความเร็วของลมที่นะครับที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะทำให้ความดันด้านบนนี้นะครับน้อยลงทันทีพอความดันด้านบนน้อยลงเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำที่อยู่ด้านบนผิวตรงนี้ดันน้ำขึ้นมานะครับเวลาน้ำขึ้นมาจากหลอดนี้ปุ๊บลมที่ผ่านอยู่ข้างบนนี้
9: 1 2 3
3: โอ้ย
10: โอ้ย
3: โอ้ยเมื่อกี้มองแค่ไม่เห็น
10: ไปนู่นแล้ว
11: ลองยิงไงก็ได้เลยนะครับ
12: ประมาณเอาถึงขีดดำ
11: โอเคเวลาที่เราจะเอาตัวเนี้ยใส่เข้าฐานยิงครับพยายามอย่าให้น้ำขบนะครับ
9: เฮ้ยโอ้เกิดโอ้ยเกือบพลาดเลย
6: แล้วความกดอากาศล่ะคะมันคืออะไรอะคะ
9: ความกดอากาศคือค่าของความดันอากาศค่ะที่ถูกวัดในพื้นที่นึงซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีค่าไม่เท่ากัน
6: จริงๆแล้วเนี่ยพอคุ้นๆนะคะเหมือนเคยได้ยินเรื่องของความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำแต่มันเกี่ยวอะไรกับความสูงไหมคะ
9: ความกดอากาศนะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทก็คือความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสูงความต่ำหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกดอากาศสูงเขาจะเทียบกับบริเวณข้างเคียงค่ะความกดอากาศสูงก็คือมีความกดอากาศสูงมากกว่าบริเวณข้างๆ

0: าที่มีความกดอากาศสูงเนี่ยเราสังเกตได้จากท้องฟ้าที่ก็จะแจ่มใสมีลมพัดอ่อนๆเป็นอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคืออากาศดี
0: ใช่อากาศดี
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าครึ้มๆฝนจะตกแสดงว่าความกดอากาศต่ำเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีความกดอากาศต่ำเมฆก็จะมากค่ะ
1: แต่คราวนี้ค่ะพอสงสัยว่าอย่างความดันอากาศเนี่ยค่ะมันวัดยังไงเหรอคะแล้วมันต้องมีหน่วยเป็นอะไรคะ
0: ความดันอากาศนะคะก็จะมีหน่วยว่ามิลลิเมตรตลอดค่ะโดยเขาจะวัดโดยใช้บารอมิเตอร์หน้าตาแบบนี
1: ้
0: เป็นเพราะว่าเนี่ยค่ะเวลาที่เขาทำเขาก็จะเอาปลาหลอดใส่อ่างค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาหลอดแก้วคว่ำด้วยภายนอกมีแรงดันอากาศที่กดไปใช่ไหมคะทำให้ปลาหลอดเนี่ยพุ่งขึ้นไปแต่ว่าก็จะสูงได้แค่760มิลลิเมตรปลาหลอดเท่านั้นค่ะ
1: เป็นแบบนี้เอง
0: นอกจากจะมีมิลลิเมตรปลาหลอดแล้วนะคะก็ยังมีนิ้วปลาหลอดมิลลิบาร์แล้วก็อ๋อในปัจจุบันน่ะนักอุตุนิยมวิทยาเขาก็ใช้เป็นเฮกสโตพาสคาลแล้วค่ะ
1: เฮกสโตพาสคาลโอ้โหเรียกยากจังเลยนะคะเนี่ยแล้วมันต้องมีค่าเท่าไหร่คะ
0: เฮกสโตพาสคาลนะคะก็จะเท่ากับมิลลิบาร์นี่แหละค่ะคือ1เฮกสโตพาสคาลจะเท่ากับ1มิลลิบาร์หรือว่าจะเท่ากับ100นิวตันเมตรต่อ1ตารางเมตรก็ได้ค่ะ
1: โอ้คุณใช่ค่ะพอขอถามเกี่ยวกับเรื่อง

าเนี่ยนะคะอย่าบิเอาเฉพาะสปอร์ออกแล้วก็กินได้นะคะอาหารชนิดนั้นเนี่ยเส้นใยเนี่ยครอบคลุมเต็มหมดแล้วแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักเนาะกับจุลินทรีย์ทั้ง2แบบนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์เนาะแล้วก็จุลินทรีย์ที่เป็นโทษนะคะจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ก็อย่างเช่นจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตที่เราดูกันวันนี้เนาะพวกแบคทีเรียทั้ง2ชนิดนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะคะก็คือตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ขึ้นบนขนมปังนะคะเป็นเชื้อราบนขนมปังที่เราเห็นในภาพเนาะทำไมเราถึงต้องทำความรู้จักนะคะจุลินทรีย์พวกนี้ก็คือจะทำให้เราอะรู้ว่าโอเคจุลินทรีย์ชนิดไหนให้ประโยชน์จุลินทรีย์ชนิดไหนให้โทษเราควรระมัดระวังนะคะอย่างเช่นเชื้อราบนขนมปังอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าโอเคต่อให้มีจุดเล็กๆนะคะขึ้นนิดเดียวแต่ว่าเส้นใยของมันเนี่ยแผ่กระจายไปทั่วแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นประโยชน์เนาะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโอเคเวลาที่เราบริโภคอะไรเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นพิษกับเราไหมนะคะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษไหมหรือทำให้เกิดโรคนะคะซึ่งก็ถ้าไปเจอจุลินทรีย์ที่ก่อโรครุนแรงก็อาจจะทำให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคแล้วก็อาจจะต้องแอดมิดเนาะไปนอนโรงพยาบาลนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะดังนั้นก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของโลกของจุลินทรีย์มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยโลกของจุลินทรีย์ก็เลยมีอะไรให้เราอ่ะศึกษามีอะไรให้เราอ่ะทำความเข้าใจอีกเยอะแยะเนาะนี่ก็เป็นแค่จุลินทรีย์ตัวอย่างที่เรามาให้ดูวันนี้นะคะโอเค

0: ไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: อยากลุกข่าว
2: อ
1: ย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระ
6: เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กคนลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้ามันจะเห็นว่ามันเป็นลูกลานเป็นกลมๆน
1: ะ
0: สิ่งที่เรามีอยู่ข้างหน้าตอนนี้สังเกตว่าอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาเป็น PVC กระบอกอย่างนี้นะ
1: ค่ะมันมีเล็กกลางใหญ
0: ่ดีมากทุกคนสังเกต
1: ม
0: ี2สี2สีนี้ไม่ต่างกันอันนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเฉย
1: ๆ
0: แต่ส
1: ิ่งที่อาจารย์อาจจะให้มาทำซูชิก็ได้เพราะว่าดินน้ำมันสีเขียวก็ทำมาเป็นสาหร่ายแล้วก็ม้วนลงมาอย่าง
0: หิวแล้วเหรอ
2: น้องผิงหยางท่าทางจะหิวนะเรา
0: เอาล่ะสำหรับการทดลองแรกนะเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์จะถามว่าถ้าอาจารย์เอาท่อ PVC เนี่ยไปกลิ้งบนบริเวณที่มันเป็นพื้นลาดเอียงอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆเลยว่าพวกเราคิดว่าขนาดไหนน่าจะลงไปถึงปลายทางก่อนกันไอริน
3: ขนาดเล็กค่ะ
0: บอส
4: ขนาดเล
0: ็
4: ก
0: ยิ่งยัง
5: คร
0: ับ ใหญ่ใช่ไหมเอาล่ะนั้นอยากรู้ไหมว่าใครจะถึงพื้นก่อนกัน
2: เอาล่ะสิครับน้องๆทายกันใหญ่เลยเอ๊แล้วขนาดไหนจะถึงปลายทางก่อนกันนะไปดูกันเลย
0: เอาล่ะนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดไหนจะไปถึงปลายทางก่อนกันทุกคนช่วยสังเกตด้วยนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
6: 3 2 1
7: เอาเล็กโซ่เอาเล็กโซ่ใส่เอา
0: อาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวการบอกว่าอันไหนมันควรจะไปไวอันไหนควรจะไปช้าพวกเราคิดว่าเพราะอะไรขนาดเหรอ
8: ผมคิดไซส์
0: ไซส์ไซส์ขนาดเหมือนกันแต่มีแปลให้อาจารย์ด้วย
8: น้ำหนัก
0: มีผลไหม
8: มีมีผล
9: น้ำหนักยิ่งเยอะมันยิ่ง
0: มันจะยิ่งเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราเทสเองเลยทดสอบโดยการเพิ่มน้ำหนักให้กับมันพวกเรา
2: ครับมาดูกันว่ากระบอกกรวงกับกระบอกตันอันไหนจะกลิ้งไปถึงปลายทางก่อน
10: และขณะนี้เราจะเริ่มขึ้นแล้ว
0: ให้สัญญาณนับถอยหลัง
10: 2 1เริ่มเลยครับ
0: เป็นไง
11: จริงๆนะคะ
2: รอบนี้มาดูของน้องผีหยางกันบ้างว่าจะเป็นยังไง
12: นี่นะคะของผมเป็นซูชิไส้ผักซูชิไส้ผักไม่พูดผิดรายการแล้ว
0: โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับอันที่เป็นอันกลวงเหมือนเดิมเอานะ
13: 3 2 1
14: เร็วกว่า
0: เป็นไง
14: เอาร
15: ู้สึก
16: ใจเร็วกว่า
0: เร็วกว่าใช่ไหม
2: รอบนี้มาดูของน้องบอสกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
13: 3 2 1
0: แน่นอนเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าทันทีที่เราใส่มวลเข้าไปก็คือดินน้ำมันเข้าไปเนี่ยทำให้มันกลิ้งลงได้เร็วขึ้นถูกไหม
2: คราวนี้เรามาดูของน้องๆทั้ง3คนพร้อมกันไปเลยว่าใครจะชนะ
0: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้สัญญาณกันด้วย
17: 3 2 1เริ่ม
2: โอ้โหเข้าเส้นชัยพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยเอ๊ว่าแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับอาจารย
18: ์เ
0: ป็นยังไงบ้าง
19: เข้ากันเลยค่ะ
0: เมื่อสักครู่พวกเราพอจะเห็นแล้วว่ามันแทบจะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuelหรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syn Gas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch

ื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

ค่ะอาจารย์นันทินีสุทโธทองค่ะจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับในวันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับ Google Document เพิ่มเติมนะคะจากคราวที่แล้วก็จะมีแนะนำในส่วนของที่เป็นเมนูของการเพิ่มนะคะเครื่องมือรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็การแชร์ไฟล์ค่ะสำหรับตัว Google Document นะคะเป็นบริการออนไลน์ที่เอาไว้สำหรับจัดการเกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารรูปแบบวิธีการใช้งานก็จะเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Office โดยทั่วไปที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีก็คือตัวโปรแกรม Microsoft Word นะคะแต่ว่าข้อดีของทางตัว Google Document ก็คือเราสามารถที่จะใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ใดๆก็ได้นะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะซึ่งข้อดีของตัว Google Document ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะที่สำคัญเลยมันยังสามารถที่จะแชร์ไฟล์ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะก็จะพูดถึงวิธีการในการใช้เมนูที่เหลือนะคะก็คือเมนูแทรกหรือเมนู Insert เมนู Format นะคะหรือเมนูจัดการรูปแบบของตัวข้อความนะคะเมนู Toolนะคะจะเป็นเมนูที่เอาไว้สำหรับการจัดการเกี่ยวกับเอกสารนะคะการพิมพ์การสะกดคำนะคะแล้วก็เมนูส่วนเสริมที่อยู่ในส่วนของ extension นะคะรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์จากทางตัว Google Document เข้ามาใช้งานแล้วก็การแบ่งปันเอกสารหรือว่าการแชร์ไฟล์นะคะเพิ่นก็จะขอเริ่มที่เมนูแรกเลยก็คือเมนูแอดนะคะหรือ insert นั่นเองนะคะในการแทรกนะคะเราสามารถแทรกได้ทั้งรูปภาพตารางกราฟนะคะรวมถึงอีโมจิต่างๆนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็เราต้องการแทรกอะไรนะคะเราก็เลือกที่เราต้องการแทรกนะคะตัวอย่างจะแทรกรูปภาพนะคะก็คลิกที่ insert แล้วก็เลือก image นะคะในการแทรกรูปนะคะการใช้งานจะเหมือนกับ Microsoft Wordนะคะเราสามารถที่จะแทรกรูปจากรูปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือนะคะเราจะทำการเสิร์ชรูปจากหน้าเว็บไซต์นะคะแต่ข้อดีอีกอย่างนึงของตัว Google Document ก็คือด้วยความที่ Google นะคะมีแอปพลิเคชัน Google Drive Google Photo นะคะเราสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันของ Google ต่างๆเหล่านี้นะคะในการแทรกรูปภาพได้เช่นเดียวกันตัวอย่างในครั้งนี้นะคะจะขอแทรกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งได้ทำการดาวน์โหลดรูปอยู่แล้วนะคะคลิกที่ Image นะคะเลือกอัปโหลดฟอร์มคอมพิวเตอร์ตัวโปรแกรมจะถาม Directory นะคะที่เราเก็บรูปเอาไว้อันนี้เก็บไว้ที่ Desktop นะคะแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการนะคะจากนั้นกด Openทางตัว Google Doc ก็จะทำการโหลดรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมาไว้ที่หน้าเอกสารแบบนี้เราสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับรูปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

การย่อนะคะการขยายการจัดหน้ากระดาษให้อยู่ตรงกลางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะได้เหมือนกับการแทรกรูปโดยปกติทั่วไปที่ทำกันสำหรับการแทรกตารางนะคะก็จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับการแทรกรูปนะคะแต่คราวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากการสร้าง image นะคะมาเป็นแทรก table ในการแทรกตารางนะคะเราสามารถที่จะแทรกตารางตามเทมเพลตที่ทาง Google Docs จัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วหรือจะใช้วิธีการในการกำหนดแถวแล้วก็คอลัมน์เองตัวอย่างจะขอแทรกนะคะ2แถว2คอลัมน์นะคะวิธีการก็คือเราจะใช้เมาส์นะคะคลิกไปที่บริเวณด้านล่างนะคะเมื่อเราลากเมาส์ไปจะเห็นว่าตัวเลขด้านล่างนะคะมันจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ใน Google Docs มันจะสลับกันนิดนึงปกติแล้วเวลาสร้างตารางนะคะเราจะกำหนดแถวแล้วก็กำหนดคอลัมน์ในส่วนของ Google Docs นะคะจะให้เรากำหนดคอลัมน์ก่อนแล้วก็ตามด้วยแถวอย่างอันนี้นะคะ3คูณ2หมายถึง3คอลัมน์2แถวนะคะเมื่อได้แถวและคอลัมน์ที่ต้องการนะคะเราก็คลิกตัวโปรแกรมก็จะสร้างตารางนะคะที่มีแถวแล้วก็คอลัมน์ตามที่เรากำหนดเอาไว้เมื่อกี้ให้นะคะในตารางเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปแล้วก็ข้อความนะคะเหมือนกับการใช้งานในตัว Microsoft Word โดยทั่วไปนะคะเมนู format ค่ะในส่วนของเมนู format นั้นนะคะจะเป็นเมนูที่เอาไว้จัดการเกี่ยวกับข้อความนะคะข้อความที่เราพิมพ์แล้วเราจะกำหนดคุณลักษณะพิเศษใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำตัวหนาการทำตัวเอียงการขีดเส้นใต้นะคะกำหนดขนาดนะคะกำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าจะให้เป็นแบบพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้แต่ที่จะใช้งานบ่อยนะคะก็จะเป็นการจัดตำแหน่งของข้อความนะคะจะมีด้านซ้ายนะคะตรงกลางด้านขวารวมถึงการกระจายข้อความให้เท่ากันนะคะมีการจัดการเกี่ยวกับคอลัมน์ค่ะเราสามารถที่จะจัดข้อความของเราให้อยู่ในคอลัมน์นะคะ1คอลัมน์2คอลัมน์3คอลัมน์ก็ได้นะคะแต่ตัว default ของตัวโปรแกรมนะคะจะอยู่ที่3คอลัมน์ถ้าจะเพิ่มคอลัมน์สามารถเลือกได้ค่ะไปที่ more option นะคะโปรแกรมจะถามนะคะว่าจะให้สร้างทั้งหมดกี่คอลัมน์แล้วก็มีเส้นใต้หรือเปล่านะคะมีเส้นขีดหรือเปล่าถ้ามีก็สามารถคลิกแล้วก็เลือก apply ได้เลยนะคะโปรแกรมมันก็จะจัดหน้ากระดาษของเราให้เป็นจำนวนคอลัมน์ตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในเมนู format นะคะอีกเมนูนึงค่ะก็คือเมนู tools นะคะเมนู tools ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะถ้าเป็นผู้ใช้ที่เป็น UI อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเมนู tools สักเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าใครที่สายวิชาการนะคะเขียนบทความทางวิชาการเมนู tools นะคะจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เราทำงานทางด้านนี้เป็นอย่างมากนะคะมีการสะกดแกรมม่าค่ะเวลาพิมพ์ไปแล้วนะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะโปรแกรมมันก็จะช่วยดีเทคให้นะเพราะว่าแกรมม่าที่เราพิมพ์ไปนั้นผิดหรือถูกนะคะนับคำค่ะเวลาพิมพ์บทคัดย่อนะคะบางทีจะมีการกำหนดเอาไว้ว่าให้ไม่เกินกี่คำแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้เมนู Word Count ก็คือนับคำได้ว่าพารากราฟที่เราพิมพ์ไปนั้นนะคะหรือว่าทั้งหน้าเอกสารของเรานั้นนะตอนนี้เราพิมพ์ไปแล้วทั้งหมดกี่คำนะคะเพื่อไม่ให้เกินตามที่เขากำหนดเอาไว้อีกเมนูนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือเมนูนี้ค่ะ Citationเวลาที่เราพิมพ์บทความนะคะหรือว่าทำงานทางด้านวิชาการแล้วเรามีการอ้างอิงข้อความนี้นะคะมาจากของผู้เขียนท่านอื่นนะคะเราก็จะใช้เมนู citation ตรงนี้ค่ะในการที่จะอ้างอิงตัวต้นฉบับข้อความนั้นนะคะไปที่ tool นะคะแล้วก็เลือกที่ citation ได้เลยสำหรับตัว Google Document นะคะรูปแบบของ Citation ยังมีไม่เยอะมากนักนะคะตอนนี้มีแบบ MLA นะคะ Edition 8แล้วก็ ADPA Edition 7นะคะแล้วก็ตัว Chicago แล้วก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับตัว Microsoft Word ซึ่งก็จะมีหลายแบบมากกว่านะคะแต่ว่าที่นิยมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ APA Edition 7นะคะก็สามารถที่จะคลิกเลือก

แล้วก็ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบทความที่เราอ้างอิงได้นะคะตัวโปรแกรมมันก็จะทำการสร้างวิธีการอ้างอิงตามรูปแบบที่เรากำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้เมนูสุดท้ายนะคะก็คือเมนูแอดออนค่ะแอดออนจะเป็นบริการเสริมนะคะเป็นส่วนเสริมที่ไม่ได้อยู่ใน default ของตัว Google Doc นะคะแต่ว่ามีเอาไว้สำหรับจัดการเกี่ยวกับการทำเอกสารในรูปแบบพิเศษนะคะมีทั้งแบบที่ใช้งานฟรีนะคะแล้วก็แบบที่เสียเงินนะคะวิธีการใช้งานก็คือไปที่ extension นะคะแล้วเลือกที่ add on แล้วเลือก get add on ค่ะโปรแกรมจะดาวน์โหลด add-on ที่เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้ในตัว Microsoft ในตัว Google Document ขึ้นมานะคะก็แต่ละ add-on นะคะก็จะบอกคุณลักษณะของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าสามารถทำอะไรได้ตัวอย่างเช่นแมตท้ายตัวนี้ค่ะเอาไว้สำหรับสร้างสมการนะคะด้วยความที่ตัว Google Doc เองนะคะมันรันอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะมันเป็นระบบคลาวด์คุณลักษณะบางอย่างก็อาจจะใช้งานได้ไม่เหมือนกับตัวใน Microsoft Word มากนักนะคะก็ใช้ตัวแอดออนตัวนี้ค่ะเป็นตัวคุณลักษณะพิเศษเสริมในการสร้างคุณลักษณะพิเศษที่เราต้องการนะคะวิธีการก็คือเลือกแอดออนที่ต้องการนะคะจากนั้นคลิกที่ Install นะคะแล้วก็กด Continue ได้เลยนะคะตัวโปรแกรมนะคะมันจะถามว่าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดแอดออนตัวนี้ไหมนะคะด้วย username ไหนนะคะอันนี้เราล็อกอินด้วย username ของทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วก็คลิกเลือก username ที่เราล็อกอินแล้วกด allow ได้เลยโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งแอดออนที่เราเลือกนะคะอันนี้ก็กดปิดได้เลยค่ะแล้วเวลาใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานแอดออนตัวนี้ได้นะคะมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงเมนู extension ตัวนี้ค่ะแล้วก็ที่จะเปิดใช้งานได้นะคะก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดสักพักนะคะตัวนี้นะคะก็จะปรากฏขึ้นมาแมททายที่เราเลือกเมื่อกี้ในกรณีที่เราไม่ใช้งานแอดออนตัวนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะ uninstall ได้ค่ะวิธีการก็คือไปที่ extension นะคะคราวนี้เลือกแอดออนแต่เลือก manage add on นะคะแล้วก็เลือกแอดออนที่เราไม่ต้องการใช้ค่ะแอดออนตัวไหนที่เราติดตั้งเข้ามานะคะมันจะปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานให้คลิกเลือกที่แอดออนตัวนั้นนะคะจากนั้นเลือก uninstallตัวโปรแกรมก็จะลบแอดออนตัวนั้นทิ้งไปเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีแอดออนที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เมื่อเราสร้างไฟล์เอกสารของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะและต้องการที่จะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ตัวนี้ออกไปใช้งานที่อื่นนะคะเราสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตงานจากตัว Google Document นะคะไปใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้โดยการคลิกเลือกที่เมนูไฟล์นะคะจากนั้นเลือกที่ดาวน์โหลดโปรแกรมจะมีรูปแบบหรือว่าฟอร์แมตที่ให้ดาวน์โหลดอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะแต่ที่นิยมใช้ก็จะเป็นรูปแบบที่อยู่ในรูปของเอกสาร Microsoft Word นะคะก็จะนามสกุล .docx แล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือเป็นไฟล์ PDF นะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองดาวน์โหลดเป็น format PDF นะคะพอกดดาวน์โหลดแล้วจะเห็นว่ามันจะมีแท็บไฟล์ปรากฏด้านล่างนะคะลองคลิกดูก็จะเป็นรูปแบบของเอกสารที่อยู่ในรูปของ PDF ไฟล์นอกจากจะดาวน์โหลดแล้วนะคะข้อดีอีกข้อนึงของตัว Google Doc ก็คือสามารถที่จะแบ่งปันไฟล์ได้นะคะในการแบ่งปันไฟล์นั้นสามารถทำได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการแชร์ค่ะการแชร์นะคะทำได้2วิธีก็คือแชร์ไปให้ผู้อื่นผ่านทางลิงก์ที่กำหนดนะคะกับอีกวิธีการนึงก็คือการแชร์ผ่านทางเว็บนะคะการแชร์ไปยังผู้อื่นผ่านทางลิงก์ที่กำหนดนะคะจะอยู่ที่เมนูไฟล์นะคะแชร์แล้วก็เลือกแชร์ with other เมื่อเข้ามาที่หน้าจอนี้
นะคะโปรแกรมจะบอกว่าใครเป็นเจ้าของเอกสารนะคะซึ่งก็คือเราอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าของ

เอกสารที่เราล็อกอินเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะในการแชร์นะคะเราสามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะของตัวไฟล์เอกสารนี้ได้ดังนี้นะคะวิธีการแรกค่ะเรากำหนดแบบ listingนะคะ Lestic ก็คือไม่ให้ผู้อื่นใช้งานนอกจากตัวเราเองซึ่งเป็นเจ้าของไฟล์นะคะแบบที่2ค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ username password ที่เป็นขององค์กรนะคะตัวอย่างนี้เราล็อกอินด้วย username กับ password ของทางมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มของผู้ใช้ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันสามารถที่จะใช้งานไฟล์ตัวนี้ได้ดังนั้นนะคะถ้า username และ password ไหนที่ล็อกอินเข้ามาและไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถใช้งานไฟล์ตัวนี้ได้ถึงแม้ว่าจะได้รับลิงก์นี้ก็ตามนะคะจะต้องล็อกอินด้วย username กับ password ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานได้แบบที่3ค่ะแชร์ให้ใครก็ได้ที่ได้รับลิงก์นี้โดยที่ไม่จำกัดตัว username กับ password นะคะจะอยู่ในวงเดียวกันก็ได้หรือว่าอยู่คนละวงกันก็ได้นะคะเราก็เลือกที่ anyone with the link พอเราเลือกรูปแบบการแชร์แล้วนะคะกำหนดสิทธิ์ค่ะสิทธิ์ที่สามารถกำหนดให้กับผู้ได้รับไฟล์ตัวนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้3สิทธิ์นะคะสิทธิ์แรกเลยคือ viewer คือให้ดูอย่างเดียวนะคะสิทธิ์ที่2 commenter ค่ะดูได้แล้วก็ใส่คอมเมนต์กลับไปได้แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไขไฟล์แต่ถ้าอยากจะให้แก้ไขไฟล์ย้อนกลับมาได้ก็จะเลือกที่ editor นะคะก็กำหนดสิทธิ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคลิกที่ copy link ค่ะโปรแกรมจะทำการ copy ลิงก์ตัวนี้นะคะแล้วกดดันได้เลยเราสามารถที่จะส่งลิงก์ตัวนี้นะคะไปยังผู้ที่เราต้องการแชร์ไฟล์ได้นะคะจะเห็นว่าลิงก์มันค่อนข้างที่จะยาวไปหน่อยอันนี้คือวิธีการแชร์นะคะผ่านทาง Share with Other นะคะอีกวิธีการนึงค่ะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ปลายทางนะคะก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่อีเมลนะคะเลือกอีเมลดีไฟล์ค่ะจะเป็นลักษณะของการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ปลายทางนะคะเหมือนกับการส่งอีเมลโดยทั่วไปเราก็ระบุชื่อผู้รับปลายทางนะคะในช่อง to นะคะใส่ชื่อหัวข้อหรือ subject นะคะสามารถใส่ข้อความได้สุดท้ายด้านล่างนะคะเลือก type ค่ะประเภทของไฟล์ที่ต้องการส่งไปยังปลายทางนะคะว่าจะส่งแบบ PDF นะคะหรือส่งเป็นแบบไฟล์ HTML หรือส่งเป็นแบบไฟล์ Microsoft Word นะคะหลังจากเลือกได้แล้วกด send ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการแชร์ไฟล์นะคะให้กับผู้ใช้ผู้อื่นสำหรับการใช้งาน Google Document นะคะทั้งในพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะในการใช้งานแอปพลิเคชันของ Google ผ่านทางระบบคลาวด์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้ 4O ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่เป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเห็บมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องสภาพเป็นอะไร
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซ่บตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับซึ่งตรงนี้ผู้อยู่เนี่ยคือเส้นถนนวังกฏพิจิตรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวังกฏนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกนะฮะลุงแขกอยู่นี่แล้วลุงแขกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: นี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ริมทางหน่อยต้องขอแทรกเลย
1: ได้ๆ
0: ลุงแขกเปิดอยู่นี้มานานยังเนี่ย
2: อยู่นี่15ปีแล้วครับ
0: 15ปีคืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลย
2: ครับผม
0: แล้วสูตรเรามันทีเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับเอาตัวเป็ดก่อน
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ความพิเศษอยู่ที่ว่ากินแล้วไม่สาบน้ำไม่คาวร้านนี้รับประกันได้ครับสาบเราไม่เอาตังค์ครับ

0: หนึ่งกี่ตัวเนี่ยแล้วก็นานแค่ไหนครับ
1: 2 XL นี้วันละ4ตัวครับ
0: วันละ4ตัวตอนนี้ที่เห็นอยู่
1: ตัวเดียวประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
1: ครับ
0: นี่เปิดกี่โมงเนี่ย
1: 6โมงเช้าจ้ะ
0: เปิด6โมงเช้านี่ประมาณ11โมงเหลือตัวเดียวจะหมดแล้วนะฮะโอ้ยมีขายอะไรบ้างนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: มีข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น
0: แต่หลักๆเราเน้นไปที่เป็ดนะฮะ
1: หลักๆนี่เน้นหนักไปทางเป็ด
0: นี่เดี๋ยวพวกต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ชามเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 40บาทครับ
0: 40บาท
1: ครับผม
0: อุ้ยโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับเดี๋ยวให้แขกทำงานต่อมาลองชิมกันนะครับนี่ผู้สั่งมา3อย่างนะมีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเกาเหลารวมถึงข้าวมันเป็ดด้วยน่ากินมากๆเลยซึ่งดูจากปริมาณแล้วให้เยอะในราคา40บาทนี่คุ้มค่าอิ่มแน่นอนนะฮะมาดูที่บะหมี่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีเป็ดนะเราสามารถเลือกส่วนได้นี่ผู้ได้เป็นสะโพกมานะครับช่ำๆแบบนี้นี่ช่ำๆมาเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเลือดนะครับเลือดมาให้2ก้อนแล้วคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกเผาเนี่ยไว้ให้เราเติมเองเนาะแต่ที่นี่ใส่มาให้เลยแบบนี้อยู่ในชามนะฮะเราก็คลุกได้เลยนะครับก่อนอื่นขอชิมเป็ดก่อนตัวเนื้อเป็ดนะครับตุ๋นมาแบบกำลังดีไม่เละไม่เหนียวฉ่ำๆเลยนะครับนุ่มมากเลยอร่อยมากเป็ดนี่ต้องทำไม่ดีนะกลิ่นมันจะสาบนะครับแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอร่อยมากให้ดูเส้นก่อนนี่พอเราคลุกเคล้าแล้วนะฮะคือตัวน้ำพริกเผานะผู้ลองชิมดูแล้วจะออกไปทางไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานบางๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองคลุกดูก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยปรุงนะฮะตัวบะหมี่นะครับเป็นแบบหมี่เหลืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงเลยก่อนนะครับเส้นนุ่มมากนะครับคือที่เด็ดของร้านนี้นะมันอยู่ที่เป็ดเลยนะครับคือตัวเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าลุงแขกนี่เขาแบบพิถีพิถันมากเขาจะมีการตุ๋นแบบมีระยะเวลาของเขาเขาบอกว่ามี4ช่วงเดี๋ยวเดือดต้องเบาไฟเดือดอีกทีแล้วเบาไฟต้มด้วยโครงไก่มันจะทำให้เป็ดของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำและที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอร่อยมากเลยชิ้นหนาหนาหนึบหนึบแบบนี้เลยนะครับผู้สั่งแห้งมาเพราะว่าอยากลองว่าบะหมี่แห้งเป็นยังไงทีนี้ก็เลยสั่งเกาเหลามาด้วยนะครับได้ชิมน้ำซึ่งตัวเกาเหลาเนี่ยใส่พริกเผามาด้วยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผู้จะคลุกพริกเผาลงไปนะครับให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนหวานเค็มแล้วมันจะมีกลิ่นของเห็ดหอมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางร้านใส่เห็ดหอมลงไปด้วยลงไปตุ๋นนะครับน้ำอร่อยมากเลยมันหวานเค็มๆนะฮะอันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่พริกอย่างเดียวเพื่อความเผ็ดพอคลุกกับพริกเผามันหอมขึ้นนะครับอร่อยเลยนะฮะกินกับข้าวสวยนี่เด็ดแน่นอนมาดูที่ข้าวมันเป็ดนะครับก็จะให้น้ำซุปมาด้วยแล้วก็เป็นเป็ดแบบว่าเยอะมากมาเป็นแผงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับราดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้คือข้าวเขานะครับจะไม่ได้ออกสีขาวแต่จะออกสีเขียวอ่อนๆ นะครับพอเอาข้าวมันนะครับไปหุงกับใบเตยก็จะได้สีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะหอมใบเตยบางๆเดี๋ยวลองชิมข้าวมันเปล่าๆเป็นข้าวมันที่มีกลิ่นใบเตยบางๆข้าวนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะฮะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของที่นี่นะครับเด็ดของเขาเลยจุดเด่นคือมีขิงเยอะมากกลิ่นของขิงนี่ชัดเจนอร่อยเลยนะครับนี่นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผ่านมาทางวังกตพิจิตรนี่อยากให้ลองแวะมากินเครื่องในในนี้นะครับถ้าสั่งเกาเหลาเนี่ยก็จะมีเลือดกับตับแบบนี้นะครับใส่มาด้วยนะฮะใครไม่กินก็บอกคุณแขกได้นะครับแต่ปุ๊เอาหมดอร่อยมากกูชอบเป็ดลุงแขกทำเป็ดได้ดีมากนะครับอร่อยมากๆนะฮะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่แห้งไม่เละจนเกินไป

0: มีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะใครนะครับเป็นสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะชอบกินเป็ดนี่มาพิจิตรลองมากินได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตกชามละ40บาทเท่านั้นวันนี้กินไป120บาทเองนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะแต่ว่าผู้แนะนำว่าให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่เที่ยงเลยนะครับเหลือเป็ดแค่ประมาณครึ่งตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับหมดเร็วมากยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันนะครับมาอุดหนุนลุงแขกได้ทำเป็ดอร่อยมากนะฮะอยู่เส้นวังโกดพิจิตรนะฮะใกล้ๆสถานีรถไฟวังโกดนะครับหรือตั้ง GPS มาก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ริมทางเนาะตั้ง GPS มาได้เลยว่าเตี๋ยวเป็ดลุงแขกเจอแน่นอนจะมาเจอเป็ดนุ่มๆแบบนี้นะครับ
1: อาชีพดั้งเดิมของคนทางฝั่งภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการร่อนพลอยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะที่นี่ยังมีชาวบ้านที่เขาทำอาชีพร่อนพลอยกันอยู่นะคะมีทั้งหาแบบจริงจังเลยแล้วก็หากันเป็นอาชีพเสริมด้วยนะคะส่วนมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะหรือว่าใครที่อยากมาลองร่อนพลอยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะที่นี่เขามีเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยซึ่งอุปกรณ์ในการร่อนก็คือนี่ค่ะหน้าตาเหมือนกระด้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปดูว่าวิธีการร่อนพลอยของชาวบ้านที่นี่เขาทำยังไงแล้วก็พลอยที่ได้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนค่ะตอนนี้พอเราลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่เขาล่อนอยู
2: ่
1: นี่คือที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักด้วยอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมคะลุง
2: ใช่ครับเรื่องเว้นจากการขีดยางด้วยการทำงานอื่นก็ลงมาร่อนพลอย
1: ตรงนี้เขาเป็นลำน้ำอะไรคะ
2: ลำคลองอยู่ที่ลำคลองเอง
1: จ
2: ้
1: า
2: บนเนี่ยก็เป็นเขาปีกามองไปฝั่งนู่นเห็นภูเขาหนึ่งเป็นกัมพูชาล่ะตรงนี้นะมันเป็นคือไงต้นน้ำที่มีแร่พลอยที่มีสีสันที่โดดเด่นที่สุดเลย
1: นี่เขาหากันได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
2: ตลอดทั้งปีทั้งแรงทั้งน้ำตาทั้งล่างเนี่ยพวกมีคนทำอยู่ตลอด
1: ส่วนใหญ่เป็นพลอยประเภทไหนคะ
2: เขาเรียกพลอยแดงเลย
1: เป็นพลอยแดง
2: โอกาสจะมีพลอยกับโกเมนเยอะสุดลำของเอง
1: โกเมนนี่มันจะสีอะไรคะ
2: โกเมนสีใกล้ๆกับกระเบื้องขวด
1: น้ำตาล
2: ใช่เด้อก็มีราคาเหมือนกัน
1: แล้วแบบที่แบบหายากที่สุดแต่มีโอกาสเจอเหมือนกันแต่ว่ายากแล้วก็แพง
2: เรียกแดงหรือนกเทวานี่แหละพลอยแดงหรือนกหรือพลอยเนื้อเพชรน้ำเพชรนี่แหละ
1: แล้วถ้าหนูได้แบบที่เป็นแดงเลือดนกอ่ะ
2: โอ้พอข้ารู้วิ่งมาหาทันทีเลยแหละปีที่แล้วยังมีอยู่นะราคาหาหกหมื่น
1: อุ้ยเหรอ
2: ยังมีอยู่หาหกหมื่นอ
1: ันนี้คนท้องถิ่นเจอหรือนักท่องเที่ยว
2: คนท้องถิ่นนี่แหละเจอ
1: แล้วถ้าเราเจอเราจะแบ่งกันไหม
2: เออเราเจอเราตกลงกัน
1: สังเกตนะคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเดินไปไหนเหมือนกันจะปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเน
2: า
1: ะ
2: หากคนรู้แร่จริงๆถึงจะได้ไม่ใช่แต่ไปรอดบัวนี่ก็ไม่
1: ได้ไปเดินไปทั่วเปื่อย
2: ไม่ได้ถ้าไปเอาแต่ขมนขมนมันก็มีนี่แร่มีอะไรเขาจะต้องไปสำรวจรู้ตรงไหนที่มีขีดดำๆนี่ขีดแร่นี่ตรงนั้นถึงจะเอาแล้วมันจะมีกระเมนมีอะไรเยอะเดี๋ยวลูกจะลองลงดูแร่ตรงนี้ดี
1: ไปไปเดี๋ยวหนูไปด้วยคือมันจะเป็นหินแบบกรวดกรวดนิดนึงค่ะที่พื้นนะคะผสมทรายผสมดินนิดๆส่วนใหญ่เขาจะต้องหาไงคะที่พื้นเหรอ
2: ใช่ใช่ผมก็เห็นแดงๆดำๆเนี่ยทุกทีเนาะ
1: นี่คืออะไรนะคะ
2: ขี้พลอย
1: ขี้ขี้พลอย
2: ใช่มันจะว่ามันตัวมัน
1: นี่นี่ลุงให้ดูว่าอันนี้มันคือขี้พลอยมันเหมือนหินสีดำๆอ่ะแต่มันมีความเงานิดนึงค่ะ
2: นี่เจ้าก็เมนเลย
1: ไหนไหนไหนไหนนี่เหรอ
2: ใช่กูมิน
1: อ๋อสีจะแบบว่าออกแดงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับพลอยที่เราคุ้นเคยนะเพียงแต่ว่าทรงเขาจะยังไม่ได้แบบสวยงามเพราะว่ามันต้องผ่านการเจริญนายก่อนแบบนี้ก็คือถ้าเกิดนักเที่ยวเจอนี่แหละที่ลุงบอกว่าก็คือเอากลับไปคือใครร่อนได้ไหนก็เอาไปเลยแต่ถ้าไหนมีราคาลุงบอกว่าเราจะตกลงกันอีกทีนึงเขามีช่วงในการหาไหมคะว่าช่วงไหนมันเหมาะในการหาพลอย
2: เหมาะตั้งแต่9โมงไปหาเที่ยงเขาบ่าย3ใบสีแล้วก็ไม่ค่อยทำกันล่ะแสงมันไม่ดี
1: อ๋อมันต้องใช้แสงช่วยในการดูเนาะ
2: โอ้โนคุณยายเขานอนไม่ได
1: ้สวยเยอะโอ้โหคุณยายทำไมมันเลื่อมไปทั้งกระด้งงั้นอันนี้ใช่เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่า
3: โกเมน
1: อย่างนี้ขายได้ไหมคะ
3: ทำให้คุณยายขายได
1: ้เหรอแล้วทำไมแค่เนี้ย
3: มันเป็นให้เขาไว้ไปฟังลูกนิมิต
1: อ๋อเอาไว้ไปทำบุญ
3: จ้ะ
1: ฟังลูกนิมิต

0: วดผสมกับทราย
1: มันก่อผสมทรายเลยฮะ
0: ได้ไงลุงรอดไงฮะ
1: มีการนอนอยู่ทีนี้แล้วก็เอาอีกก่อนมีตัวใหญ่ๆ
0: ปาดหน้าเอาเม็ดใหญ่ๆออก
1: ใหญ่ออกที่ไม่แน่นะบางคนเอ้าขอไปเอาโดนเม็ดน้อยเม็ดใหญ่ๆออกไปเลยก็ได้อันนี้พลอย
0: อันไหนพลอย
1: มีแบมือแบมือ
0: แบมืออ๋อสีมันจะต่างกันเนาะตัวเมนจะสีออกแดงน้ำตาลน้ำตาลแต่พลอยคือสีออกชมพูเลย
1: ใช่มีอีกพลอยอีกอ่ะ
0: ไหนสีอะไรคะ
1: สีชมพูอันนี้เห็นไหมพลอยอู้แดงหมดเลยค่ะเก็บทุกเม็ดนี่หลังแห้งก็ว่างั้น
0: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตรานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่พบพลอยทับทิมสยามหรือว่าทับทิมสีเลื่อนนกจำนวนมากนะคะทำให้ในอดีตนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่เลยทำอาชีพร่อนพลอยและทำเหมืองพลอยกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะแร่ที่เราร่อนมาได้นี้ชาวบ้านจะเรียกรวมๆกันว่าพลอยค่ะสามารถแยกชนิดได้จากสีนะคะอย่างสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ก็คือโกเมนเป็นพลอยเนื้ออ่อนค่ะส่วนเม็ดสีชมพูที่ลุงหนุ่มเจอนั่นก็คือทับทิมนะคะเป็นพลอยประเภทเนื้อแข็งหรือว่าที่เซียนเพชรจะเรียกกันว่าการุณค่ะซึ่งถ้าเกิดยิ่งมีขนาดใหญ่สีสวยมูลค่าและความต้องการของตลาดก็จะสูงตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดพลอยที่โนหาได้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรวบรวมแล้วก็นำไปถวายวัดค่ะ
1: นี่อันนี้พอสำหรับเหมาะที่สุดเลยช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนี่เพราะว่าเดือนกุมภาก็จะเป็นฤดูการปิดทองฝังลูกนิมิต
0: เหมือนกับว่าแสดงถึงความตั้งใจเนาะในการที่จะนำพลอยไปถวายวัดมาลอดเองเลย
1: และตรงนี้เนี่ยเป็นต้นลำธารที่มีน้ำแร่แท้ๆ 100% เดี๋ยววันนี้เราโชคดีเราได้ไม่แท้น้ำแร่ 100% เลย
0: ไม่ได้แร่ธรรมดาแล้วแร่กูเมน
1: แร่พลอยด้วยนะ
0: แร่พลอยด้วยเอาเด็กๆมาเล่นน้ำได
1: ้
0: มาลอดพลอยกันมาอะไรกันเทมาเลยจ้า200ล้านเอาใหญ่ๆออกก่อนเนาะหนักก็เกินเฮ้ยแม่อะไรเนี่ยไม่ใช่หรอกโหดูนี่ดูมืออาชีพโอ้โหเม็ดใหญ่ด้วยพอเราทำไม่เป็นนะหินมันจะกลบหมดเลยค่ะแต่ถ้าทำเป็นนะตัวพวกพลอยพวกแร่มันจะย้ายมาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแบบแยกกันชัดเจนมันไม่เห็นเหมือนของแม่เลยอ่ะ
2: นี่
0: เห็นไหมต่างกันจังมันยากนะในที่สุดสวยด้วยจ้าแม่บอกน่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดแรกและเม็ดเดียวที่หนูหาได้โกเมนค่ะสวยๆเลยการร่อนพลอยของที่นี่นะคะต้องบอกว่ายิ่งเราร่อนได้เท่าไหร่นะคะเราก็ได้กลับไปเลยค่ะพลอยเม็ดเล็กๆที่เราร่อนมาได้นะคะเขาจะนำใส่ขวดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนำกลับไปเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าเราโชคดีร่อนได้เม็ดใหญ่ๆก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ค่ะหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะคะอยากที่จะได้เครื่องประดับจากพลอยในชุมชนเองก็ยังมีคนเก่าคนแก่ที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องประดับจากพลอยโดยเฉพาะแหวนจำหน่ายค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะแนะนำว่ากิจกรรมร่อนพลอยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกเลยล่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์ให้บริการด้วยค่ะซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านไร่ลุงหนวดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ

0: สวนเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะและที่เห็นผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางโดมที่เขาไว้ปลูกเมลอนกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่าเมลอนผลไม้ที่ชื่อเมลอนนะครับมันคือแคนตาลูปไหมหรือว่ามันคือแตงไทยหรือว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันที่นี่เลยนะครับตามผมมาเลยครับที่คุณชอบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ตอนนี้อยู่หน้าโดมเลยเขาเรียกโดมใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นโรงเรือนเมลอน
0: โรงเรือนเมลอนเอาความรู้ก่อนเลยเมลอนแคนตาลูปแตงไทย
1: จริงจริงจริงมันเป็นพืชที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเรียกให้มันต่างกันก็คือว่าตะปิ๋วตะไคร้เนี่ยจะเรียกว่าเมลอน

0: ผิวเรียบเรียกว่าคันตาลูป
1: แล้วเมลอนของเราเนี่ยที่นี่มีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับ
0: ที่ฟาร์มเนี่ยหลักๆ ก็คือจะเป็นจะมี2ฝา2สายพันธุ์หลักก
1: ็
0: คืออาซาฮีกับซุปเปอร์มิดูริอาซาฮีก็คือเนื้อส้มซุปเปอร์มิดูริก็คือเนื้อเขียว
1: ใช่มั้ยโหแล้วมันมาปลูกในประเทศเราได้หรอ
0: ได้อยู
1: ่สบายเลย
0: ได้ๆๆ
1: ผลผลิตเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน่อยนะ
0: ได้
1: ซึ่งตอนนี้ผู้เห็นนะลูกแบบเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นสุดยอดไปพี่ระยะในการเก็บเกี่ยวนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: เริ่มนับตั้งแต่เพาะเมล็ดก็คือ70ถึง75วันก็จะตัด อย่างเงี้ยจริงๆก็ตัดได้หมดแต่ว่าวันนี้คือคัดเอาแบบที่มันเหมือนเจ้าหวานๆจัดๆออกมาก่อน
1: หรอดูยังไงครับ
0: จะดูจากใบเลี้ยงนี่ฮะถ้าเหลืองมากแบบนี้ก็คือว่าเขาแก่มาก
1: แก่มากสุกแล้วหวานแน่นอน
0: ใช่ใช่แล้ว
1: ต้องกินแล้วล่ะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้เรามาเช็คความหวานอีกทีนึงว่าใบเลี้ยงแบบนี้ความหวานตรงตามสเปคที่เราจะต้องส่งเขาไหม
1: ครับเช็คยังไงครับใช้
0: มันจะมีเครื่องเช็คเครื่องบิดเช็คบิดเช็คที
1: เครื่องบิดเช็คหรอ
0: ใช่
1: ก็คือต้องเอาไปเช็ค
0: ใช่เครื่องวัดความหวานเช็คอีกทีนึง
1: แล้วนอกจากใบแล้วเราดูตรงอื่นได้
0: ดูลายได้ลายอย่างลายเงี้ยลายเต็มๆอย่างเงี้ยลายเต็มๆแล้วดูก้นลูกก้นจะตึงอย่างเงี้ยได
1: ้ครับแล้วอย่างนี้เราจะตัดลูกไหนดีครับเนี่ย
0: ได้ลูกนี้ก็ได้อยู่
1: ลูกนี้ก็ได้ใช่ไหม
0: ได้ตัดขั้วนี่เลยขั้วหัวเป็นตัวทีแบบเนี้ยตัวทีแบบเนี้ยจะสวย
1: อ๋อเวลาส่งก็จะได้สวยงามด้วย
0: ใช่เวลาตัดก็ตัดแบบนี้เลยเนี่ย
1: ครับอ๋อโอเค
0: เสียบออกนี
1: ้แค่นี
0: ้แล้วก็มาแต่ง
1: ให้ได้ตัวทีแบบนี
0: ้เวลาใส่โฟมติดสติ๊กเกอร
1: ์ครับสวย
0: จะสวย
1: โอเคได้ฮะครับหุยทำอะไรกันนะ
2: วัดความหวาน
1: วัดความหวานไหนขอวัดความหวานด้วยได้ไหม
2: ได้เลยจ้ะ
1: ขอวัดความหวานด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยววัดความหวานหน่อย
2: วัดความหวานอยากเป็นคนตัดแล้วก็ต้องวัดความหวาน
1: แล้วไม่เรียกเลยนะเงียบเลยนะให้เราไปตัดอยู่คนเดียวยอดเลยอ่ะหวานมากเลยนะครับคุณผู้ชมปกติวัดความหวานกันอย่างนี้ไหมครับพอถามว่าปกติวัดความหวานแบบนี้ไหมพี่คุณชอบดูอึ้งๆนะก็ไม่นะเรียบร้อย
0: มันจะมีบางทีที่มันแตกงอมแบบจัดๆก้นลูกเขาจะแตกน้ำหวานมากๆ
1: อ
0: ันนั้น
1: เดี๋ยวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปส่งแล้วมันจะดูไม่ดี
0: ใช่
1: ก็เลยต้อง
0: แล้วก็มาทานกันเองกินกันเองในสวนนี่แหละ
3: ต้องให้แขก
0: เอง
3: คือว่าผม
1: กินอันนี้คือเป็นหน้าที่นะจำใจใช่ไหมจำใจขนาดนี้นี่หลังเรียกด้วยหวานมากหวานมาก
4: วัดความหวานหน่อยไร่พี่บุญชอบนอกจากจะปลูกเมลอนพันธุ์อาซาฮีสีส้มแล้วยังปลูกพันธุ์ซากามิสีเขียวซึ่งโรงนี้นะครับกำหนดตัดจะเหลืออีกวัน2วันเท่านั้นครับแต่พี่บุญชอบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีบางลูกที่พอจะตัดได้แต่ความหวานยังไม่ถึงเกณฑ์ครับ
1: นี้แต่อันนี้โอเคอยู่เอาจริงนะเราอ่ะน่าจะแบบหวานแล้วแหละแต่ว่าพี่บุญชอบเขาอยู่มาทั้งชีวิตเลยนะ
0: หวาน
1: เขาก็จะโอ้ยต่างกันวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วต่างนะอะไรอย่างงี้นะ
0: หวานใช่
1: อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปลองชิมได้ไหม
0: ได้ครับเนื้อเขียวก็จะลั่น
1: นี่ขึ้นมาแล้วนะครับสีเขียวนะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะนะ
0: ซากามิ
1: เนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าสีเขียวว่ามันหอม
0: มันมีกลิ่นหอมสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกมาด้วย
1: หอมกว่าหวานละมุนคือหวานไม่ละมุนหวานแบบเป็นหวานแบบมีความบางอ่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะหวานแบบหนักอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็จะละมุนกว่านะครับ
0: ใช
1: ่บางๆหน่อยแต่หอม
0: ใช่
1: แล้วกรอบมีความกรอบกว่าสีส้ม
0: ใช่
1: หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ชอบเลย
0: อ
1: ุ๊ยแต่ผมชอบสีเขียวเวลาเราไปตลาดเราเลือกเองได้ไหม
0: ได้แล้วก็ดูตาไข่เต็มๆเนี่ยเส้นก็จะนูนๆขาวๆอย่างเงี้ยคือก็จะเต็มที่

0: ถ้าตะไคร่บางๆบางๆแบบลูกเลื่อมๆเนี
1: ่
0: ยแสดงว่าต้นนะเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่สมบูรณ
1: ์นูนขาวหนา
0: ใช่
1: ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วแบบทั่วถึง
0: ใช่แสดงว่าเขาต้นเขาสมบูรณ
1: ์
0: เต็มร้อยเลย
1: มีโอกาสที่เนื้อข้างในแน่นอนแหละหวานฉ่ำ
0: ตรงตามสายพันธุ์ของเขาเลย
1: ฮะ
2: ไร่พี่บุญชอบนะครับจะส่งเมลอนให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกเพื่อกระจายเมลอนไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆแต่ถ้าใครอยากชิมเมลอนหวานๆก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: หวานจริงหวานมาก
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซ
2: ง
3: ตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะใต้ขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่าไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะ

ซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเพิ่งออกกำลังกายเสร็จมาหรือเพิ่งวิ่งมาเหนื่อยๆมักจะมีเสียงบางอย่างออกมาจากร่างกายของเราเสียงหอบเหรอไม่ใช่ครับมันคือเสียงอะไรใช่แล้วครับเสียงตึกๆที่ดังออกมาจากหน้าอกของเราคือเสียงอวัยวะที่สำคัญมากของร่างกายของเราคือหัวใจนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยน้ำอากาศและอาหารและมีอวัยวะมากมายที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานควบคู่กันไปได้ด้วยดีเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับทีนี้อวัยวะของคนเรามีอะไรบ้างล่ะครับเช่นตา

0: หูจมูกปากบางคนอาจจะตาตีบางคนอาจจะตาโตคนบางคนมีผมสีทองนะครับแต่คนบางคนก็มีผมสีดำเช่นเดียวกันใช่แล้วครับนั่นแปลว่าอวัยวะของคนเราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีจุดเดียวกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ที่บอกมาทั้งหมดนั้นคืออวัยวะภายนอกครับทีนี้อวัยวะที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอะไรบ้างเช่นสมองปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ครับส่วนอวัยวะที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยก็คือเจ้าหัวใจนั่นเองมันทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกินวิ่งนอนเดินเรียนหนังสือหรือว่าเล่นเกมเจ้าหัวใจเนี่ยก็เต้นตึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทำไมถึงให้จับไปที่หน้าอกรู้ไหมครับเพราะว่าหน้าอกเนี่ยเป็นที่อยู่ของหัวใจอยู่ในช่องอกตรงกลางค่อนๆไปทางซ้ายนะครับและรู้ไหมครับว่าขนาดของหัวใจของคนเราเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับบางคนเล็กบางคนใหญ่แต่การวัดคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยจะใหญ่กว่ากำปั้นของเราเพียงเล็กน้อยนะครับทีนี้เวลาเราดูหนังแล้วเห็นนางเอกที่นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเมื่อเครื่องวัดการเต้นของหัวใจดังตี๊ดแล้วเป็นเส้นยาวๆนั่นแปลว่าหัวใจของเธอนั้นหยุดเต้นแล้วและนางเอกของเราได้จากเราไปแล้วไม่นะแล้วทำไมพอหัวใจของคนเราหยุดเต้นคนเราถึงตายล่ะครับก็เพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในเลือดเนี่ยก็มีออกซิเจนไหลเวียนอยู่แต่ถ้าร่างกายของเราไม่ได้รับออกซิเจนหรือหัวใจของเราไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายของคนเรานั้นหยุดทำงานและเสียชีวิตในที่สุดครับเรามาลองซูมดูอวัยวะต่างๆกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
1: ร่างกายมนุษย์มีระบบต่างๆประกอบกันเป็นร่างกายการทำงานของอวัยวะจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบสืบพันธุ์เป็นต้นระบบต่างๆเหล่านี้จะทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งทำงานไม่เต็มที่หรือได้รับความเสียหายไปร่างกายก็จะอ่อนแอและส่งผลต่อสุขภาพไปในที่สุดและหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดระบบจะประกอบด้วย 1. โลหิตหรือที่เราเรียกกันว่าเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกาย 2. หลอดเลือดแบ่งเป็นหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังทุกส่วนของร่างกายและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำและหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กจำนวนมากแทรกอยู่ทั่วทุกเซลล์ในร่างกายเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดและ 3. หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลาน้องๆรู้ไหมว่าเพียงแค่วันเดียวหัวใจของเราต้องหมุนเวียนเลือดประมาณ 2,000 แกลลอนหรือประมาณ 8,000 ลิตรแล้วยังเต้นวันละมากกว่า 100,000 ครั้งเลยนะรวมๆแล้วปีหนึ่งหัวใจของเราก็เต้นไปกว่า 36,500,000 ครั้งต่อปีเลยดูสิว่าทำงานหนักขนาดไหนขอบคุณหัวใจที่ทำให้เรามีวันนี้ดูแลหัวใจของเราให้ดีๆจะได้เต้นไปอีกนานๆนะทุกคนคำถามระหว่างคนสองคนนี้หัวใจใครเต้นแรงกว่ากันคำตอบคือคนที่กำลังวิ่งถ้าเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่เราอยู่เฉยๆหรือนอนหลับปกติจะอยู่ที่ 70-90 ครั้งต่อนาทีแต่เมื่อออกกำลังกายหัวใจจะเต้นถี่ขึ้นเป็น 100-135 ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียวเนื่องจากเมื่อร่างกายใช้พลังงานมากๆก็ต้องการเลือดมาเลี้ยงส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นระบบประสาทอัตโนมัติจะกระตุ้นหัวใจให้บีบเลือดออกไปในแต่ละครั้งให้มากขึ้นและถี่ขึ้นนั่นเอง
0: วันนี้เราจะมาจำลองการทำงานของหัวใจกันครับ

เริ่มจากการตัดสายยางให้ยาวประมาณ5เซนติเมตรครับประมาณนี้นะครับที่เราวัดไว้นะครับตัดเลยชิบเรียบร้อยครับเราได้สายยางยาวประมาณ5เซนติเมตรมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเราเอาลูกโป่งขึ้นมาครับตัดให้เป็นเศษนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาตัดหัวลูกโป่งออกครับจากนั้นพอตัดเศษลูกโป่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับเอามาพันไว้ด้านบนของสายยางของเราแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็มัดตรงนี้ให้แน่นครับเพื่อที่เราจะพันกอนเทปนะครับนี้เห็นไหมครับนำสกอตเทปมาครับแล้วเราก็พันตรงนี้ครับแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับใส่ด้านที่ไม่ได้พันลูกโป่งในรูบนฝาขวดน้ำที่เราเจาะไว้นะครับแบบนี้นะครับนำสายยางเส้นที่ยาวกว่าสอดเข้าไปอีกรูหนึ่งของฝาน้ำนะครับให้ทะลุมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วพันด้วยเศษลูกโป่งเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยครับขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับหลังจากที่เราแปะตรงส่วนหัวนี้เหมือนกับข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรายางให้ชิดกับฝาขวดน้ำนำกาวร้อนมายิงที่ฝาของสายยางด้านล่างให้เสร็จก่อนติดกาวสายยางให้แน่นนะครับเราก็นำไซริงเนี่ยมาครอบสายยางที่โผล่มาด้านบนครับแล้วก็ยิงกาวร้อนปิดอีกทีหนึ่งครับยิงแบบนี้เลยนะครับให้มันติดกับฝาขวดน้ำนะครับเพื่อกันอากาศเข้าแล้วก็ทำให้มันแน่นด้วยนะครับหลังจากนั้นรอให้กาวร้อนแห้งครับทีนี้เราจะมาดูที่ลูกบอลยางครับเราจะตัดลูกบอลยางนี้ให้เป็น2ส่วนครับจากนั้นนะครับตัดด้านส่วนหัวของลูกบอลยางนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ฝาขวดน้ำได้ครับทีนี้นะครับเราก็เอาฝาขวดน้ำเนี่ยนะครับที่มันมีสายยางอยู่เนี่ยใส่เข้าไปบนหัวของลูกบอลยางแบบนี้ครับแล้วเราก็ทากาวปิดฝาขวดน้ำไว้ครับให้มันติดกับลูกบอลยางแล้วเราค่อยเอากาวร้อนเนี่ยยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องกดฝาให้ติดกับลูกบอลเลยนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาอีกเอาละครับทีนี้เราจะมาตัดลูกโป่งขนาดใหญ่เพื่อครอบลูกบอลยางกันครับเริ่มจากการตัดตรงส่วนหัวของลูกโป่งออกนะครับแบบนี้ให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ครอบลูกบอลยางได้แล้วเราก็นำลูกบอลยางขึ้นมาครับแล้วก็ครอบมันเลย

นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เทปพันสายไฟสีแดงนะครับพันรอบๆลูกบอลยางของเราเลยนะครับแต่ว่าพันเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาด

เสร็จแล้วนะครับให้เราเอาสายยางที่เราต่อไว้นะครับใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปในถ้วยเปล่าแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราบีบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับน้ำแดงเนี่ยไหลไปตามสายยางแล้วนะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมลูกบอลยางแล้วทำเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็นำทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับทั้งสองอันนี้มาประกบติดกันเห็นไหมครับรูปร่างคล้ายกับหัว

ทีนี้นะครับให้เราเอาสายยางเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงครับแบบนี้ครับทีนี้เราลองมาบีบที่หัวใจกันเลยครับ

0: ถามการทำงานของหัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือชนิดใดระหว่างเครื่องสูบน้ำกับเครื่องบดอาหารคำตอบเครื่องสูบน้ำเปรียบหัวใจเหมือนเครื่องสูบน้ำและเปรียบน้ำเหมือนเลือดเครื่องสูบนี้จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวลองสังเกตดูจากการทดลองเมื่อเราบีบที่ลูกบอลก็เหมือนกับหัวใจที่บีบตัวและจะช่วยดันเลือดให้หมุนเวียนกระจายไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวคำถามเลือดในหัวใจแต่ละห้องจะสามารถไหลเวียนย้อนกลับไปกลับมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะมีอวัยวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
1: กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับเพราะต้องสูบฉีดเลือดของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพของหัวใจเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับเวลาเราวิ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะการเต้นของหัวใจของเราเต้นชัดขึ้นนะครับและก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อของหัวใจให้กันมากขึ้นครับส่วนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ควรดื่มกาแฟน้ำอัดลมหรือว่ายาชูกำลัง

0: เลยนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยมีคาเฟอีนอยู่การดื่มมันเข้าไปเยอะๆจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดปกติได้ครับแล้วที่สำคัญไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากๆต่อหัวใจของเรานะครับเพราะการพักผ่อนจะทำให้หัวใจของเราไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปไงครับแต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางครั้งเวลาเราเล่นกันแรงๆแล้วไปกระแทกโดนหน้าอกของเราหัวใจเราอาจจะหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงตรงหน้าอกของเราด้วยนะครับเด็กๆ
1: คำถามถ้าไม่มีสมาร์ทวอชมาใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเราสามารถใช้วิธีการใดแทนได้คำตอบใช้วิธีการจับชีพจรแทนได้เพราะชีพจรเกิดจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เกิดแรงดันมากระทบผนังของเส้นเลือดเป็นผลให้เส้นเลือดมีการหดและขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจเมื่อเอานิ้วแตะไปที่บริเวณเส้นเลือดแดงวิ่งผ่านเช่นข้อมือข้อพับขาหนีบขมับและคอจะรู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจมาดูกันอีกทีว่าทำไมหัวใจของคนเราจึงสำคัญมากในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวเสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียว

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.tv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรม

0: รมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้ฟอร์โอลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA Smart Farmนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.

30นาทีถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

0: สภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซตตี้โฟโอ้ความปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับทุกคนผมวิทย์บอร์ดและรายการ Worldwide Wit พิชิตคำถามสุดป่วนมารายงานตัวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าแบบนี้ก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่รอให้พวกเราไปค้นหาคำตอบกันว่าแต่วิทยาศาสตร์ป่าและคำถามกวนๆของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นต้องตามไปดูกันเลยครับ

0: ขณะที่เรามาตั้งแคมป์สำรวจป่ากันเมื่อถึงตอนจะจุดไฟทำอาหารก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟมาเลยนอกจาก
1: แว่นขยาย
0: แว่นขยายจะใช้จุดไฟได้หรือไม่และจะทำให้อะไรสุกได้บ้างเราจะเก็บแว่นขยายไว้ก่อนแล้วเราลองหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถใช้แทนแว่นขยายดูซิว่านอกจากแว่นขยายที่เราเคยรู้มาก่อนแล้วว่าสามารถใช้รวมแสงได้จะมีอะไรอย่างอื่นที่สามารถใช้จุดไฟได้บ้างลุยเลย

0: มได้ก้อนหินกับกิ่งไม้ครับ
1: หนูได้ไฟฉายกับกระจกค่ะ
2: ผมได้แว่นสายตากับพัดครับ
3: แล้วเราคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้จะจุดไฟได้ยังไงแล้วมีวิธีแบบไหนบ้างอะ
2: แว่นสายตาเนี่ยมันเหมือนกับแว่นขยายครับแสงอาทิตย์จะเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแสงอาทิตย์ที่ร้อนครับส่วนพัดก็ช่วยพัดให้มันให้ไฟลุกขึ้นครับ
3: โอ้โห
1: ของหนูนี่ค่ะเอาไว้เป็นสะท้อนแสงให้แสงมันมาอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นแสงจากไฟฉายก็เหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ค่ะ
3: อ๋อเอาไปช่วยใช่ไหม
0: ของผมนะครับมี2วิธีครับพ่อสอนไว้ว่าให้ทำแบบนี้ครับมันจะเกิดแสงมันจะเกิดไฟครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเอากิ่งไม้นี่นะครับมาขูดกันครับอะไรแบบนี้ครับ
3: พร้อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็หลักการอย่างนี้แล้วทดลองจริงกันเลย
4: เริ่ม

0: หมือนว่าวิธีของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะไม่สามารถจุดไฟได้เลยน้องๆคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนแพนก่อนเลย
1: ผมคิดว่าเพราะว่าน่าใช้ก้อนหินที่เรียกกว่านี้ครับแล้วก็ผมยังขูดไม่แรงพอครับ
0: แล้วของนุชล่ะ
2: หนูคิดว่าก้อนเมฆเดี๋ยวมันก็มาบังพระอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็ไฟมันยังไม่แรงพอได้ค่ะ
0: แล้วไทเกอร์ล่ะ
3: อ๋อผมก็คิดเหมือนนุชเหมือนกันครับและอีกอย่างก้อนอันนี้มันเล็กไปครับมันคนอันใหญ่แบบนี้จึงจะทำได้ครับ
0: จริงๆที่น้องๆพูดมาเนี่ยก็ถูกนะถึงแม้ว่าแว่นของไทเกอร์เนี่ยจะมีเลนเหมือนกับแว่นขยายแต่ว่าแว่นขยายเนี่ยเป็นเลนนูนทำให้เกิดการรวมแสง

0: จุดไฟได้ส่วนแว่นของไทเกอร์เนี่ยเป็นแว่นสายตาสั้นเป็นเลนส์เว้าทำให้เกิดการกระจายแสงออกไป
1: แต่ว่าผมเคยเห็นในหนังนะครับว่าเขาใช้แว่นจุดไฟได้ครับ
0: อันนั้นน่ะเป็นแว่นสายตายาวจะเป็นเลนส์นูนเหมือนกับแว่นขยายทำให้เกิดการรวมแสงเหมือนกันแล้วก็สามารถจุดไฟได
2: ้และที่สำคัญอีกอย่างน้องๆรู้หรือเปล่าว่าการเกิดไฟต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจะจุดไฟให้ติดนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันและทั้ง3อย่างจะต้องรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยอย่างแรกก็คือเชื้อเพลิงจะต้องเป็นของที่ลุกติดไฟได้ง่ายเช่นน้ำมันถ่านกิ่งไม้ใบไม้แห้งองค์ประกอบที่2ก็คืออากาศหรือออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนน้อยการติดไฟก็จะทำได้ยากมีควันและขมเหลามากแต่ให้ความร้อนน้อยครับและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือความร้อนยิ่งมีความร้อนมากก็จะยิ่งทำให้การจุดประกายไฟนั้นทำได้ง่ายขึ้นครับซึ่งการจุดไฟของน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยมาจากหลายอย่างทั้งทางด้านเชื้อเพลิงที่อาจจะมีความชื้นมากเกินไปเพราะเก็บมาจากแถวริมน้ำแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เพียงพอรวมทั้งวิธีใช้อุปกรณ์ก็มีส่วนด้วยนะครับ
0: เอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะใช้แว่นขยายในการจุดไฟแล้ว
1: เย้
0: แว่นขยายหายไปไหนอะ
3: ฮะแว่นขยายหายไปไหนล่ะพี่นิว
0: ขอโทษทีอะหายไปได้ยังไง
3: จะใช้อะไรแทนแว่นขยายล่ะครับ
0: อ๋อถ้าเราไม่มีแว่นขยายเนี่ยเราก็สามารถทำแว่นขยายขึ้นมาเองได้นะทำยังไงอะพี
1: ่ทำยังไง
2: แว่นขยายคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพของวัตถุต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยตรงส่วนของแก้วของแว่นขยายนั้นจะมีขอบบางกว่าตรงกลางเราจึงเรียกแก้วนี้ว่าเลนส์หนูนั่นเองครับ
0: โลโก้

0: น้องแทนมีดินสอไหม
1: มีครับขอยืม
0: นี่เดี๋ยวพี่จะเอาดินสอแท่งนี้เนี่ยใส่ลงไปในน้ำน้องๆลองสังเกตดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: ที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: โหใหญ่เหมือนกับแว่นขยายเลยล่ะครับ
2: เราจะใช้สิ่งประดิษฐ์นี้จุดไฟจริงหรอคะ
0: เรื่องนี้พี่ว่าต้องลองพิสูจน์กันเลยดีกว่าแต่ว่าใส่โลแก้วอย่างเงี้ยคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นใส่ถุงอย่างนี้ดีกว่าคนละถุงเลย

0: ที่ถุงน้ำช่วยขยายขนาดของภาพได้นั้นเป็นเพราะว่ารูปทรงของถุงน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนเลนนูนเมื่อแสงเดินทางผ่านเลนนูนจำลองที่เราสร้างขึ้นนี้จึงเกิดการหักเหทำให้เรามองเห็นภาพวัตถุขยายใหญ่ขึ้นและเลนนูนจำลองนี้ยังมีคุณสมบัติในการรวมแสงเหมือนเลนนูนอีกด้วยครับ
1: ถึงเรารู้วิธีการแล้วแต่เรายังจุดไม่ได้ทำไมมันยากแบบนี้ล่ะครับพี่นิว
2: แล้วคนสมัยก่อนเขาต้องจุดใช้กันเองแล้วเขาจุดยังไงกันล่ะคะ
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วขอขนมกินก่อนนะ
4: อ้าว
2: เฮ้ยแว่นขยาย
4: ใช่
5: ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยเทเกอร์
3: ไม่รู้
4: อยู่ในน
5: ั้นได้ยังไงนะพี่ว่าเรารีบๆใช้แว่นขยายเนี่ยจุดไฟอะไรดีกว่า
6: ไม่งั้นอะ
5: แดดหมดอดกินนะ

0: ได้รู้จักอุปกรณ์ในการจุดไฟอย่างแว่นขยายแล้วก็ได้ทดสอบการจุดไฟจากแว่นขยายกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ได้เวลามาทดสอบกับของจริงกันแล้วว่า
1: แว่นขยายทำอะไรให้ถูกได้บ้าง
2: กติกาการแข่งขันก็คือเด็กๆแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกอาหารของตัวเองมาคนละ1อย่างและใช้แว่นขยายมาทำให้อาหารนั้นสุกโดยสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมมาช่วยทำให้สุกเร็วขึ้นได้ด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แค่45นาทีเท่านั้น

0: ไทเกอร์ครับไทเกอร์กำลังทำอะไรครับคิดทำอะไรอยู
1: ่คิดจะเอาไอ้แผ่นนี้มาติดไว้แล้วเอาสีดำมาทับไว้ครับ
0: มันจะช่วยอะไรครับคิดว่า
1: สีดำมันเป็นสีดูดแสงจากแสงดวงอาทิตย์ก็เลยมันจะทำให้ร้อนขึ้น
0: แล้วคิดว่าอาหารของใครใน3คนนี้ตกยากที่สุด
1: ผมคิดว่าไก่ครับ
0: ไก่เพราะอะไรครับ
1: เพราะไก่มันมีหนังเยอะแล้วมันจะน่าจะสุกยากกว่าอันไหน
0: แล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพด
1: ข้าวโพดมันก็น่าจะอาจจะได้เพราะมันเหมือนเราฮีทในไมโครเวฟนะครับมันก็อาจจะเกิดเร็วก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: นี่น้องแพนคิดกำลังจะทำอะไรครับ
2: คือจะเอาทั้งหมดนี่ครับเครื่องขยายนะครับ
0: ครับ
2: ให้แสงมันสะท้อนกับกระจกนะครับให้มันไปโดนไก่ครับ
0: แล้วเราจะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยหรอหรือว่าเราจะ
2: เดี๋ยวจะตัดครับ
0: ตัดออกใช่ไหมครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้
2: แล้วให้มันร้อนเร็วๆครับ
0: ร้อนเร็วๆใช่ไหมครับแล้วแพนคิดว่าของใครเนี่ยจะสุกยากสุด
2: ของผมครับ
0: ของผมใช่ไหมครับ
2: คิดว่ามันน่าจะสุกยากครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้โดนทั่วครับ
0: น้องโน้ตครับน้องโน้ตคิดว่าน้องโน้ตเนี่ยเอาของพวกนี้มาทำอะไรครับกำลังทำอะไรอยู
3: ่หนูจะเอานี้วางไว้แล้วก็ไฟฉายมาช่วยส่องบอกค่ะแล้วก็เอาอันนี้อีกมาช่วยสะท้อน
0: แล้วเราคิดว่าของใครเนี่ยสุกยากสุด
3: หนูคิดว่าไข่ดีกว่าไข
0: ่ทำไมถึงคิดว่าไข
3: ่
0: อะ
3: ไข่เนี่ยคือขนาดมันเอาใส่กระทะร้อนๆทอดมันยังนานแล้วค่ะกว่าจะสุกแล้วนี่ต้องนี่ด้วยต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์มันก็คงจะยากมาก
0: สุกยากเหมือนกันใช่ไหม

0: น้องแพนน้องแพนตอนนี้กำลังทำอะไรครับผม
1: อ๋อคือผมจะเอาไก่เนี่ยครับใส่ในกระดาษฟอยล์นะครับเพื่อจะให้เผาครับ
0: เราต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันจะสุกทันเหรอครับถ้าเกิด
1: สุกทันครับเพราะว่ามันจะรวมกันใช่ไหมครับเวลาเผาความร้อนก็จะเข้าก็โดนด้วยกันครับ
0: โดนทั่วหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุกทั้งชิ้น
1: ใช่ครับ

0: หนูกำลังใช้ไฟฉายส่องอันนี้ช่วยส่องให้มีแสงค่ะ
1: คือไฟฉายส่องอันนี้ส่องโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็มีแสงอาทิตย์ช่วยส่องตรงนี
0: ้ใช่
1: อ
0: ่
1: ะทำอะไรอยู่ครับไทเกอร์
2: อ๋อเพิ่งนึกได้ครับว่าจะเอาแผ่นโฟยมาติดไว้ข้างล่างเพราะเวลาเราใช้ไฟข้างล่างมาจุดมันจะได้ไม่ต้องไหม้ครับแล้วเราใช้แสงอาทิตย์มาช่วยกันอีกแรงนึง
1: ให้สองอย่างมันช่วยกันใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วมันจะสุกเร็วขึ้นเหรอ
2: ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะความร้อนของมันครับ

0: เกอร์เป็นไงบ้างเนี่ย
1: ก็ได้อยู่แล้วครับแต่มันไม่
0: โอ้สภาพอย่างนี้

0: หนึ่งหมดเวลาครับเป็นไงบ้างเนี่ยมาดูกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างไทเกอร
1: ์ก็ได้อยู่นะครับ
2: เกือบถูกแล้วเมื่อกี้ไฟติดปะ
1: เมื่อกี้ติดครับ
2: มีช่วงหนึ่งติดใช่ไหม
1: ใช่ครับมันมีช่วงหนึ่งตอนที่มันลุกขึ้นมาเยอะเลยครับ
2: แล้วทำไมตอนแรกมันถึงไม่ติดอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะมันมีเมฆมาขัดจังหวะด้วยครับแทนที่มันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันมีเมฆมาบัง
2: เมฆมาบังแสงทำให้มันไม่ต่อเนื่อง
1: ครับ
2: นี่ครับนี่เห็นไหมมันก็มีคราบขาวๆเกือบจะสุกแล้วเหมือนกันเหมือนอันนี้อันนี้สุกเยอะกว่าอีกนะเนี่ย
1: มันสุกเยอะกว่าอันเดิมครับ
2: ต่อมาก็ถึงน้องนดครับเป็นไงบ้างน้องนด
3: มันมีแต่ควันน่ะพี่มันไฟมันไม่ติดสักทีแต่ไฟมันก็ติดแป๊บนึงแล้วแหละแต่ก้อนเมฆบางแสง
2: มาแนวเดียวกับไทเกอร์เลยครับตอนนี้โอเคแล้วขอดูข้าวโพดหน่อยนะครับณจุดนี
3: ้กินฉี
2: ่ข้าวโพดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
3: ไม่มี

0: ื่อกี้เขาพ่นไม้ไปอันนึงแล้ว
1: จริงป่ะ
0: รู้สึก
1: อันไหน
0: นี่ไงนิ่ม
1: มันนิ่มขึ้นนะครับมันสุกแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินกันแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างแพนสุกไหมสุกไหม
2: คิดว่าน่าสุกนะครับ
1: จะให้พี่เปิดอันไหน
2: อันไหนคิดว่าอันนี้นะครับ
1: อันนี้เหรอ
2: ครับ
1: เรามาดูกัน
2: ว้าว
1: ร้อนนะเนี่ย
2: ร้อนพี่นายลองกินดิครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
1: เหมือนกินข้าวมันไก่จริง
2: ๆเนื้อแน่นๆ
1: ใช่ใช่ถือว่าโอเคตอนแรกเห็นว่ามันไม่ติดไม่ใช่หรอ
2: ครับ
1: เราทำยังไงถึงลุกอ่ะเอาใบไม้มาเพิ่มเหรอ
2: ครับผมก็ส่องต่อส่องมาตรงที่พอจะส่องไม่ได้ใกล้ๆกับไฟครับ
1: ไม่น่าไก่ถึงสุดโอเคสรุปว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยสามารถทำให้อาหารของตัวเองสุกได้โดยที่ใช้แว่นขยายถึงแม้ว่าจะสุกมากจะสุกน้อยเนี่ยแต่ก็ถือว่าสุกนะครับสามารถทำได้ปรบมือแล้วไป
3: ผมครับ
1: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินดีกว่า
3: ไปกินอะไรกันอ่ะ
1: กินได้แต่ไก่นะ
4: ทุกวันนี้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้ไฟและสามารถใช้ไฟได้ตามต้องการอย่างง่ายได้จนอาจจะลืมไปว่าไฟที่ให้ทั้งแสงสว่างความอบอุ่นและความร้อนในการทำอาหารมีความสำคัญกับเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการจุดไฟเรียนรู้ไว้มีประโยชน์แน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างก็คือรู้วิธีจุดไฟแล้วอย่าลืมที่จะดับไฟเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือช่วยบอกวิธีจุดไฟสุดเจ๋งในแบบของเพื่อนๆกันหน่อยชงจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทาง Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ครับวิทยาศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราเสมอนะครับผมวิธีบอร์ดหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันตลอดไปนะครับที่สำคัญยังมีเรื่องน่าสงสัยรอบตัวเรามากมายและเมื่อไหร่ที่ความสงสัยมาบวกกับวิทยาศาสตร
5: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
4: ถูกต้องเลยครับตราบใดที่ยังมีความสงสัยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและพวกเราก็อาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ครับส่วนวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เชื้อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: สัญญาขอบคุณมาก
0: หลัก
4: ก็จะถูกคนขั้นสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้น

0: กับเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
1: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
2: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
1: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือว่
2: าเต่าท
0: ้
2: า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
2: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
2: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็แซงหน้าไม่ได
3: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
3: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
1: เพราะว่าเต่าพยายามล่าช้าเพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย1ก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
4: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็พ
5: ี่สุขพี่สุ
4: ข
5: ความ
6: รู้เต่ามัน
4: ประเภท
6: จังเมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทีเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะใหpause วิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
0: ใช้สีก็ได้นะ
7: มีสีอยู่

0: จริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเค
1: เ
0: ห
1: นื่อยคุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยเหรอไหวอยากตายต้องทำกี่มาทอดมาโดดแล้วตัวเสีย
0: ดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: มีเหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอีกอัน
1: ว่าถ้ามาติด
2: เราเรียกได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ

โอเค

0: ของมิสุโอเค
1: มา
0: ขอบยัง
2: ต่อสายน้
0: องอุ้ยสวยมากเดต้า
3: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ
4: ต่อระเบิดเลยนะ

0: นักเรียนทุกคนคะคุณครูได้ติดผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่จะโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่แจสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติ ดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
5: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เด
0: ินแล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
5: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุ
5: ขก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
6: ไม่มีเลยอ
0: ่
6: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
7: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อเลยดื้อเลย
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
8: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช้มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้างมีเยอะเลยเหมือนกัน
9: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้มีเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
10: ได้
0: ทำไมพี่ปูนถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
11: เพราะว่ามันไม่กดดันให้เอง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
12: า
0: ะเพราะฉะนั้น
12: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็บูม
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ฟังนิดนึงนะคะที่เชิดทำอะไรอยู่นะ

0: ำอะไรอยู่นะ
1: อ
0: ัน
1: เดี๋ยวเราต้องวาดกงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
2: ดาคุ้ม
0: ไทคุณ
2: ไทคุ้ม
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A จะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
3: คู่กันไหมใครเขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
4: เป็น A
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
5: ผมเป็น B ผมเป็น A
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้นเด็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
6: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
7: เข้าใ
0: จขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้นนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
8: แต่บอกเพื่อนแล้วครูอ่ะ
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
9: เดี๋ยวตอบเขาเลย
0: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
10: ยืมตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
11: ก็ให้แม่ไปส
12: ่งพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอ
13: เอาไปส่ง
14: หรอไม่ไปบอกครูว่าป่วยอยู
12: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
15: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเรียกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B ใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

รามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยก

ชี้3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียนบี้ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะที่เชื่อดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะที่เชื่อดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: ปัญหาของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่แก้ตัวเราจับไปแม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนะ
1: พี่ก้าวแมน
0: ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให้ได้ป่ะ
0: เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะเขียนได้เลยค่ะ
1: ขอครับขอนะคะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะนี่ค่ะ
1: โอ้ยใหญ่ครับเพื่อนคอยกินกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอ้ยใหญ่
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
1: โอ้ยใหญ่ก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีมีเพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะคุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
3: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
4: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
5: ได้ผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
5: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
5: เพราะผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างละเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะ
6: เพราะเกิดมันอาจจะทำไม่ดี
0: โอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวก

0: ่ะเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
1: แล้วก็บัตรกันบ้านโอเค
0: คร
2: ูไทยท่านเป้
1: า
2: แหวน
1: น
2: ักเรียนเป้
0: า
2: แหวน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกตก็เล่นเอาใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
3: ผมอยากได้เลขแน
0: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์ก็ยิงเพื่อนตรงนี้คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่าหนึ่งวิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
4: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยล่ะค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่เจ้าให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: สุกทีเชอร์ดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัดจุ๊บเจ๊ทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
1: ฉันน่ะ
0: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
1: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
1: เอาเป็นไฟก็ได
0: ้โอเค

0: ีคนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกา
1: แล้วครับนี่เจ้าจ๋าแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: โอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
2: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่ง

ทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้ทีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือน

0: จะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางหรืออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม่กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม่กวาดเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมาก

0: ว่านะคะเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่าหนึ่งวิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่สองเราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีหนึ่งยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะเราก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ 1. หาวิธีที่หลากหลาย 2. สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
0: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2

0: 2ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
1: นักเรียนทั้งหมดต้อง

0: วันนี้เอาอะไรมาให้ดู
1: อาจารย์โยเกิร์ตอันนี้มันเป็นน้ำมากเลยค่ะ
0: โอ้ก็เป็นไปได้มันเป็นโยเกิร์ตที่หมักธรรมชาตินะมันก็จะมีพวกโปรตีนมีอะไรพวกนี้ค่ะตกตะกอนเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำน้ำก็จะเป็นส่วนที่เป็นน้ำที่ผสมอยู่ในน้ำนมมันก็จะแยกชั้นในทางการค้าเขาก็จะเอาไปปั่นอีกทีนึงแต่อันนี้เราไม่ได้ปั่นไงเราก็หมักเสร็จแล้วก็ใส่ผลไม้เลยใช่ไหมผลไม้ก็น่ากินดีอยู่นะมันเปรี้ยวมากไหมอ่ะอันนี้หมักไว้กี่วันคะ
1: บ่มเอาไว้แป๊บเดียวค่ะอาจารย์เลยไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร
0: ่โอเคก็ดีเน
2: าะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อะไรกันอยู
1: ่คะกำลังพูดถึงโยเกิร์ตธรรมชาติโฮมเมดกินด้วยกันไหมอร่อยนะมีประโยชน์ด้วย
0: เขาทำเองเขาทำเอง
2: แล้วมันทำยังไงอ่ะ
3: ก็เราอ่ะเอานมสดมาหมักปั๊มไว้ประมาณคืนนึงอ่ะลักษณะมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบแข็งแข็งเกิดอ่ะส่วนรสชาติก็จะเปรี้ยวนิดนึง
2: ใช่แค่นมเองเหรอ
3: ใช่แค่นมนะตัวหลัก
0: ทีเนี้ยเรารู้หรือเปล่าว่าตัวการที่ทำให้นมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตเนี่ยมันเกิดกระบวนการอะไรนะ
2: กระบวนการหม
0: ักใช่ไหมมีอะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดกระบวนการนี
4: ้จุลินทรีย์ค
0: ่
4: ะ
0: ถึงมากถึงมากจุลินทรีย์แล้วเนี่ยจุลินทรีย์เป็นคำกว้างๆใช่ไหมคะถ้าแคบลงมากว่านั้นล่ะ
3: ก็จะเป็นแบคทีเรีย
0: พวกแบคทีเรียใช่ไหมก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์เนาะที่เป็นกลุ่มของแบคทีเรียจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักเนี่ยค่ะจะเป็นจุลินทรีย์ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโทษเนาะอย่างเช่นทำให้อาหารเน่าเสียหรือว่าทำให้เราเป็นโรคอย่างเช่นท้องเสียใช่ไหมคะอาหารเป็นพิษอาเจียนอะไรพวกนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจุลินทรีย์เนี่ยก็มีประโยชน์ที่มนุษย์เราสามารถเอามาใช้ได้เนาะอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยก็ทำมาจากจุลินทรีย์นั่นแหละที่เป็นกลุ่มของอะไรจำได้ไหม
3: จำได้ค่ะก็จะมีแลคโตบาซิลัสปันกาลิคัสค่ะก็สเตปโตคอคัสเทอร์โมฟิลัส
0: ใช่แล้วเนาะก็เป็นจุลินทรีย์2ตัวนะคะที่มีประโยชน์ช่วยให้โปรตีนในน้ำนมเกิดการตกตะกอนเป็นริ่มๆเนาะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโยเกิร์ตขึ้นมาในทางการค้าเนี่ยนะคะถ้าโยเกิร์ตพวกนี้นะคะทำได้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอามาขายเลยส่วนใหญ่แล้วเนาะเขาก็จะเอาไปปั่นอีกทีนึงนะคะแล้วก็ผสมกับสารอื่นๆสารคง

ตัวอื่นๆนะคะจะทำให้เนื้อมันมีความเนียนละเอียดเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็แต่งรสไปก็แล้วแต่ว่าคุณอยากได้รสอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เติมไปเนาะอย่างของเราเนี่ยเราหมักเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติเนาะแล้วเราก็มีการเติมนะคะพวกผลไม้ลงไปเห็นไหมสวยไหมเวลาที่เราจะทำโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตโฮมเมดเนี่ยทำไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะของการทำโยเกิร์ตโฮมเมดก็คือต้องระวังเชื้อปนเปื้อนวัตถุดิบที่เราจะใช้แน่นอนทำโยเกิร์ตวัตถุดิบหลักก็คือนมสดนะคะนมสดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าก็ถ้าให้แนะนำนะคะก็ควรจะเป็นนมพาสเจอไรซ์นะคะเพราะว่ามีการฆ่าเชื้อมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ความสดความมันของนมเนี่ยก็ยังอยู่อย่างที่สองก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้อาหารกับจุลินทรีย์ที่เราจะเติมลงไปนะคะอย่างที่สามนะคะก็คือครีมเทียมหรือว่านมผงก็ได้นมผงหรือว่าครีมเทียมเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้โยเกิร์ตของเราเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่เนียนมากขึ้นนั่นเองนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะเราก็จะใช้นมสดนะคะที่เป็นนมพาสเจอไรซ์เนี่ยนะคะประมาณเท่านี้เลย1แกลลอนก็คือประมาณ2ลิตรเทน้ำนมใส่หม้อนะคะเป็นนมพาสเจอไรซ์เนาะก็ระวังร้อนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลนะคะลงไปเลยครีมเทียมนะคะใส่ลงไปนะเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเร่งไฟนะคะข้อควรระวังก็คือน้ำนมเนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะเดือดปุดปุดปุดปุดขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ควรนะคะก็คือพูดง่ายๆคือน้ำนมเนี่ยควรจะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80องศาเซลเซียสอย่าให้มันเดือดเพราะว่าถ้าเดือดปุ๊บเนี่ยไขมันนมกับตัวน้ำนมเนี่ยมันจะแยกชั้นเราก็จะมีเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะอันนี้เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วให้ความร้อนไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ให้ถึงประมาณ80องศาเซลเซียสคงไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วค่อยลดอุณหภูมิลงแล้วค่ะ80แล้วก็จับเวลาไว้15นาทีพอเราต้มนมไว้นะคะ80องศาเซลเซียสนะคะค้างไว้15นาทีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาทำให้เย็นเนาะวิธีการทำให้เย็นที่สั้นที่สุดก็คือยกทั้งหม้อไปแช่ในน้ำเย็นนะคะหรือว่าแช่ในน้ำธรรมดานี่แหละระวังอย่าให้น้ำข้างนอกเนี่ยกระฉอกเข้าไปในหม้อนะคะระหว่างนี้ก็คนไปด้วยเพื่อลดอุณหภูมินะคะลดอุณหภูมิให้เหลือเท่าไหร่45องศานะคะพอได้อุณหภูมิ45องศาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตลงไปนะเราใช้1ถ้วยเลยผสมให้เข้ากันให้ดีนะคะพอมันเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะเทลงไปใส่ภาชนะนะคะภาชนะก็แล้วแต่นะคะเราจะใช้อะไรก็ได้นะคะภาชนะบางอย่างนะคะถ้าไม่มีฝาปิดนะคะอย่างเช่นถ้วยนะคะพวกนี้ไม่มีฝาปิดเดี๋ยวเราใช้พลาสติกแรปนะคะแรปได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปบ่มนะคะที่อุณหภูมิประมาณ43องศาเซลเซียสนะคะต้องบ่มที่43องศาเซลเซียสเพราะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านั้นเนี่ยจุลินทรีย์โยเกิร์ตจะโตได้ไม่ดีเท่ากับจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาของที่เราทำเรียบร้อยแล้วไปบ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะมันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะอ
หลังจากที่เราบ่มโยเกิร์ตไปเรียบร้อยแล้วเนาะ6ชั่วโมงผ่านไวไวเหมือนโกหกโยเกิร์ตที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่บ่มที่อุณหภูมิ

0: ภูมิ43องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะสังเกตเห็นว่าโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมีลักษณะแข็งนะคะมีลักษณะแข็งเป็นก้อนนะคะคล้ายๆเต้าหู้นิ่มๆ นะคะโยเกิร์ตเนี่ยก็ถือว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยดูภายนอกโอเคนะคะแต่ว่าโยเกิร์ตตรงนี้ยังบริโภคไม่ได้นะคะเราจะต้องมาทำการวัด pH นะคะหรือว่าวัดความเป็นกรดเป็นด่างของโยเกิร์ตก่อนว่ามันเปรี้ยวนะคะหรือว่ามีความเป็นกรดจริงๆไหมนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อโยเกิร์ตนะคะผสมกับน้ำนะคะอัตราส่วนก็ประมาณ1:1นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษนะคะ pH paper นะคะทำการวัดเราต้องให้ได้ pH นะคะประมาณ4นะคะมีความเป็นกรดแต่ว่าไม่ได้เป็นกรดมากจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะแล้วก็ฝาดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาเทียบนะคะโดยการเทียบสีกับที่กล่อง pH นะคะของโยเกิร์ตเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณ4-5นะคะก็ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโยเกิร์ตล็อตนี้เราก็สามารถนำไปบริโภคได้โอเคหลังจากที่เราวัด pH นะคะของโยเกิร์ตแล้วเนี่ยนะคะก็พอ pH ได้ออกมาเป็นกรดนะคะแล้วก็เกิดเป็นเกิดเป็นลิ่มของตะกอนเลยก็แสดงว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเจริญได้ในน้ำนมเนาะที่เราทำนะคะทีนี้เนี่ยอยากรู้ไหมว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราอะนะคะจะเอาตัวอย่างโยเกิร์ตเนี้ยนะคะไปลองส่องกล้องนะคะดูจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่องกันที่ห้องแลบข้างบนนะคะหลังจากที่เราทำโยเกิร์ตแล้วเนาะเราก็จะมาส่องดูเชื้อกันนะคะว่าจุลินทรีย์โยเกิร์ตหน้าตาเป็นยังไงเนาะเราก็จะเอาโยเกิร์ตนะคะมาส่องง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆเบื้องต้นก็คือใช้วิธีที่เรียกว่าเวทเมาส์นะคะก็คือการย้อมด้วยน้ำวิธีการก็คือหยดน้ำนะคะแล้วก็ผสมกับโยเกิร์ตนะคะตักโยเกิร์ตผสมลงไปปิดกระจกสไลด์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์แค่นี้เองง่ายนิดเดียวนะคะแผ่นสไลด์ที่ได้นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์กันนะคะอันนี้ก็คือภาพใต้กล้องนะคะภาพใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะของตัวอย่างโยเกิร์ตของเรานะจำได้ไหมที่เราเตรียมกันมาเมื่อกี้เนาะนะคะอันนี้ใช้กำลังขยาย400เท่านะคะเราก็จะเห็นก้อนโยเกิร์ตนะคะอยู่ทางขวามือของภาพเนาะแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์นะคะที่อยู่ในโยเกิร์ตเนาะแล้วก็จะเห็นที่เป็นรูปร่างกลมๆนะคะเป็นจุดๆกลมๆดิ้นตุ๊กติ๊กไปมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ในบริเวณนั้นก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีรูปร่างเป็นท่อนๆนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นรูปร่างเป็นท่อนๆนะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์อีกประเภทหนึ่งเนาะเพราะเราใช้จุลินทรีย์2ประเภทจำได้ไหมก็คือเป็นแลคโตบาซิลัสนะคะกับสเตปโตโคคัสเนาะแลคโตบาซิลัสก็จะเป็นแบคทีเรียรูปท่อนนะคะส่วนสเตปโตโคคัสก็จะเป็นแบคทีเรียรูปกลมนะคะก็จะเจริญอยู่ในโยเกิร์ตจากตัวอย่างที่เราไปดูมาเนาะเราก็ได้เห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเนาะทีนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเคยเจอจุลินทรีย์ที่เป็นโทษบ้างไหมยกตัวอย่างให้อาจารย์ฟังหน่อย
1: ที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นเชื้อราค่ะที่ขึ้นตามขนมปังหรือว่าผักผลไม้ค่ะทำให้ผลไม้เน่าเสียไม่น่ากินค่ะและบางชนิดก็สามารถสร้างสารพิษทำให้เราเป็นมะเร็งได
0: ้ทีนี้พูดถึงเชื้อราเนี่ยเรารู้ไหมว่าอาหารที่มีเชื้อราขึ้นเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไง
2: อาหารก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็มีเส้นใยสีต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้อาหารมีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ
0: เชื้อราเนี่ยก็จะมีทั้งเชื้อราที่เป็นเส้นสาย

เนาะแล้วก็พอเส้นใยของเชื้อราเนี่ยมันโตมากขึ้นมันก็จะมีการสร้างสปอร์นะคะสปอร์ของเชื้อราเนี่ยก็จะมีสีสันต่างๆเนาะที่เราเห็นขึ้นตามอาหารต่างๆใช่ไหมมีสีเขียวมั่งมีสีเหลืองมั่งมีสีแดงสีส้มอะไรอย่างนี้เนาะก็แล้วแต่ของเชื้อราเนาะนะคะแล้วก็ เชื้อราพวกนี้นะคะเส้นใยมันอาจจะไม่มีสีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่มันจะขึ้นมาเป็นเชื้อราที่เราเห็นเป็นสีๆเนี่ยนะคะเส้นใยของมันเนี่ยกระจายไปทั่วชิ้นอาหารแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเชื้อราเหล่านี้นะเวลาที่เราเห็นกระจุกของสปอร์ของมันเนี่ยนะคะเราไม่ต้องเอามากินนะทิ้งทั้งชิ้นเลยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเส้นใยของมันเนี่ยกระจายไปถึงไหนแล้วนะคะเราต่อให้เราบีออกแล้วกินเข้าไปก็จะได้รับสปอร์ได้รับเส้นใยของเชื้อราเหล่านั้นนะคะก็จะทำให้อาหารเป็นพิษหรือว่าหนักกว่านั้นก็จะมีท็อกซิกต่างๆพวกเชื้อราเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะทำให้อาหารเน่าเสียอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเนาะแล้วก็ทำให้อาหารเน่าเสียนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นเชื้อราที่เราพูดกันเมื่อกี้เนาะนะคะก็จะเป็นเชื้อราที่ขึ้นบนอาหารตัวอย่างวันนี้ที่อาจารย์นำมาให้ดูก็คือเป็นตัวอย่างของเชื้อราที่ขึ้นบนขนมปังนะคะก็มีหลายสีมีหลายแบบนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นราออกสีเขียวๆนะคะแล้วก็มีราสีส้มๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเตรียมตัวอย่างเชื้อราแล้วไปส่องใต้กล้องดูวันนี้เราใช้เป็นตัวอย่างเชื้อราสีเขียวตัวนี้ก็แล้วกันเนาะเติมแผ่นสไลด์นะคะแล้วก็ใช้นิดเดิลแล้วก็จะหยดน้ำยาตัวนี้นะคะเป็นน้ำยาย้อมสีเชื้อรานะคะชื่อว่าแลคโตฟีนอลคอตตอนบลูนี่ก็ใช้นิดเดิลนะคะเคลียร์ตัวอย่างเชื้อราแล้วก็เชื้อรานะคะแตะลงไปบนหยดสีย้อมอันนี้เติ้ลนะคะเผาไฟเพื่อฆ่าเชื้อรานะคะที่ติดอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากระจกปิดสไลด์นะคะปิดที่สีย้อมของเราก็จะได้แผ่นสไลด์นะคะที่มีตัวอย่างเชื้อราประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์กันนะคะอันนี้นะคะก็คือรูปร่างหน้าตาของเชื้อราเนาะที่ขึ้นบนขนมปังเนาะเราตัดชิ้นของขนมปังที่ขึ้นราเนี่ยค่ะมาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะอันนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคปนะคะก็กำลังขยายเนี่ยจะน้อยหน่อยแต่ว่าเราจะเห็นภาพลักษณะเป็น3มิตินะคะก็ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเห็นเม็ดกลมๆเนี่ยค่ะก็คือสปอร์เนาะเราก็จะเห็นเม็ดกลมๆเนี่ยก็คือสปอร์ของเชื้อรานะคะแล้วก็เส้นที่เหมือนใยแมงมุมตรงเนี้ยนะคะก็คือเส้นใยของเชื้อราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเราดูเหมือนว่าเส้นใยของเชื้อราเนี่ยมีไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเวลาเราส่องใต้กล้องเนี่ยเส้นใยของเชื้อราจะเต็มเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อควรระวังเนาะว่าอาหารอะไรที่ขึ้นเชื้อราเนี่ยนะคะอย่าบีเอาเฉพาะสปอร์ออกแล้วก็กินได้นะคะอาหารชนิดนั้นเนี่ยเส้นใยเนี่ยครอบคลุมเต็มหมดแล้วแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักเนาะกับจุลินทรีย์ทั้ง2แบบนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์เนาะแล้วก็จุลินทรีย์ที่เป็นโทษนะคะจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ก็อย่างเช่นจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตที่เราดูกันวันนี้เนาะพวกแบคทีเรียทั้ง2ชนิดนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะคะก็คือตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ขึ้นบนขนมปังนะคะเป็นเชื้อราบนขนมปังที่เราเห็นในภาพเนาะทำไมเราถึงต้องทำความรู้จักนะคะจุลินทรีย์พวกนี้ก็คือจะทำให้เราว่าโอเคจุลินทรีย์ชนิดไหนให้ประโยชน์จุลินทรีย์ชนิดไหนให้โทษเราควรระมัดระวังนะคะอย่างเช่นเชื้อราบนขนมปังอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าโอเคต่อให้มีจุดเล็กๆนะคะขึ้นนิดเดียวแต่ว่าเส้นใยของมันเนี่ยแผ่กระจายไปทั่วแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นประโยชน์เนาะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโอเคเวลาที่เราบริโภคอะไรเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นพิษกับเราไหมนะคะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษไหมหรือทำให้เกิดโรค
นะคะซึ่งก็ถ้าไปเจอจุลินทรีย์ที่ก่อโรครุนแรงก็อาจจะทำให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคแล้วก็อาจจะต้องแอดมิดเนาะไปนอนโรงพยาบาลนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะดังนั้นก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของโรคของจุลินทรีย์มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยโรคของจุลินทรีย์ก็เลยมีอะไรให้เราอะศึกษามีอะไรให้เราอะทำความเข้าใจอีกเยอะแยะเนาะนี่ก็เป็นแค่จุลินทรีย์ตัวอย่างที่เรามาให้ดูวันนี้นะคะโอเค

0: ค่ะโลกของเรานะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์เลยจะมานำคลิปที่มีความรู้เกี่ยวกับการไหลของกระแสน้ำที่พื้นผิวมหาสมุทรและการไหลของอากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราอยู่นะคะโดยโลกของเราเนี่ยเมื่อมีลักษณะเป็นทรงกลมและส่วนมากประกอบด้วยน้ำและห่อหุ้มด้วยอากาศเมื่อโลกเราหมุนทำให้กระแสน้ำที่อยู่ที่ผิวมหาสมุทรนะคะเกิดการไหลเวียนดังนั้นนะคะวันนี้อาจารย์จะมีคลิปที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการไหลของกระแสน้ำที่ผิวมหาสมุทรเชิญไปรับชมได้เลยค่ะ
1: การไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรจึงมีลักษณะคล้ายกับการไหลเวียนของกระแสลมในบรรยากาศการไหลเวียนของกระแสน้ำมีอุปสรรคขวางกั้นเนื่องจาก1ใน3ของพื้นผิวโลกเป็นแผ่นดินการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรจึงไม่ปรากฏรูปแบบที่ชัดเจนกระแสลมข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือน้ำทะเลในมหาสมุทรมีความเค็มไม่เท่ากันน้ำทะเลที่เค็มกว่ามีความหนาแน่นสูงจะเคลื่อนไปแทนที่น้ำทะเลที่มีความหนาแน่นต่ำเราจึงแบ่งการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรเป็น2ประการคือกระแสน้ำบนพื้นผิวและกระแสน้ำลึกโดยมีปัจจัยการเกิดขึ้นคือ 1. ลมประจำฤดูและลมประจำถิ่น 2. ความหนาแน่นและอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรที่แตกต่างกัน 3. การเพิ่มและลดระดับน้ำในมหาสมุทร 4. ความแตกต่างของระดับน้ำในมหาสมุทรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันและสุดท้ายการเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดใต้มหาสมุทรกระแสน้ำพื้นผิวมหาสมุทรเกิดขึ้นเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างอากาศกับผิวน้ำอากาศเคลื่อนที่ด้วยการพาความร้อนซึ่งสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากอากาศถ่ายทอดลงสู่ผิวน้ำอีกทีหนึ่งโดยกระแสลมพัดพาให้กระแสน้ำเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันโดยลมสินค้าตะวันออกบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรและลมตะวันตกในบริเวณใกล้ขั้วโลกคือลูกศรสีน้ำเงินมีอิทธิพลพัดพาให้น้ำในมหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกมีอิทธิพลพัดพาให้น้ำในมหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคือลูกศรสีแดงการไหลของน้ำในมหาสมุทรเคลื่อนที่เป็นวงเวียนในทิศทาง

0: ตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้โดยโลกมีสันฐานเป็นทรงกลมทำให้น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิแตกต่างกันพลังงานจากดวงอาทิตย์กระทบบริเวณศูนย์สูตรมากกว่าบริเวณขั้วโลกน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีอุณหภูมิสูงจึงไหลไปทางบริเวณขั้วโลกในขณะที่น้ำทะเลบริเวณขั้วโลกมีอุณหภูมิต่ำกว่าไหลเข้ามาแทนที่เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนได้ดีกว่าพื้นดินคือใช้เวลาในการสะสมความร้อนและเย็นตัวลงนานกว่าพื้นดินมหาสมุทรจึงนำพาพลังงานความร้อนไปด้วยเป็นระยะทางไกลทำให้เกิดผลกระทบต่อภูมิอากาศและระบบนิเวศบนพื้นที่ชายฝั่งเป็นอย่างยิ่งกระแสน้ำอุ่นทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำและคราบแน่นตกลงมาเป็นฝนอากาศชื้นกระแสน้ำเย็นทำให้อากาศแห้งจมตัวลงเกิดภูมิอากาศแบบทะเลทรายอิทธิพลของกระแสลมส่งผลกระทบต่อกระแสน้ำในมหาสมุทรเพียงความลึก1กิโลเมตรเท่านั้นนั่นหมายถึงการไหลเวียนของกระแสน้ำผิวพื้นมีอิทธิพลต่อน้ำในมหาสมุทรเพียงประมาณร้อยละ10โดยเส้นสีแดงคือการไหลของกระแสน้ำอุ่นเส้นสีน้ำเงินคือการไหลของกระแสน้ำเย็นแสดงถึงการไหลของน้ำที่ผิวมหาสมุทร
1: หลังจากได้รับชมเรื่องของกระแสน้ำที่ผิวมหาสมุทรไปแล้วนะคะคลิปต่อไปที่อาจารย์จะมานำเสนอให้และให้ความรู้แก่ทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะก็คือเรื่องของบรรยากาศที่ไหลอยู่รอบโลกของเรานะคะเชิญไปรับชมคลิปได้เลยค่ะ
2: การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศเกิดขึ้นได้จากการที่โลกได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งในความที่โลกเอียงทำให้พื้นที่แต่ละพื้นที่บนโลกได้รับพลังความร้อนที่ไม่เท่ากันซึ่งแปลว่าลำแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาบริเวณโลกจะเอียงมากกว่าลำแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาบริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้ความเข้มแสงน้อยกว่าและได้รับพลังงานที่น้อยกว่าจึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนของชั้นบรรยากาศนะครับบริเวณที่รับแสงอาทิตย์มากจะร้อนกว่าบริเวณที่ไม่ค่อยรับแสงอาทิตย์ทำให้ความหนาแน่นของอากาศแต่ละพื้นที่แตกต่างกันโดยอากาศที่ร้อนจะลอยตัวขึ้นด้านบนและอากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะครับทำให้เกิดลมเนื่องจากแสงอาทิตย์ตกกระทบเป็นมุมลาดขนานกับพื้นอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตรยกทำให้อากาศเย็นบริเวณขั้วโลกไหลเข้ามาแทนที่การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศทั้ง2ซีกนะครับเรียกว่าแฮดดีเซลโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงเซลล์การหมุนรอบของบรรยากาศจึงออกเป็น3เซลล์ได้แก่แฮดดีเซลฟอร์เรสเซลและโพลาร์เซลในแต่ละซีกโลกแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุดกระแสลมค่อนข้างสงบเนื่องจากอากาศร้อนชื้นยกตัวขึ้นครอบแน่นเป็นเมฆคิวมูลัสขนาดใหญ่และมีการคายความร้อนแฝงจำนวนมากทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอากาศชั้นบนซึ่งสูญเสียไอ้น้ำไปแล้วนะครับจะทำกันเคลื่อนตัวไปทางขั้วโลกแต่ความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตรที่บริเวณละจิตจุดที่30องศาเป็นเขตแห้งแล้งเนื่องจากเป็นบริเวณที่อากาศแห้งจากแฮดดีเซลและเฟอร์เรสเซลปะทะกันแล้วจมตัวลงทำให้พื้นดินแห้งแล้งเป็นทะเลทรายและพื้นน้ำมีกระแสลมอ่อนเราจึงเรียกเส้นละติจูดนี้ว่าเส้น30องศาหรือเส้นลุงม้าเนื่องจากเป็นบริเวณที่กระแสลมสงบอากาศเหนือพื้นบริเวณเส้นลุงม้าเคลื่อนตัวไปยังแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้เกิดลมพัดแรงโคลิออริสซึ่งเกิดจากการหมุนรอบตัวของโลกเข้ามาเสริมทำให้ลมค้าซีกโลกเหนือเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและลมค้าทางซีกโลกใต้เคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลมค้าทั้งสองปะทะกันและยกตัวขึ้นบริเวณเส้นศูนย์สูตรแถบความกดอากาศต่ำนี้จึงมีชื่อเรียกหนึ่งว่าแนวปะทะอากาศร้อนยกตัวหรือ ITCZ แถบความกดอากาศต่ำกึ่งขั้วโลกที่บริเวณละติจูดที่60องศาเป็นเขตอากาศยกตัวเนื่องจากอากาศแถบความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตรเคลื่อนที่ไปทางขั้วโลกถูกแรงโคลิออริสเบี่ยงเบนทำให้เกิดลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกเรียกว่า

อุณหภูมิแตกต่างกันทำให้เกิดแนวปะทะอากาศขั้วโลกมีพายุฝนฟ้าคะนองอากาศชั้นบนซึ่งสูญเสียน้ำไปแล้วเคลื่อนตัวไปยังเส้นลุงม้าบริเวณขั้วโลกทำให้เกิดภูมิอากาศแห้งแล้ง

กี่ยวกับการเกิดเมฆแล้วก็การเกิดฝนนะครับโดยที่เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องการเกิดเมฆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เบื้องต้นก่อนก็คือสถานะของสารเนาะจริงๆแล้วสถานะของสารเนี่ยในทางฟิสิกส์ของเราเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สถานะด้วยกันแต่ในเบื้องต้นในระดับมัธยมเนี่ยเราจะแบ่งเบื้องต้นออกเป็นแค่3สถานะเท่านั้นในข้อมูลคร่าวๆเราก็จะแบ่งออกเป็น1สถานะของแข็งหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า solid นะครับ2ก็คือของเหลวหรือเราเรียกว่า liquid3ก็คือแก๊สของแข็งเนี่ยจะมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคค่อนข้างชิดติดแน่นกันมากเนาะมีรูปร่างที่คงที่ปริมาตรก็คงที่ด้วยนะครับของเหลวการจัดเรียงตัวของอนุภาคนั้นจะห่างออกจากกันมากขึ้นกว่าของแข็งนะครับมีความเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่อิสระซะทีเดียวนะฮะแล้วส่วนปริมาตรคงที่แต่รูปร่างจะไม่คงที่เมื่อเราเทของเหลวจากภาชนะอันนึงไปยังภาชนะอีกอันนึงที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นว่าของเหลวนั้นก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายเลยก็คือแก๊สแก๊สนี้การจัดเรียงตัวของอนุภาคจะค่อนข้างอยู่ห่างกันเป็นอิสระต่อกันนะครับเวลาเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่แบบแรนดอมก็คือไม่สามารถคาดเดาได้เป็นการเคลื่อนที่แบบสุ่มเนาะต่อมาก็คือปริมาตรไม่คงที่รูปร่างก็ไม่คงที่อยู่กับภาชนะที่บรรจุทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่ามันมี3สถานะเราก็ต้องมาดูว่าสสารนั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะถึงกันได้ไหมได้แน่นอนถูกต้องไหมได้แน่นอนทีนี้ตอนนี้เรากำลังมุ่งเน้นไปที่สสารชนิดหนึ่งก็คือน้ำน้ำนั้นก็จะมี3สถานะครบเลยของแข็งก็ได้ก็คือน้ำแข็งของเหลวก็ได้ก็คือน้ำที่เราใช้ดื่มกันเนาะแก๊สก็ได้ก็คืออยู่ในรูปของไอน้ำนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งนั้นจะต้องมีอุณหภูมิน้อยกว่า0องศาเซลเซียสย้ำว่าน้อยกว่า0องศาเซลเซียสแล้วมันก็จะต้องได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องจนมันจะมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวได้มันจะต้องผ่านจุด0องศาเซลเซียสซึ่งเราจะเรียกมันว่าจุดหลอมเหลวนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรายังหน้ามึนให้ความร้อนกับมันไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าของแข็งคือน้ำแข็งนั้นจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำเหลวแล้วมันน้ำเหลวนั้นมันก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก1องศาเป็น2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง100องศาเราจะเรียก100องศานี้ว่าเป็นจุดเดือดเมื่อเรายังให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆสสารก็คือน้ำนั้นจะมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับเมื่อผ่านจุดเดือดปุ๊บมันจะกลายเป็นไอทันทีเพราะนั้นนี่คือกระบวนการในการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วก็เป็นก๊าซทีนี้กระบวนการย้อนกลับล่ะจากไอน้ำกลายไปเป็นน้ำแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นน้ำแข็งเนาะมันก็จะมีกระบวนการคล้ายๆกันครับให้วัตถุนั้นคายความร้อนออกไอ้น้ำของเราเป็นวัตถุก็คือน้ำที่ได้รับความร้อนเยอะมากๆอยู่ในตัวถูกต้องไหมครับเมื่อเราให้มันคายความร้อนออกเราจะพบว่าไอ้น้ำนั้นจะเกิดการควบแน่นครับกลายไปเป็นหยดน้ำเนาะยกตัวอย่างเช่นอากาศมันร้อนเราก็เดินไปที่ตู้เย็นหยิบน้ำออกมาน้ำเย็นๆเลยนะหวังที่จะดื่มก็ดื่มไปครับแล้วก็วางขวดน้ำนั้นเอาไว้ที่โต๊ะสักแป๊บหนึ่งเราจะเห็นว่ามีน้ำเจิ่งนองอยู่ที่บริเวณโต๊ะคือการที่ไอ้น้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมันไปโดนความเย็นปุ๊บมันก็เกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำออกมารอบๆนั่นแหละคือกระบวนการควบแน่นหรือเราเรียกว่าการกลั่นตัวก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเรายังปล่อยให้ของเหลวนั้นมันคายความร้อนต่อไปเรื่อยๆคายความร้อนต่อไปเรื่อยในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำๆเนาะมันก็ยิ่งคายความร้อนออกมาครับให้กับระบบนั้นมันก็จะทำให้ของเหลวนั้นจากของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งก็คือกลายเป็นน้ำแข็งนั่นเองเพียงแต่ว่าชื่อเรียกของอุณหภูมิที่จุดศูนย์องศาถ้าเกิดเป็นกรณีที่ลงมาจากของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วก็เรียกว่าจุดล้อมเหลวเนาะแต่ถ้าเกิดจากกรณีที่ของเหลวกลายเป็นของแข็งใช่ไหมครับก็ศูนย์องศาเหมือนกันต้องผ่านศูนย์องศามันถึงจะกลายเป็นของแข็งได้เราจะเรียกมันว่าจุดเยือกแข็งเพราะนั้นศูนย์องศาเหมือนกันแต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันได้นะครับเช่นเดียวกันกับ100องศาเราอาจจะเรียกฝั่งนี้ว่าจุดเดือดแต่ฝั่งนี้เราจะเรียกว่าจุดควบแน่นก็ได้เพราะนั้นตัวเลข

ียกเดียวกันแต่อันเรียกชื่อแตกต่างกันได้นะครับเมื่อทราบตรงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ไปดูก่อนว่าเมฆคืออะไรเพราะว่าการเกิดเมฆนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะตรงนี้ทั้งหมดเลยเมฆคือย้ำว่าเมฆคือละอองน้ำนะครับละอองน้ำไม่ใช่ไอน้ำหลายๆคนยังเข้าใจผิดนะว่าเมฆคือไอน้ำนะครับเมฆคือละอองน้ำขนาดเล็กๆที่มันมารวมตัวกันครับที่มันมารวมตัวกันแต่ว่ามันแค่อยู่บนฟ้าเท่านั้นเองนะทีนี้แล้วเมฆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมฆมันเกิดขึ้นมาจากที่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากบนพื้นดินนี่แหละบนพื้นดินที่มีความร้อนสูงนะครับมันมีความร้อนสูงความร้อนแน่นอนทำให้ผิวน้ำนั้นเกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ำไอน้ำลอยตัวสูงขึ้นไปนะครับในขณะที่ลอยขึ้นไปได้ 6.5 กิโลเมตรอุณหภูมิมันจะค่อยๆต่ำลงครับอีก 6.5 กิโลเมตรอุณหภูมิก็จะค่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆเมื่ออุณหภูมิค่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆไอน้ำเมื่อโดนกับความเย็นหรือพูดง่ายๆคือมันก็จะคลายความร้อนออกแบบที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้มันก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำหรือว่าละอองน้ำถูกต้องไหมครับมันก็จะไปจับตัวกันอยู่ข้างบนไอ้น้ำตัวนี้หรือว่าละอองน้ำตัวนี้มันจะลอยขึ้นไปได้สูงขนาดไหนลอยขึ้นไปในอวกาศเลยไหมลอยขึ้นไปที่ดาวอังคารลอยไปเรื่อยๆได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะอยู่แค่พื้นที่ที่มันจำกัดเท่านั้นที่โลกของเรานั้นมันกระทําออกแรงโน้มถ่วงกระทําต่อมันได้มันจะถูกกักอยู่ครับมันจะถูกกักอยู่กฎของแก๊ส PVT นะครับที่อุณหภูมิสูงความดันจะเป็นไงอุณหภูมิสูงความดันก็จะสูงตามไปด้วยถูกต้องมั้ยครับอุณหภูมิสูงความดันสูงตามไปด้วยเนาะทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ําความดันก็จะต่ําตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศนั้นสูงไปเรื่อยๆอุณหภูมิมันต่ำลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าอากาศที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะมันจะเกิดการแบ่งชั้นกันเกิดขึ้นครับมันจะเกิดการแบ่งชั้นที่เกิดขึ้นชั้นหนึ่งก็มีความดันค่าหนึ่งชั้นหนึ่งก็มีความดันค่าหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็มีความดันค่าหนึ่งนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมฆนั้นมันถึงอยู่เป็นชั้นชั้นชั้นมันถึงไม่ลอยลงมาในแต่ละชั้นเพราะว่ามันจะถูกจำกัดด้วยความดันเมื่อเรารู้แล้วว่าเมฆมันจะอยู่เป็นชั้นชั้นชั้นแล้วมันจะลอยขึ้นไปได้สูงกี่กิโลคำตอบก็คือประมาณ10กิโลเมตรนะครับจะอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่าโทโพสเฟียร์จริงๆแล้วการแบ่งชั้นบรรยากาศเนี่ยมันมีเกณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราจะได้เรียนกันก็คือแบ่งตามความสูงไม่ก็แบ่งตามอุณหภูมินะครับในกรณีนี้อาจารย์จะขอพูดในเรื่องของอุณหภูมิกันแล้วกันการแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์นั้นน่ะจะมีอยู่4ชั้นจำง่ายๆก็คือโทสตามีเธอโทโพสเฟียร์สตราโตสเฟียร์สตราโตสเฟียร์แล้วก็เทอร์โมสเฟียร์โดยที่เมฆนั้นหรือว่าฟ้าฝนต่างๆที่เรามองเห็นเนี่ยจะอยู่ชั้นแค่โทโพสเฟียร์เท่านั้นประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นจะไม่เกินนี้นะครับจะไม่เกินนี้การที่เมฆนั้นมันอยู่ในแต่ละชั้นแน่นอนยิ่งสูงสูงมันก็ยิ่งเย็นถูกต้องไหมครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการจำแนกชนิดของเมฆด้วยจะแบ่งออกเป็นเมฆชั้นสูงชั้นกลางแล้วก็ชั้นต่ำเนาะและการแบ่งอีกแบบนึงก็คือลักษณะของเมฆเมฆแบบที่เป็นแผ่นกับเมฆแบบที่เป็นก้อนนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถแยกได้ว่าเมฆที่เป็นแผ่นนั้นเราจะใช้ชื่อคำว่าสตาร์ตัสเมฆมันที่เป็นก้อนเราจะให้ชื่อว่าคิวมูลัสแต่ถ้าเกิดแบ่งตามความสูงเมฆชั้นสูงเราจะมีชื่อคำว่าเซโรอยู่ถ้าเกิดชั้นกลางจะมีคำว่าอัลโตอยู่ถ้าเกิดชั้นล่างก็จะเป็นคำว่านิมบัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเรากำลังเจอเมฆที่เป็นแผ่นที่อยู่ชั้นสูงจะใช้ชื่อว่าอะไรฮะเซโรสตาร์ตัสแต่ถ้าเกิดมันเป็นก้อนอยู่ชั้นสูงก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสชื่อจะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองไปไล่ดูแต่ว่าใช่ว่าเมฆทุกๆชั้นมันจะมีลักษณะเหมือนกันถ้าเกิดเมฆชั้นสูงมันก็เย็นมากส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปของเกล็ดน้ำแข็งถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเมฆที่อยู่ชั้นต่ำๆหน่อยที่มีพื้นสีดำๆอาจจะเป็นเมฆแผ่นหรือเป็นเมฆก้อนก็ตามเนี่ยมันเกิดจากการที่หยดน้ำเนี่ยมันรวมตัวกันมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วมันก็จะเป็นเมฆที่พร้อมที่จะเป็นฝนเพราะนั้นเมฆที่พร้อมที่จะเป็นฝนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมฆชั้นล่าง

านิมบัสอาจจะเป็นนิมโบสตาตัสหรือว่าเป็นคิวมูโลนิมบัสก็ได้โอเคเนาะก็คือเมฆชั้นล่างนั่นแหละจะเป็นรูปแบบเป็นแผ่นหรือรูปแบบเป็นก้อนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นแต่เผอิญว่าในโลกของเราเนี่ยเราพบว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของหยาดน้ำฟ้าจากเมฆลงมาสู่บนพื้นโลกเนี่ยมันมี2แบบบ้านเราก็จะมีแบบเป็นเม็ดฝนถูกต้องไหมครับแต่แถบยุโรปที่เราเคยอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบยังไงฮะเป็นหิมะลงมาเนาะรูปแบบทั้ง2แบบนี้เกิดแตกต่างกันนะเกิดแตกต่างกันนะเอาแบบแรกก่อนแบบบ้านเราเนาะมันเกิดจากการเกิดฝนเนี่ยเกิดจากการที่เม็ดฝนเนี่ยหรือว่าละอองน้ำเนี่ยเกิดจากการชนกันปุ๊บน้ำเจอน้ำชนกันรวมตัวกันปุ๊บมันก็จะมีอนุภาคของหยดน้ำใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยรวมตัวกันเป็นเมฆที่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นบวกกับแรงดูดของโลกมันก็จะลอยตัวต่ำลงผ่านชั้นความดันชั้นเมฆแต่ละชั้นลงมาต่ำลงนะครับจนอยู่ในสภาวะที่เงื่อนไขพร้อมมันก็จะเกิดกลายเป็นฝนตกลงมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้ว่ามันจะมีฝนตกก่อนฝนตกเราจะรู้สึกยังไงร้อนอบอ้าวความร้อนตรงนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เป็นไปตามหลักการหรือว่าทฤษฎีในทางฟิสิกส์เลยก็คือว่าเมื่อสสารอันนึงกำลังรวมตัวกับสสารอีกอันนึงก็คือหยดน้ำรวมตัวกับหยดน้ำปุ๊บมันจะต้องเกิดการคายพลังงานใช่ไหมครับคายความร้อนแฝงออกมาเพื่อที่จะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเพราะนั้นไอ้พลังงานที่มันคายออกมานี่แหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกร้อนเนาะทำให้เรารู้สึกร้อนนั่นเป็นตัวบ่งบอกได้เบื้องต้นว่าฝนกำลังจะตกบางครั้งเราเห็นเมฆดำมาหมดเลยครับเห็นเมฆดำมีลมแต่ไม่ร้อนอันนั้นก็ไม่มีฝนนะเพราะนั้นนี่เป็นตัวบ่งบอกได้เบื้องต้นว่าฝนกำลังจะตกหรือไม่ตกอีกชนิดนึงก็คือเป็นแบบหิมะในเมฆเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่ละอองน้ำอย่างเดียวนะมันอาจจะมีในส่วนของเกล็ดน้ำแข็งด้วยก็ได้เพราะนั้นในกรณีของการเกิดหิมะเนี่ยครับเราพบว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็ละอองน้ำมี2อันถึงจะครบองค์ประกอบของการเกิดหิมะนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเงื่อนไขก็คือว่าต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิน้อยกว่า0องศานะครับเพราะนั้นเมื่อละอองน้ำอยู่ภายใต้อุณหภูมิน้อยกว่า0องศาปุ๊บมันก็จะไปเกาะกับน้ำแข็งครับเมื่อไปเกาะกับน้ำแข็งปุ๊บแล้ว0องศามันก็จะทำให้ไอ้ละอองน้ำตัวเนี้ยจับตัวกันกลายเป็นน้ำแข็งที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยละอองน้ำก็มาประกบตรงนี้ประกบก็ใหญ่ขึ้นอีกอันนึงก็มาประกบก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยจนมันมีน้ำหนักมากพอครับมันก็จะตกลงมาในรูปของหิมะนั่นเองเนาะเพราะนั้นนี่คือกระบวนการเกิดหยาดน้ำฟ้าที่ทั้งอยู่ในรูปแบบของฝนและหิมะแล้วลูกเห็บล่ะลูกเห็บก็จะเกิดลักษณะคล้ายๆกันแต่มันต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยเพิ่มขึ้นก็คือเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าอากาศจะแบ่งเป็นชั้นๆเมื่อมันมีหิมะตกลงมาหรือว่ามันมีข้างบนเป็นเกล็ดน้ำแข็งตกลงมาอยู่ข้างล่างแล้วมันผ่านข้างล่างไม่ได้ครับมันโดนลมหรือว่าอากาศตีกลับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปกลายเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่กว่าเดิมลงมาโดนตับตีกลับขึ้นไปกลายเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่กว่าเดิมจนสุดท้ายมันใหญ่พอที่จะทะลุผ่านชั้นอากาศตรงนั้นมาได้มันก็เลยเกิดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งเกิดขึ้นก็เลยเกิดกลายเป็นลูกเห็บนั่นเองเนาะเพราะนั้นบริบทต่างๆของการเกิดหยาดน้ำฟ้าก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นนี่คือเรื่องเมฆและการเกิดหยาดน้ำฟ้าทั้งหมด

ซึ่งในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับตัวเรามากนักนั่นก็คือในเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเพราะนั้นก่อนที่จะมารู้จักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเนี่ยเราต้องรู้จักโลกก่อนเนาะโลกเป็นดาวเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่นะครับในทุกวันนี้นะครับซึ่งโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานะครับซึ่งในระบบสุริยะของเราเนี่ยนะครับก็จะมีแหล่งพลังงานหลักนะครับในระบบสุริยะของเราก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะถ้าพูดถึงระยะห่างจริงๆก็คือโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับเป็นจุดศูนย์กลางประมาณ93ล้านไมล์นะครับ93ล้านไมล์หรือว่า1 AU นะครับAU ก็คือ Astronomical Unit นะครับนะก็คือเป็น

1หน่วยดาราศาสตร์นะครับดวงอาทิตย์ส่งพลังงานมายังโลกได้ด้วยวิธีการแผ่รังสีโลกเราไม่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดนะครับด่านแรกเลยจะเป็นส่วนที่ช่วยปกป้องนะครับรังสีอาทิตย์นะครับไว้ก็คือชั้นบรรยากาศนะครับเพราะนั้นโลกเราเนี่ยนะครับก็จะมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มไว้นะครับเพื่อที่ใช้ในเรื่องของการปกป้องรังสีอาทิตย์นะครับที่มีผลหรือมีอันตรายนะครับกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเราพูดง่ายๆว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบที่ชั้นบรรยากาศสูงสุดนะครับหรือว่า top of atmosphere นะครับก็คือที่ชั้นบรรยากาศสูงสุดนะครับ 100% นะครับอันดับแรกเลยนะครับจะเกิดการรีเฟลกต์ก็คือการสะท้อนกลับนะครับของรังสีอาทิตย์เนี่ยหรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยกลับไปสู่อวกาศนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับจะสะท้อนกลับอยู่ประมาณ 29% นะครับสะท้อนกลับจากอะไรบ้างครับก็คือมี1ในเรื่องของชั้นบรรยากาศนะตัวชั้นบรรยากาศเองก็จะมีส่วนที่มันแอบซอบนะหรือว่าดูดกลืนพลังงานไว้แล้วก็มีบางส่วนที่พลังงานเนี่ยสะท้อนกลับออกไปนะครับส่วนที่2ก็คือเมฆนะครับหรือฝุ่นละอองนะครับต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือที่ผิวโลกนะครับเพราะนั้นก็จะเกิดการสะท้อนกลับไปประมาณ 29% ส่วนที่โลกเรารับพลังงานไว้นะครับก็เหลืออีกประมาณ 71% มีใครพอทราบไหมครับว่ารังสีอาทิตย์เนี่ยจริงๆเราสามารถแบ่งเป็นช่วงได้นะครับช่วงความยาวคลื่นนะครับของแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับใหญ่ๆเลยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่วง3ช่วงนะครับ3ช่วงมีอะไรบ้าง1ก็คือเป็นพวก UV ก่อนแล้วกันเนาะนะอุลตราไวเลตนะครับหรือว่าคลื่นรังสี UV นะครับ2ก็จะเป็น visible light นะ visible light ก็คือเป็นแสงที่ตาเรามองเห็น7สีนะครับก็คืออยู่ในช่วงของ400นาโนเมตรจนถึง700นาโนเมตรซึ่งช่วงความยาวคลื่นตรงนี้มีความพิเศษครับนักศึกษาพิเศษยังไงครับเผอิญมันเป็นช่วงที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงพอดีนะครับนะหรือว่าเราเรียกว่าเป็นช่วงความยาวคลื่นหรือรังสีอาทิตย์ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าPAR นะครับโฟโตมาติก calling active radiation นะครับก็คือเป็นช่วงความยาวคลื่นที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับก็จะอยู่ในช่วงของ visible light อีกช่วงหนึ่งครับก็คือเป็น IR ถูกไหม infrared นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลื่นความร้อนนะครับเป็น long wave นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของรังสีอาทิตย์นะครับเราแบ่งใหญ่ๆได้3ช่วงนะครับก็คือมี UV visible แล้วก็ IR นะครับคราวนี้รังสีอาทิตย์ที่วิ่งมานะครับผ่านมายังชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นรังสีประเภทรังสีคลื่นสั้นเราอยู่บนผิวโลกนะครับนะฮะพลังงานแสงอาทิตย์ที่เดินทางมายังผิวโลกเราเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยนะครับก็จะโลกก็จะแอบซอบหรือดูดกลืนไว้นะครับหลังจากนะครับพลังงานนี้ 71% เนี่ยก็จะถูกคายออกไปสู่อวกาศนะครับนะฮะด้วยกระบวนการก็คือกระบวนการแผ่รังสีการเปลี่ยนเฟสหรือการเปลี่ยนสถานะนะครับของไอน้ำหรือ water vapor ที่อยู่ในอากาศเราเลยเรียกว่าโลกเรามีสภาวะที่สมดุล นะครับซึ่งชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยมีความพิเศษนะครับความพิเศษของเราคืออะไรครับเมื่อรังสีอาทิตย์ที่แผ่เข้ามานะครับก็จะมีชั้นบรรยากาศในการกรองนะครับไม่ให้รังสีที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่บนโลกแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของโลกในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับไม่ร้อนเกินนะครับไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินและในช่วงกลางคืนนะครับโลกเราแผ่รังสีนะครับแผ่พลังงานออกจากที่อยู่บนโลกแล้วออกไปสู่อวกาศก็ยังมีในส่วนของชั้นบรรยากาศนี้กักเก็บพลังงานไว้บางส่วนก็ทำให้ในช่วงกลางคืนนั้นอุณหภูมิก็จะไม่ต่ำเกินรังสีอาทิตย์นะครับ 100% ที่มาตกกระทบที่ชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยนอกโลกเนี่ยนะครับ top of atmospheric นะครับถ้าตีเป็นความเข้มรังสีอาทิตย์เนี่ยพลังงานนะครับหรือว่าพลังงานที่มาตกกระทบเนี่ยประมาณสัก 1,367 วัตต์ต่อตารางเมตรอันนี้ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบนอกชั้นบรรยากาศโลกนะครับเพราะนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะที่มันสะท้อนกลับก็คือ 29% และเหลือมายังโลกเราประมาณ 71% 71% เนี่ยถ้าตีเป็นความเข้มรังสีอาทิตย์แล้วนะครับในวันที่ท้องฟ้าอาจจะเคลียร์หน่อยนะครับก็เกือบประมาณ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรเพราะนั้นรังสีอาทิตย์นะครับที่มาตกกระทบที่พื้นผิวโลกเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสักเกือบ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศเข้าใจมั้ยครับขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศหมายความว่าไงครับถ้ามีเมฆมากรังสีอาทิตย์ก็น้อยมีฝนตกหรือเปล่านะหรือในช่วง

0: อันนี้มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับฝุ่นโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกแบล็กคาร์บอนนะครับละอองลอยที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอโรโซลน่ะบาวเดอรี่เลเยอร์หรือว่าช่วงที่ฝุ่นสามารถขึ้นไปเหนือพื้นดินได้เนี่ยนะครับที่มี density of state สูงๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับเอา2กิโลเมตรก็คือสิ่งที่เราอยู่บนผิวโลกเป็นที่อยู่ของเราด้วยไม่ใช่เหรออาจารย์บอกใช่เพราะนั้นเราก็หายใจฝุ่นเข้าไปนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นไอ้2กิโลเมตรเนี้ยถ้าเป็นพวกแบล็คคาร์บอนนะครับก็จะแอบซอบหรือว่าดูดกลืนรังสีอาทิตย์ได้ค่อนข้างดีนะครับได้ค่อนข้างดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสีดำเนาะเป็นพวกแบล็คคาร์บอนนะครับรังสีอาทิตย์นะครับก็จะถูกดูดกลืนไว้แล้วก็คายออกมาในรูปของลองเวฟนั่นเองนะครับก็ทำให้เลเยอร์ที่ของฝุ่นที่อยู่ชั้นด้านบนเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าด้านล่างทำให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนหรือไหลเวียนของอากาศนะครับก็ทำให้ปริมาณความหนาแน่นของฝุ่นที่ผิวโลกเนี่ยสูงนั่นเองนะครับนะฮะเครื่องมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์แพลนนะครับหรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจะต้องมีเลยก็คือพาราโนมิเตอร์นะครับหรือเครื่องมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับซึ่งพาราโนมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้วัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่มาตกกระทบนะครับที่ผิวโลกเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะครับว่าหน้าตาของเครื่องมือวัดนะครับความเข้มรังสีอาทิตย์หรือพาราโนมิเตอร์เนี่ยนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีกี่แบบนักศึกษาครับสำหรับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้นะครับก็คือในเรื่องของหัววัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับหรือเราเรียกว่าพาราโนมิเตอร์นะครับที่เอาไว้วัดพลังงานหรือว่าความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์สู่พื้นโลกเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับหัววัดตัวนี้เราเรียกว่าพาราโนมิเตอร์นะครับอันนี้เป็นของบริษัทคิปแอนด์โซนัลนะครับเป็นรุ่น CMP 22นะครับซึ่งสามารถวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นั้นในช่วงเวฟเลนท์ที่กว้างขึ้นนะครับตั้งแต่180นะครับความยาวขึ้นนะฮะ280นาโนเมตรจนถึงประมาณ 3,600 นาโนเมตรนะครับซึ่งสามารถวัดได้ทั้งรังสีอุลตราไวโอเลต UV นะครับวัด visible light ได้นะครับแสงที่ตาเรามองเห็นแล้วก็วัดอินฟราเรดหรือไอยาได้นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะครับที่นักศึกษาเห็นตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องตั้งให้มันสูงขึ้นไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันไม่สะท้อนบริเวณรอบๆให้มากนักนะครับตัวที่2ตัวนี้ก็คือตัวไบโอมิเตอร์หรือเครื่องวัด UV นะครับ UV barometer ก็คือวัดค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ในช่วงของอุลตราไวโอเลตนะครับหรือว่าช่วงของความยาวขึ้นในช่วงของ UV ส่วนตัวเล็กๆตัวนี้ที่นักศึกษาเห็นนะครับตัวนี้เป็นหัววัดนะพาเซนเซอร์นะครับเป็นหัววัดในช่วงของความยาวขึ้นที่เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับหรือว่าเราเรียกว่าตัวในช่วงของ visible light นั่นเองนะครับความยาวขึ้นที่เราใช้ในการวัดก็คือตั้งแต่400จนถึง700นาโนเมตรนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้วัดนะครับค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ในย่านต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวัดพลังงานนะครับแปลในรูปของพลังงานนะครับที่เข้ามาสู่พื้นผิวโลกนะครับในเบื้องต้นอันนี้ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์พวกนี้วัดนะครับบวกกับในเรื่องของความรู้ที่เราศึกษามาทฤษฎีที่เราศึกษามาแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับนะได้ว่าไอ้สิ่งที่เราศึกษากับสิ่งที่เราวัดได้เนี่ยนะมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใดนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของสมดุลพลังงานของโลกนะครับแล้วก็เป็นส่วนของอุปกรณ์วัดนะครับความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่ผ่านชั้นบรรยากาศมาจนถึงพื้นโลกของเรานั่นเองนะครับ
1: สมดุลพลังงานของโลกเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นโลกเราถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบของสภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมที่อยู่บนผิวโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เราเป็นที่ที่เราอาศัยอยู่ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นในเรื่องของสมดุลพลังงานนะครับหรือสมดุลพลังงานของโลกนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับบนผิวโลกหรือว่าบนพื้นนะครับที่เราอาศัยอยู่นะครับซึ่งจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการในการดำเนินชีวิตนะครับอย่างถูกต้องนะครับไม่ทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไม่ทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งน้อยเกินเหมือนปลูกตึกมากกว่าปลูกต้นไม้นะครับก็จะทำให้สมดุลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือกระทบกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก

0: ครับอันนี้แหละครับในเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกนะครับสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับในการที่จะใช้การดำรงชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับบนโลกใบนี้นะครับและร่วมกันนะครับร่วมกับผู้อื่นนั่นเองนะครับ
1: ในรูปแบบของการเรียนสำหรับของไหลนะครับมันจะมีหลายรูปแบบนะครับที่เราจะเห็นนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ในนี้ของผมจะอยู่ในศาสตร์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันสำหรับการสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับเราเห็นได้ว่าการเรียนในระดับเบื้องต้นของวิชาฟิสิกส์จะมีในหลายรูปแบบมากนะครับน้องๆ อาจจะได้รู้จักตัวฟิสิกส์นะครับในรูปแบบของไหลมากมายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นน้ำนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าองค์ประกอบของชีวิตที่สำคัญคือน้ำดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดดังนั้นในการศึกษาตัวของไหลซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่านะครับเอาไปใช้ในการอธิบายอะไรบ้างอย่างเช่นว่าในปี2553ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับถ้าเรามีองค์ประกอบหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเราจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างดีที่สุดนะครับจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับเราเห็นว่าพวกน้ำต่างๆนะครับจะไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้องๆคงเรียนมาแล้วนะครับน้องๆคงเรียนมาแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับน้องๆจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือคอมพิวเตอร์ชาแนลถึงจะมามีบทบาทนะครับตัว SolidWorks จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อให้เราเข้าใจนะครับการไหลนะครับในรูปแบบของสมการ Fluid Dynamic นะครับเอ๊ะน้องๆว่า Fluid Dynamic คืออะไรล่ะนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่เราใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของของไหลนะครับสำหรับตัวน้องๆเองอาจจะอยู่ในชั้นที่ยังไม่พร้อมนะครับแต่ในที่นี้เราก็บอกว่าอยู่เพื่อที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะแบบจำลองคณิตศาสตร์มันจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนั้นๆนะครับสำหรับผมก็พูดในหัวข้อที่แบบอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ถามว่าง่ายไหมสำหรับน้องๆในวัยนี้อาจจะสูงเกินไปสำหรับเรานะครับแต่วันนึงเมื่อเราพร้อมนะครับในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะทำให้น้องๆได้เข้าใจความเป็นธรรมชาติและของไหลในชีวิตประจำวันของเรานะครับแม้กระทั่งของไหลที่น้องๆว่าเอ๊ะอยู่ไกลตัวไหมนะครับในตัวของเราก็อย่างเช่นในเส้นเลือดนะครับแรงดันในหลอดเลือดล้วนแต่เป็นของไหลทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าน้องๆจะไปเรียนในศาสตร์ไหนก็ตามก็จะหนีไม่พ้นศาสตร์ของเรื่องของไหลซึ่งจะต้องใช้ความเข้าใจในทางฟิสิกส์เข้าไปอธิบายนะครับสำหรับเทคนิคข้อเทอมต่างๆของมันเหล่านั้นนะครับสำหรับผมก็มีหัวข้อที่จะพูดประมาณนี้นะครับหวังว่าน้องๆคงจะมีความสนใจในศาสตร์ของไหลนะครับและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าไปช่วยวิเคราะห์นะครับเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาต่าง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่

0: ขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
1: ใช่ใช่เราอย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
0: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
1: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
0: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
1: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
0: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
1: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
0: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไม่ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
0: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
0: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระกรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
0: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องผืนป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

0: ีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
3: สุดยอดเลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
6: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดความรู้ทำไปถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
7: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบกติเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะ

0: องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ก
2: ตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
6: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แซกตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: สวัสดีครับวันนี้คุณครูกันมีนิทานมาฝากนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกๆคนนะครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอึ่งอ่างกับวัวเด็กๆหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วและหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยฟังหรือบางคนเคยอ่านแต่อาจจะลืมไปแล้วดังนั้นเด็กๆอยากฟังนิทานไหมครับ
1: อยาก
0: เด็กๆปลายทางอยากฟังนิทานไหมครับ
1: อยาก
0: เด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนอยากฟังนิทานดังนั้นมารยาทของผู้ฟังต้องทำอย่างไรลูก
1: เง
0: ียบแล้วก็ตั้งใจฟังมาดูกันดีกว่านิทานเรื่องอึ่งกับวัวจะเป็นอย่างไรณบึงแห่งหนึ่งแม่อึ่งอ่างและลูกๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจะได้เห็นอึ่งอ่างไหมนี่ไงแม่อึ่งอ่างและลูกๆกำลังคุยกันอย่างมีความสุขเลยแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อแม่อึ่งอ่างเห็นวัวมากินน้ำในบึงก็ถามลูกๆว่าแม่กับวัวใครตัวใหญ่กว่าลูกๆตอบแม่อึ่งอ่างว่าวัวจ้ะนะนี่ไงเห็นไหมแม่อึ่งอ่างกับลูกๆอยู่ในบึงแต่เห็นตัวอะไรมากินน้ำลูกมีวัวมากินน้ำอยู่ก็เลยถามลูกๆว่าแม่กับวัวใครตัวใหญ่กว่าลูกๆก็ตอบว่าวัวจ้าวัวใหญ่กว่าแล้วแม่อึ่งอ่างจะทำอย่างไรต่อแม่อึ่งอ่างพองตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วถามลูกอีกว่าแม่กับวัวใครตัวใหญ่กว่าลูกอึ่งอ่างตอบเหมือนเดิมว่า
1: ว
0: ั
1: ว
0: จ้าไม่ว่าแม่อึ่งอ่างจะพยายามพองตัวเท่าไรลูกๆก็ยังตอบเหมือนเดิมทุกครั้งเห็นไหมแม่อึ่งอ่างตัวใหญ่ขึ้นยังใหญ่มากแต่ถามว่าใหญ่เท่าวัวหรือยังลูกก็ยังวัวก็ใหญ่กว่าแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อแม่อึ่งอ่างรู้สึกฉุนเฉียวจึงพองตัวเต็มที่จนร่างกายทนไม่ไหวในที่สุดท้องก็ระเบิดดังโปรพุงแตกตายน่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำสิ่งใดให้รู้จักประมาณตนนี่นะครับนี่คือนิทานอีสปที่คุณครูกันชอบอ่านตอนสมัยอยู่ชั้นป.3เด็กๆป.3ทุกคนในห้องนี้และเด็กๆปลายทางใครชอบอ่านนิทานบ้างยกมือขึ้นหลายๆคนชอบอ่านใช่แล้วครับเหมือนกับครูกันเพราะว่าถ้าเราอ่านนิทานเยอะๆเราก็จะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินบางครั้งได้ความรู้และข้อคิดดังนั้นคุณครูกันอยากจะถามเด็กๆต้นทางและปลายทางทุกคนว่านักเรียนเคยอ่านหนังสือประเภทใดบ้างครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเคยอ่านหนังสือประเภทใดบ้างเชฟเคยอ่านหนังสือประเภทใดบ้าง
2: สารคดี
0: สารคดีสารคดีนะต่อไปกล้า
3: หนังสือเรียนครับ
0: หนังสือเรียนครับโหแสดงว่าชอบอ่านหนังสือเรียนมากหายากนะครับคนที่อ่านหนังสือเรียนต่อไปอีกหนึ่งคนเซอร์กิตชอบอ่านหนังสืออะไรครับ

0: ังสือนิทานครับ
1: หนังสือนิทานครับทุกคนชอบเหมือนกันนิทานต่อไปมิลินชอบอ่านหนังสืออะไรคะ
2: หนังสือการ์ตูนค่ะ
1: หนังสือการ์ตูนครูก็ชอบอ่านเหมือนกันอ่ะขอคนสุดท้ายใครจะตอบสเนลชอบอ่านหนังสืออะไรครับสเนล
3: หนังสือเรียนครับ
1: หนังสือเรียนเหมือนกันครับโอเคอ่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำถามที่2หน้าปกหนังสือแต่ละเล่มมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้บ้างนะหน้าปกหนังสือแต่ละเล่มมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้บ้างลูกอาแตงกวารูปภาพแตกต่างแล้วมีสิ่งที่เหมือนกันไหมยังนึกไม่ออกไม่เป็นไรเชฟลูกเพื่อนบอกว่ามีรูปภาพที่แตกต่างกันในหน้าปกอะไรอีกลูก
5: ชื่อเรื่องครับ
1: ชื่อเรื่องที่มีความแตกต่างกันโอเคดังนั้นเรามากันครับมันเหมือนกันเหมือนกันอะไรบ้างเพราะหนังสือแต่ละเล่มก็จะต้องมีชื่อเรื่องมีรูปภาพมีชื่อผู้แต่งมีชื่อสำนักพิมพ์นี่คือสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือมีชื่อเรื่องต่างกันบางเล่มมีภาพบางเล่มก็ไม่มีภาพนี่คือความแตกต่างของหนังสือแต่ละเล่มต่อไปคำถามนี้ล่ะครับหนังสือเล่มล่าสุดที่นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านชื่อว่าอะไรและมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครจะเล่าให้คุณกูกันฟังได้บ้างว่าหนังสือที่หนูอ่านเล่มล่าสุดคือชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วอ่านแล้วเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครตอบได้บ้างถ้าไม่ตอบครูจะซุ่มเพราะครูให้อ่านหนังสือทุกวันใช่ไหมเร็วๆตอบเร็วตอบเร็วเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูหนังสือที่อ่านเล่มล่าสุดคือเรื่องอะไรมีใครเคยอ่านหนังสือไหมอ่ะเชฟสงสัยเชฟนี่คะแนนเยอะกว่าเพื่อนจริงๆเลยวิชาหนาเจ้าเป็นหนังสืออะไรลูกเป็นนิทานเป็นการ์ตูนเป็นแบบเรียน
6: เรียนคร
1: ับ เป็นแบบเรียนเป็นหนังสือเรียนแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลูกเรื่องราวเกี่ยวกับการ
6: อ่านครับ
1: การอ่านหนังสือการเรียนหนังสืออ่ะปรบมือให้เชฟหน่อยครับเห็นไหมทุกคนเคยอ่านหนังสือทุกคนเคยอ่านหนังสือเพราะแน่นอนชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนได้อ่านหนังสือแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นเมื่อวานอาจจะเคยไปหยิบหนังสือนิทานมาอ่านอาจจะหยิบหนังสือการ์ตูนมาอ่านหนังสือพิมพ์มาอ่านหรือบางครั้งเราอ่านในโทรศัพท์ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราได้อ่านแล้วนะครับต่อไปนักเรียนชอบอ่านหนังสือประเภทใดมากที่สุดเพราะเหตุใดต้นกล้า
7: หนังสือเรียนครับ
1: หนังสือเรียนครับเพราะเหตุใด
7: อ่านไปแล้วได้ความรู้ครับ
1: อ่านไปแล้วได้ความรู้โอ้โหหายากนะนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือแบบเรียนหรือว่าหนังสือเรียนเนี่ยใครอ่านใครชอบอ่านหนังสือแบบอื่นบ้างเด็กๆปลายทางชอบอ่านหนังสือเรียนไหมหรือชอบอ่านหนังสือแบบอื่นอ่ะน้ำหนาวชอบอ่านหนังสือแบบไหนประเภทไหน
8: นิทานค่ะ
1: นิทานค่ะเพราะว่าอะไรคะ
8: เพราะว่าอ่านแล้วเพลิดเพลิน
1: อ่านแล้วเพลิดเพลินค่ะโอเคไข่มุกลูกไข่มุกชอบอ่านหนังสือประเภทไหนคะ
9: การ์ตูนค่ะ
1: การ์ตูนเพราะว่า
9: เวลาอ่านแล้วมันสนุกค่ะ
1: เวลาอ่านแล้วมันสนุกค่ะโอเคอ่ะเชฟชอบอ่านอะไรลูก
10: สารคดีครับ
1: สารคดีครับเพราะว่า
10: เพราะมีสัตว์มากตั้งแตกต่างครับ
1: มีสัตว์แตกต่างกันโอเคอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนของเราหน่อยนี่แหละครับหลายๆคนชอบอ่านหนังสือแต่ละประเภทบางคนรู้จักประเภทของหนังสือแล้วทั้งที่เรายังไม่ได้เรียนเลยแสดงว่าเด็กๆมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนไปหามาว่ารู้จักหนังสือสารคดีเพื่อนบางคนยังไม่รู้จักเลยใช่ไหมหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานหนังสือเรียนแล้วจะมีหนังสือประเภทใดอีกดังนั้นเรื่องราวที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์ชั่วโมงที่1แล้วจุดประสงค์ของเราเมื่อจบชั่วโมงนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับข้อที่1ก็คือเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของหนังสือที่ดีมีประโยชน์ได้2เลือกหนังสือที่มีประโยชน์ได้3มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน4เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านหนังสือนะครับเมื่อสักครู่คุณครูการบอกไปแล้วว่าประเภทของหนังสือมีมากมายหลายประเภทแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางรู้จักประเภทใดบ้างบางคนก็รู้จักเกือบหมดแล้วแต่บางคนก็แทบจะยังไม่รู้จักเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเห็นไหมถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือก็จะไม่มีความรู้ดังนั้นคุณครูการจะมาบอกครับว่า

0: ประเภทของหนังสือมีอะไรบ้างประเภทที่1ที่เด็กๆคุ้นเคยและรู้จักมาตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้เคยอ่านเรื่องกระต่ายกับเต่าไหมเด็กๆปลายทางเคยไหมครับเคยเด็กๆเคยฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไหม
1: เคย
0: สรุปแล้วมันคือหนังสือประเภทใดนิทานหนึ่งเลยคือหนังสือประเภทนิทานก็มีมากมายหลากหลายเรื่องที่เราเคยอ่านนะครับต่อไปประเภทที่2คือหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ตอนเช้าเด็กๆอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งเปิดอ่านหนังสือพิมพ์หรือคุณปู่คุณย่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์สมัยคุณครูการเด็กๆก็จะเห็นคุณปู่คุณย่านั่งจิบกาแฟไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยสมัยนี้พ่อแม่ใครเป็นบ้างมีไหมหรือปู่ย่าใครเป็นบ้างหรือผู้ปกครองใครเป็นบ้างนั่งอ่านหนังสือพิมพ์จิบกาแฟตอนเช้าๆฟินเวอร์ใช่ไหมอ่ะนั่นก็คือหนังสือพิมพ์นี่เองมีทั้งหนังสือพิมพ์ที่เป็นสำนักงานใหญ่แล้วก็หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะครับประเภทที่3นิตยสารรู้จักไหมเอ่ยนิตยสารมีภาพปกดาราขึ้นเคยเห็นไหมล่ะแบบนี้ตามท้องตลาดนิตยสารก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือที่กำหนดออกมาเป็นประจำและแน่นอนมีเนื้อหาให้อ่านเพื่อความเพลิดเพลินและให้ความรู้นะครับต่อไปรูปแบบที่4ประเภทที่4ใครชอบอ่านนิยายนวนิยายเรื่องยาวๆเล่มหนาๆเวลานั่งอ่านก็ฟินไปด้วยคิดว่าเราเป็นนางเอกหรือว่าคิดเราเป็นแบบว่าคิดว่าเราเป็นพระเอกแล้วก็นั่งอ่านไปยิ้มคนเดียวหัวเราะคนเดียวเราเรียกว่าหนังสือนิยายหรือนวนิยายตัวอย่างที่คุณครูการยกมาก็เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เป็นทั้งหนังสือที่ได้รับรางวัลมากมายหรือหนังสือที่ไม่ได้รับรางวัลแต่ก็มีคุณค่าในการอ่านซึ่งหนังสือนิยายหรือนวนิยายก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่แต่งขึ้นมีตัวละครโครงเรื่องเหตุการณ์และสถานที่ที่ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมจริงนะครับและรูปแบบที่5หนังสือประเภทนี้นักเรียนทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีเพราะตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ตัวเองให้ทายครับว่าหนังสืออะไร
1: หน
0: ังสือเรียนหรือแบบเรียนนั่นเองเช่นวิชาภาษาไทยก็จะมีหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ก็จะมีหนังสือเรียนนะครับต่อไปประเภทที่6หนังสือประเภทนี้ที่คุณชายเชฟชอบนี่สารคดีใครเคยอ่านสารคดีบ้างใครเคยดูบ้างใครเคยทั้งอ่านทั้งดูบ้างเอามือลงหนังสือสารคดีก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการเรียบเรียงจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่จากจินตนาการเช่นเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับสัตว์หนังสือที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับหรือว่าความเป็นอยู่ของคนที่เป็นเรื่องจริงจะไม่มีการแต่งเติมเรื่องเด็ดขาดและประเภทสุดท้ายครับเด็กทุกคนในห้องนี้และเด็กๆปลายทางชอบเหมือนกันตอนเช้าๆตื่นเช้ามาเสาร์อาทิตย์ที่จะต้องรอคอยอยู่หน้าโทรทัศน์คือการ์ตูนหรือบางคนรอคอยอยู่หน้า YouTube เลยนะครับก็คือการ์ตูนนะครับแล้วหนังสือการ์ตูนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรหนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องด้วยภาพเขียนซึ่งแบ่งหน้ากระดาษเป็นช่องๆมีคำบรรยายสั้นๆนะครับและนี่คือประเภทของหนังสือกี่ประเภทลูก
1: 7
0: ประเภทประเภทที่1คือประเภทที่1คือนิทาน2ใครจะตอบตอบมาเลยลูกช่วยกันตอบเด็กๆปลายทางตอบไปครับ1ก็คือมีหนังสือนิทาน2หนังสืออะไรช่วยกันตอบเร็ว2หนังสือเรียน3หนังสือการ์ตูน4สารคดี5นิยายหรือนวนิยาย6หนังสือพิมพ์7หนังสือนิทานเอาไปยังเอาไปแล้วเอาเรียงใหม่เรียงใหม่ใจเย็นๆ1นิทาน2หนังสือพิมพ์3นิตยสาร4นิยายหรือนวนิยาย5หนังสือเรียน6หนังสือสารคดี7

หนังสือการ์ตูนโอเคมี7ประเภทนะครับแล้วหนังสือแต่ละประเภทนักเรียนเคยหยิบขึ้นมาอ่านนักเรียนเคยหยิบขึ้นมาดูแต่รู้จักส่วนประกอบของหนังสือหรือไม่เด็กรู้ไหมครับเด็กๆปลายทางรู้จักส่วนประกอบของหนังสือไหมว่าหนังสือ1เล่มต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้ายังไม่รู้คุณครูการจะให้ทำกิจกรรมสำรวจส่วนประกอบของหนังสือโดยที่กิจกรรมจะให้เด็กๆได้หยิบหนังสือที่คุณครูกันให้เตรียมมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่อยู่ที่ตัวเองคนละ1เล่มหรือกลุ่มละ1เล่มแล้วสำรวจส่วนประกอบแต่ก่อนที่จะไปดูเด็กๆทุกคนทั้งปลายทางและต้นทางครูกันจะให้ดูวิดีโอเกี่ยวกับห้องสมุดแนะนำการใช้ห้องสมุดแล้วก็จะมีวิธีการบอกประโยชน์ของหนังสือวิธีการรักษาหนังสือและส่วนประกอบของหนังสือนะครับเด็กๆอยากจะดูไม่เอ่ยเด็กปลายทางอยากจะดูไหมครับถ้าอยากดูนั่งตัวตรงมารยาทในการดูและการฟังต้องเงียบนะครับไม่รบกวนสมาธิผู้อื่นและตั้งใจดูให้ดีถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนนะครับวันนี้คุณครูกันจะพามาแนะนำให้รู้จักกับห้องสมุดของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปในห้องสมุดนะนิตยสารห้าหนังสือการ์ตูน

0: เด็กๆรู้ไหมครับว่าหนังสือหนึ่งเล่มที่เราอ่านจะต้องมีประกอบอะไรบ้างถ้าไม่รู้เดี๋ยวครูกันจะบอกให้รู้นะครับแต่ว่าต้องตั้งใจฟังก่อนส่วนประกอบของหนังสือนะครับส่วนแรกก็คือสันปกครับ2ปกหน้า3ปกใน4เนื้อเรื่องและ5ปกหลังครับอีกครั้งนะครับส่วนประกอบของหนังสือจะประกอบด้วยสันปกแล้วก็อะไรครับ
1: ปกหน
0: ้า3
1: ปก
0: ใน4เนื้อเรื่องและ5ก็คือ
1: ปกหลัง
0: เก่งมากครับ

0: หนังสือที่ดีต้องมีประโยชน์ครับประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างข้อที่1หนังสือให้ความรู้ทางด้านวิชาการและสาระความรู้ต่างๆครับ2หนังสือให้ความบันเทิงและความสนุกสนาน3หนังสือสามารถช่วยบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆได้ครับหากเราต้องการที่จะศึกษาหรือเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเราสามารถมาหาอ่านได้จากหนังสือที่ห้องสมุดครับหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ใครๆก็อยากอ่านใช่ไหมครับหากเราอ่านกันบ่อยๆก็อาจจะทำให้หนังสือของเราชำรุดได้ดังนั้นเราควรจะมาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาหนังสือง่ายๆดังนี้ครับ 1. เมื่อเราเปิดอ่านหนังสือเราต้องเปิดอ่านเบาๆ 2. ไม่ฉีกหนังสือ 3. หากเราต้องการยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านเราต้องเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยและข้อที่ 4. เด็กๆหยิบมาจากตรงไหนต้องนำกลับไปวางไว้ที่เดิมให้เรียบร้อยครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าห้องสมุดจะมีบุคคลที่รับผิดชอบและดูแลห้องสมุดนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลของเรานะครับมีบุคคลที่รับผิดชอบและดูแลห้องสมุดเราเรียกว่าบรรณารักษ์ซึ่งบรรณารักษ์ของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีอยู่หนึ่งท่านชื่อว่าคุณครูอีทนะครับเราไปทำความรู้จักกับคุณครูอีทกันเลยครับครูอีทครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะครูกังคะ
0: เชิญครูอีทแนะนำตัวให้กับเด็กๆได้รู้จักกันหน่อยครับ
1: ค่ะครูชื่อครูสุนทาสังรูปนะคะเด็กๆสามารถเรียกครูว่าครูอีทได้นะคะครูทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดค่ะและทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆค่ะ

0: ครับขอบคุณคุณครูอีทมากๆเลยนะครับและนี่คือโฉมหน้าของคุณครูบรรรักษ์ของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแต่ครูอีทครับในห้องสมุดเนี่ยมีมุมนึงที่ครูกันรู้สึกชื่นชอบมากๆเลยคุณครูอีทพาครูกันไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ส่วนมุมนี้นะครับเป็นมุมที่คุณครูกันชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่ากระดานนี้นอกจากจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วยังสามารถเปิดออกมาเป็นแผนที่ได้ด้วย
2: wow.
0: และครูกันอยากจะฝากไปถึงเด็กๆทุกคนนะครับว่าให้ลองมาเข้าห้องสมุดนะครับเพราะว่าห้องสมุดนอกจากที่เราจะได้รับความรู้แล้วเรายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยนะครับเพราะว่าห้องสมุดมีมุมหนังสือต่างๆให้เรามานั่งอ่านหนังสือและผ่อนคลายจิตใจครับหรือว่าเด็กๆที่ไม่สามารถเข้าห้องสมุดได้อยากให้เด็กๆทุกคนนะครับหยิบหนังสือหาหนังสือเล่มโปรดของเราสักหนึ่งเล่มแล้วก็นั่งที่ไหนอ่านที่นั่นอ่านหนังสือทุกวันสร้างสรรค์ปัญญาอย่าลืมมาเข้าห้องสมุดและอ่านหนังสือด้วยกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆเราได้มีความรู้เพิ่มเติมจากการดูวิดีโอการใช้ห้องสมุดนะครับซึ่งมีทั้งการบอกประเภทของหนังสือมีส่วนประกอบของหนังสือวิธีการดูแลรักษาหนังสือประโยชน์ของหนังสือและคุณครูกันก็ให้ข้อคิดในการอ่านหนังสือด้วยดังนั้นวันนี้หน้าที่ของเด็กๆที่จะต้องทำก็คือคุณครูกันจะให้สำรวจส่วนประกอบของหนังสือนะครับว่าหนังสือที่เรานำมามีส่วนประกอบครบหรือไม่หรือแตกต่างจากคุณครูอย่างไรดังนั้นลงมือสำรวจหนังสือของตนเองได้เลยครับดูสิ1เล่มช่วยกันในกลุ่มช่วยกันหนังสือมีส่วนประกอบอะไรบ้างลูกส่วนที่1ก็คือจำได้ไหมส่วนที่1ก็คืออะไรไม่ใช่ก่อนปกหน้าต้องดูอะไรลูกดูที่ไหนสันปกดูซิหนังสือของเรามีสันปกหรือเปล่าของใครไม่มีสันปกบ้างกลุ่มใครไม่มีสันปกบ้างกลุ่ม1ต้องแบ่งกันดูนะกลุ่ม1เราต้องตั้งไว้บนโต๊ะแล้วแบ่งกันดูเมคะเราต้องแบ่งกันดูค่ะหนังสือเพื่อนที่เขาไม่มีเขาต้องดูด้วยใช่ไหมดูด้วยกันดูด้วยกันน้ำหนาวด้วยค่ะดูด้วยกันกับอีคิวก็ได้หรือกับเมย์ก็ได้เด็กๆปลายทางก็ดูของหนูนะมีสันปกไหมมีนะต่อไปส่วนที่2คืออะไรเอ่ยปกหน้าต้องมีปกหน้าของใครไม่มีปกหน้าบ้างมีไหมลูกปกหน้าเอาวางไว้บนโต๊ะได้เลยแล้วดูซิมีปกหน้าไหมเอ่ยปกหน้าต่อไปอะไรอีกลูกปกหน้า
3: ปกไหน
0: ปกหน้าต่อไปมีปกอะไรอีกปกในปกในมีไหมของใครไม่มีปกในบ้างในโลกมีปกในไม่เอ่ยมีแล้วก็เนื้อเรื่องล่ะมีเนื้อเรื่องไหมทุกคนมีเนื้อเรื่องเยอะแยะมากมายและส่วนสุดท้ายคือปกหลังของใครไม่มีปกหลังมีไหมเอ่ยทุกคนมีหมดแล้วนะโอเคและนี่คือส่วนประกอบของหนังสืออ่ะวางหนังสือได้ตอนนี้วางหนังสือก่อนสำรวจเสร็จแล้วทุกคนรู้แล้วว่าหนังสือ1เล่มจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่เด็กต้นทางและปลายทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบมือ3ชุดไม่ผ่านเพราะว่าไม่มีเสียงพูดออกมาด้วยมันก็จะไม่พร้อมกันคราวนี้ปรบมือ3ชุด1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3ชุดเสร็จแล้วต้องพูดคำว่าอะไรด้วยแฮปปี้แต่ชะเอมก็ไม่ทำเมย์ก็ไม่ทำน้ำหนาวก็ไม่ทำเด็กๆปลายทางทุกคนก็ทำได้เก่งกว่าต้นทางอีกอันนี้พูดเรื่องจริงนะเก่งกว่าอีกเด็กห้องนี้ไม่ทำเลยหรือว่าเริ่มจะดื้อแล้วดื้อนะครับเด็กๆปลายทางบอกไว้เลยว่าเด็กๆต้นทางของเราดื้อมากเลยนะแต่ก็ยังสอนได้ดื้อแบบสอนได้ดีกว่าดื้อแล้วสอนไม่ได้เพราะว่าไม้อ่อนดัด

0: ง่ายไม้แก่ดัดยากแก่ๆแบบครูนี่สอนยากแล้วใช่ไหมเออแต่เด็กหนูยังเด็กอยู่ยังสอนได้อะไรที่ไม่ดีก็ต้องสอนให้ดีเช่นเมื่อกี้นั่งทำงานกลุ่มบางคนก็หยิบหนังสือของใครของมันทั้งที่หนังสืออยู่ที่กลุ่มเด็กๆปลายทางเป็นไหมคุณครูกันไม่รู้แต่เด็กๆต้นทางบางใช้คำว่าบางกลุ่มแย่งหนังสือเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่แบ่งเพื่อนเราไม่แบ่งปันเราไม่รักเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมลูกทุกคนไม่ตอบแสดงว่าเราไม่รักเพื่อนหรอรักไหมเรารักเพื่อนไหมครับ
1: ร
0: ักไหมไม่ได้ยินเลยรักเพื่อนหรือไม่รักเพื่อน
1: ร
0: ักมีหางเสียงด้วยรักเพื่อนหรือไม่รักเพื่อน
1: ร
0: ัก มองหน้าหาเพื่อนซิเด็กๆปลายทางมองหน้าหาเพื่อนที่นั่งข้างเราแล้วบอกว่าร ัก
1: นะ
0: เพื่อนฉันมีคนไม่หันหนึ่งโต๊ะด้านหน้าคือน้ำหนาวกับเมย์หันหน้าหาเพื่อนสิเรามีอะไรกันหรือเปล่าเราโกรธกันหรือเปล่าเราไม่ต้องโกรธกันสิเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอ่ะหาคู่ก่อนตอนนี้เข้าตูมีเพื่อนไหมลูกอ่ะนั่งข้างๆเพราะคู่หนูไม่มาใช่ไหมเซอร์กิตควงสามเลยเธออ่ะหันหน้าหาสามคนตรงนี้ก็สามคนตรงนี้สองคนน้ำหนาวหันหน้ามาตรงนู้นอ่ะนี่นะมองหน้ากันสามคนนะแล้วพูดพร้อมครูกันพูดตามคุณครูกันเพื่อนจ๋า
1: เพ
0: ื่อ
1: นจ๋าร
0: ักนะ
1: ร
0: ัก
1: นะ
0: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ไม่โกรธกัน
1: ไม่โกรธก
0: ัน แบ่งปันกัน
1: แบ่งปันกัน
0: จุ๊บจุ๊บเราจุ๊บจุ๊บสิเอาเธอไม่ทำให้ทำใหม่เพื่อนจ๋าร ัก
1: นะ
0: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: จุ๊บจุ๊บ
1: จุ๊บจุ๊บ
0: หันหน้ามาพอคราวนี้รู้แล้วนะว่าเวลามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันนะครับเอาละสรุปส่วนประกอบของหนังสือส่วนที่หนึ่งก็คือสันปกครูขอหยิบหนังสือก่อนอ่ะมีสันปกส่วนที่สองคือปกหน้า3
1: ปกหน
0: ้
1: า
0: ปกใน4เนื้อเรื่องและ5คือ
1: ปกหล
0: ังยอดเยี่ยมมากแล้วเด็กๆ ดูจากวิดีโอแล้วเด็กๆปลายทางและต้นทางรู้ประโยชน์ของหนังสือหรือไม่รู้ประโยชน์ของหนังสือหรือไม่หนังสือประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างด้านหลังกลุ่มที่5ขอตัวแทนตอบหน่อยลูกเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูได้เลยนะครับว่าประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างที่เราดูจากวิดีโอไปเมื่อสักครู่นี้ช่วยกันคิดกลุ่ม4เดี๋ยวขออีก1คนนะกลุ่ม5 1คนกลุ่ม4 1คนคิดถ้าจะตอบยกมือขึ้นแล้วยืนตอบบอกมา1ข้อบอกมา1ข้อพอลูก1ข้อ1ข้อเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะครับสเนลประโยชน์ของหนังสือมีอะไรครับ
2: ให้ความรู
0: ้ให้ความรู้โอเคนั่งลงกลุ่ม5 1คนกลุ่ม4 1คน
3: ให้เราอ่านออกค
0: ่
3: ะ
0: ให้เราอ่านออกโอเคกลุ่ม3 1คน
4: ให้ความเพลิดเพลินครับ
0: ให้ความเพลิดเพลินกลุ่ม2 1คนประโยชน์ของหนังสือครับไม่ต้องเป็นต้นกล้าก็ได้คนอื่นก็ได้นะกลุ่ม1 1คนประโยชน์ของหนังสือให้ความรู้ให้ความให้อ่านหนังสือออกให้เพลิดเพลินกลุ่ม2กับกลุ่ม1เด็กปลายทางตอบหรือยังนะ2กลุ่มนี้อ่ะต้นกล้า
3: ทำให้สนุกครับ
0: ทำให้สนุกโอเคกลุ่ม1มีไหมเราจะน้อยหน้าเพื่อนหรอเพื่อนตอบไปแล้วนะเพื่อนเขารวมพลังหมดแล้วนะแสดงว่ากลุ่มหนึ่งไม่สามารถคีกันใช่ไหมนะไม่ใช่ลูกเราทำได้ฮะคนอื่นก็ได้เร็วนาวาคนเก่งก็ได้กลับไปอ่านหนังสือทุกวันเลยนะเยี่ยมมากเลยเห็นวิดีโออยู่ส่งให้คุณครูดูอ่ะ ไม่มีนะดังนั้นมาสรุปกันดีกว่าครับประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างก็คือ1หนังสือให้สาระความรู้ทางวิชาการ2หนังสือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและหนังสือช่วยบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ในอดีตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอดีตเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราเกิดแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาเรื่องราวนั้นได้แล้ววิธีการดูแลรักษาหนังสือล่ะมีอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่1จะดูแลรักษาหนังสือได้อย่างไรบ้างกลุ่ม2เตรียมตัวไว้นะกลุ่ม3เตรียมตัวไว้นะกลุ่ม4และกลุ่ม5เตรียมตัวไว้นะเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูได้เลย
3: ไม่ฉีกหนังสือค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ฉีกหนังสือค่ะกลุ่มที่2
3: เวลาเปิดหนังสือเปิดเบาๆ
0: เวลาเปิดหนังสือเปิดเบาๆ3
2: ใช้แล้วเก
0: ็
2: บที
0: ่
2: เด
0: ิ
2: ม
0: 4
3: ไม่ขีดเขียนค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ขีดเขียนลงไปในหนังสือกลุ่มที่5เพื่อนแย่งตอบไปแล้วใช่ไหมคำตอบที่หนูเตรียมไว้เหมือนกับเพื่อนเป๊ะเลยค่ะไม่เป็นไรครับเด็กปลายทางก็ตอบคุณครูของหนูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับดังนั้นมาดูกันบ้างว่าวิธีการดูแลรักษาหนังสือ1เปิดหนังสือเบาๆทุกวันนี้เด็กๆเปิดเสียงดังพุบพับพุบพับพุบพับเหมือนหนังสือจะฉีกครูก็ดุอยู่บ่อยๆแล้วครูก็สอนว่าต้องเปิดหนังสือเบาๆเป็นการรักษาหนังสือและ2ไม่ฉีกหนังสือไม่ฉีกหนังสือ3เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยหากเราจะยืมกลับบ้านจากห้องสมุดหรือหนังสือเรียนของเราเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ยัดๆๆๆๆๆๆปิดเป้สะพายปึ้งใส่จะทำให้หนังสือของเราชำรุดเสียหายได้นะครับและข้อที่4คือถ้าเกิดว่าเราไปอ่านหนังสือที่อื่นหรือห้องสมุดหยิบหนังสือมาจากตรงไหนให้นำหนังสือไปเก็บไว้ไว้ที่เดิมให้เรียบร้อยนี่แหละครับคือการรักษาหนังสือและการที่เราอ่านหนังสือแล้วมีประโยชน์อย่างไรรวมถึงเรารู้จักส่วนประกอบและประเภทของหนังสือดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูการจะให้เด็กๆไปเลือกหนังสือ1เล่มมาอ่านเด็กๆจะอ่านหนังสือหรือมีวิธีการเลือกหนังสืออย่างไรบ้างรู้ไหมเด็กๆปลายทางทราบไหมครับถ้ายังไม่รู้หรือยังไม่ทราบครูกันจะบอกหลักการเลือกหนังสือว่าเราจะเลือกหนังสืออย่างไรให้ได้หนังสือที่ดีและมีประโยชน์กับเรานะครับไปดูกันเลยหลักการเลือกหนังสือเด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนั่นเองเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราถามใจตัวเองก่อนว่าอยากอ่านหนังสือเพื่ออะไร 1. เราอยากอ่านเพื่อให้ความรู้ก็ไปเปิดตำราวิชาการเปิดหนังสือเรียนได้หรือเราจะอ่านเพื่อความบันเทิงใจก็เปิดการ์ตูนดูเปิดหนังสือนวนิยายดูหรือเปิดเรื่องสั้นดูนะครับหรือ 3. จะอ่านเพื่อเป็นกำลังใจเสริมสร้างปัญญาก็ให้ไปเปิดหนังสือที่เป็นหนังสือจิตวิทยาหรือหนังสือธรรมะอ่านหรือจะข้อที่4เราจะอ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราก็สามารถไปอ่านหนังสือที่เป็นการทำอาหารหรือการทำงานอดิเรกได้นั่นเองนะครับนี่คือการเลือกหนังสือตามหลักการนี้ง่ายๆขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราต้องการอ่านหนังสือแบบใดจุดประสงค์เราคืออะไรอยากได้ความรู้ไหมก็ไปอ่านหนังสือวิชาการอยากได้ความสนุกสนานก็ไปอ่านหนังสือการ์ตูนนิทานอยากจะอ่านหนังสือที่วันนี้เครียดจังเลยอยากได้สิ่งจันลงใจก็ไปอ่านหนังสือธรรมะปิ้งโอเคแล้วลักษณะของหนังสือที่ดีล่ะมีอะไรบ้างลักษณะของหนังสือที่ดีมีง่ายๆ2ข้อครับเด็กๆก็คือ 1. เลือกหนังสือที่มีสาระเรื่องราวตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการอ่านเหมือนกับที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่และ 2. เนื้อหาถูกต้องมาจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ก็คือได้รับรางวัลต่างๆเช่นหนังสือดีเด่นระดับชาติรางวัลซีไรต์หนังสือที่ได้รับความนิยมและเนื้อเรื่องนั้นจะต้องไม่เป็นเนื้อหาที่โน้มนำไปในทางเสื่อมหรือทางที่ไม่ดีรู้จักทางเสื่อมไหมรู้จักทางเสื่อมไหมลูกรู้จักคำว่าเสื่อมเสียไหมเสื่อมคือสิ่งที่ทำไมลูกทำให้มันแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นอาจจะทำให้เราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราทะเลาะ ขึ้นกับคนอื่นได้หรือมีความแตกแยกในสังคมได้นั่นเองนี่คือหนังสือที่มีเนื้อหาที่ไม่ดีมีการยุยงปลุกปั่นต่างๆนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูกันจะให้นักเรียนได้อ่านกลับไปอ่านหนังสือที่เราเลือกมาคนละ1เล่มหรือไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดก็ได้แต่ก่อนที่เราจะอ่านเราต้องมีวิธีการเตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรตอนนี้เรามาดูการเตรียมความพร้อมก่อนอ่านหนังสือกันเลยดังนั้นตอนนี้คุณครูกันขอให้อาสาสมัคร1คนยืนขึ้นเด็กๆปลายทาง1คนยืนขึ้นครับเชฟอาสาสมัคร1คนของต้นทางและปลายทาง1คนยืนขึ้นแล้วอ่านความรู้ตามครูกันครับถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้กันการเตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือ 1. สถานที่เหมาะกับการอ่าน
4: สถานที่เหมาะกับการอ่าน
0: ควรมีความเงียบสงบ
4: ควรมีความเงียบสงบ
0: มีอุณหภูมิและแสงสว่างที่เหมาะสม
4: มีอุณหภูมิและแสงสว่างที่เหมาะสม
0: โต๊ะที่มีความสูงพอเหมาะ
4: โต๊ะที่มีความสูงพอเหมาะ
0: และเก้าอี้ที่นั่งสบายไม่นุ่มหรือแข็งจนเกินไป
4: และเก้าอี้ที่นั่งสบายไม่นุ่มหรือแข็งจะเกินไป
0: จนเกินไป
4: จนเกินไป
0: ต่อไปตัวแทนอาสาสมัครอ่านหนังสือตามครูคนที่สองครับปลายทางยืนขึ้น1คนเซอร์กิตยืนขึ้นครับคนที่2ของปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วอ่านตามครูกัน2จัดท่าทางในการอ่าน
2: จัดท่าทางในการอ่าน
0: ตำแหน่งของหนังสือ
2: ตำแหน่งของหนังสือ
0: ควรอยู่ห่างประมาณ35ถึง45เซนติเมตร
2: ควรอยู่ห่างประมาณ35ถึง45เซนติเมตร
0: หน้าหนังสือต้องตรงอยู่กลางสายตา
2: หน้าหนังสือต้องตรงอยู่กลางสายตา
0: ควรนั่งหลังตรงไม่ควรนอนอ่าน
2: ควรนั่งหลังตรงไม่ควรนอนอ่าน
0: ยอดเยี่ยมมาครับนั่งลงได้ต่อไปคนที่3ครับอาสาสมัครคนที่3เด็กๆปลายทางยืนขึ้นเด็กๆต้นทาง1คนนั่นก็คือปิ่นลูกเชิญอ่านตามคุณครูกันนะครับข้อที่3มาดูกันเลย3จัดอุปกรณ์ช่วยในการอ่าน
2: 3จัดอุปกรณ์ช่วยในการอ่าน
0: เช่นกระดาษสำหรับบันทึก
2: เช่นกระดาษสำหรับบันทึก
0: ดินสอปากกาดินสอสี
2: ดินสอปากกาดินสอสี
0: นั่งลงครับต่อไปอาสาสมัครคนที่4คนที่4เด็กๆปลายทางคนที่4ยืนขึ้นครับคนที่4ให้ไอซ์ครับพร้อมไหมเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับต้นทางพร้อมแล้วอ่านตามครูกัน4จัดเวลาที่เหมาะสม
4: จัดเวลาที่เหมาะสม
0: หากต้องการทบทวนบทเรียน
4: หากต้องการทบทวนบทเรียน
0: ควรอ่านในช่วงที่ไม่ดึกมาก
4: ควรอ่านในช่วงที่ไม่ดึกมาก
0: เนื่องจากร่างกายยังไม่อ่อนล้าเกินไปนัก
4: เนื่องจากร่างกายยังไม่อ่อนล้าเกินไปนัก
0: โอเคยอดเยี่ยมมากครับเอาน้ำขิงไหมไอ
5: ้เอาที่ยังแห้งไม่ไหวแล้ว
0: ยอดเยี่ยมมากต่อไปอาสาสมัครคนที่5ให้เมทันนะอ่านต่อเลยเมื่อสักครู่นี้ไม่อ่านดึกเกินไปแล้วจะอ่านตอนไหนเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับอ่านตามคุณครูกันหรืออ่านในตอนเช้า
4: หรืออ่านในตอนเช้า
0: 5นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาที
4: 5นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาที
0: หลังจากที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
4: หลังจากที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพออ
0: ่านแต่ละครั้งไม่ควรเกิน30ถึง50นาที
4: อ่านแต่ละครั้งไม่ควรเกิน30ถึง50นาที
0: และให้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถสัก10นาที
4: และให้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถสัก10นาที
0: ก่อนลงมืออ่านต่อไป
4: ก่อนลงมืออ่านต่อไป
0: ข้อสุดท้ายครับเด็กๆปลายทาง1คนคนสุดท้ายถ้าไม่ซ้ำกับครั้งก่อนๆจะดีมากเลยเด็กๆต้นทาง1คนครูขอเลือกเชิญเลยลูกปัด
6: ผมเลือก
0: เด็กๆปลายทางยืนแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอ่านเสียงดังฟังชัดต่อไปข้อสุดท้าย5เตรียมตนเอง
2: 5เตรียมตนเอง
0: ได้แก่ทำจิตใจให้แจ่มใส
2: ได้แก่ทำจิตใจให้แจ่มใส
0: มุ่งมั่น

0: มุ่งมั่น
1: ตั้งใจ
0: ตั้งใจ
1: และมีสมาธิในการอ่าน
0: และมีสมาธิในการอ่าน
1: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
0: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: มีสุขภาพสายตาที่ดี
0: มีสุขภาพสายตาที่ดี
1: แบ่งเวลาให้ถูกต้อง
0: แบ่งเวลาให้ถูกต้อง
1: และมีวินัยในชีวิต
0: และมีวินัยในชีวิต
1: โดยให้เวลาแต่ละวันฝึกอ่านหนังสือ
0: โดยให้เวลาแต่ละวันฝึกอ่านหนังสือ
1: และพยายามฝึกทักษะใหม่ๆในการอ่าน
0: และพยายามฝึกทักษะใหม่ๆในการอ่าน
1: เช่นทักษะการอ่านเร็วอย่างเข้าใจเป็นต้น
0: เช่นทักษะการอ่านเร็วอย่างเข้าใจเป็นต้น
1: ปรบมือกับตัวแทนของเราทั้งหมดเลยครับยอดเยี่ยมมากอ่านคล่องบ้างไม่คล่องบ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ถือว่ามีความพยายามในการฝึกอ่านออกเสียงได้ดีมากๆครับครูกันเป็นกำลังใจให้สักวันจะอ่านคล่องอ่านเก่งแน่นอนและเรื่องราวของเราก็มาถึงส่วนที่เด็กๆจะต้องได้ทำงานวันนี้ทำงานอะไรล่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราทำที่เราได้เรียนมาวันนี้เด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือดีมีประโยชน์อย่างไรบ้างให้เด็กๆทำแผนผังความคิดเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์ตัวอย่างเช่นคุณครูการเขียนหัวข้อว่าหนังสือดีมีประโยชน์แล้วก็แยกออกมาเป็นหนังสือที่ฉันชอบมากที่สุดและประโยชน์ของหนังสือที่ฉันชอบอ่านนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกคนต้องมี3หัวข้อนี้ตรงกลางเขียนว่าหนังสือดีมีประโยชน์และหนังสือที่ฉันชอบมากที่สุดหนังสือที่ฉันชอบมากที่สุดต้องเลือกมา1เล่มเช่นครูการชอบหนังสือการ์ตูนก็เขียนว่าหนังสือการ์ตูนหรือวาดภาพประกอบก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีเนื้อหามีเนื้อเรื่องที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจมีภาพตัวละครสวยงามและประโยชน์ของหนังสือที่ชอบก็คือหนังสือการ์ตูนเนี่ยประโยชน์ของหนังสือการ์ตูนมีอะไรบ้างก็1เพื่อนๆสนุกสนานคลายเครียดให้ข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เด็กๆต้นทางและปลายทางชอบหนังสือแบบใดก็ขอให้เลือกหนังสือแบบที่ตนเองชอบแล้วบอกประโยชน์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วให้ลงมือทำแผนผังความคิดลงในสมุดของนักเรียนได้เลยครับค่ะสมุดอยู่นี่ลูกนี่ของคนที่ไม่ส่งก็จะไม่มี

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเวลาของเรามีน้อยนิดเดียวแต่ว่าการทำแผนผังความคิดเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์สามารถกลับไปทำได้ที่บ้านหรือใช้เวลาว่างในโรงเรียนให้เป็นประโยชน์นะครับวันนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคิดว่าเมื่อเรียนวันนี้แล้วเราสามารถเลือกหนังสือที่เราชอบ1เล่มได้ไหมเลือกได้ไหมครับเด็กปลายทางและต้นทางสามารถเลือกได้ไหมเลือกได้1เล่มที่มีประโยชน์นะครับโดยที่นำหลักการต่างๆที่คุณครูกันได้สอนไปวันนี้นำไปเลือกหนังสือนะครับส่วนบทเรียนในครั้งถัดไปของเรายังอยู่ในเรื่องของหนังสือดีมีประโยชน์ชั่วโมงที่2และสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ครับ 1. หนังสือประเภทต่างๆก็คือหนังสือที่เด็กๆได้เตรียมมาแล้วในวันนี้และ2ใบความรู้ที่5เรื่องหนังสือดีมีประโยชน์และหนังสือที่นักเรียนสนใจคนละ1เล่มซึ่งเด็กๆก็ได้เตรียมมาแล้วเช่นเดียวกันรวมถึงจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่1นะครับก็ต้องเตรียมแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่1ไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงถัดไปเกี่ยวกับเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์สำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆกลับไปอ่านหนังสือและเลือกหนังสือที่ตนเองชอบ1เล่มแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูกันฟังบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
3: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
2: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉ

ฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรื่องแสงออกมาแล้วเห็นไหมค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แสงตีโบโฮ
3: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA